0: 1นะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าหรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
0: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี้ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มีพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่มั้ยฮะ
0: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
0: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
1: ตั้งตรง
0: เวลาคอเราตั้งตรงใช่มั้ยครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
1: โอ้ยนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
0: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับ
1: ตรงตัวอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ้โห
0: โหแรงกระทําเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: แสดงว่าแรงมันจะไปกระทํากับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
0: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
1: ครับ
0: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
1: จะได้มีที่พักเท้า
0: ใช่ครับ
1: หลายๆท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
0: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่นี้ถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะนะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
0: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
0: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
0: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ไหม
0: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
1: ครับ
0: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่
1: ครับ
0: คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้นบางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทค เป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ่าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
0: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึง
1: ๆ
0: ปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบพอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องเออก็จะรู้แล้วว่าอันนี้ดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจแล้วครับ
1: อาจารย์นิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการ text neck syndrome นะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
0: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจ่องเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่2เลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแปลบครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
0: ปวดแปลบเหมือนบางทีไฟช็อตแปลบแล้วลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันเนี้ยอาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
0: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
0: ครับ
1: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือถี่ขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับใช่ครับ
1: อาจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได้
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
0: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
0: ใช่
1: จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
0: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเกร็งกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนอ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไห
1: ม
0: ถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
0: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับ กินไหมครับง่ายดีครับ
0: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียก NSAIDมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่า NSAIDs เนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวผงอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
0: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
0: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับอาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
0: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2อย่างครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรอย่างนี้ครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทําได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายอย่างเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
0: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังนี่
1: คร
0: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกครับ
0: ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีอย่างงี้ครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทําวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่น
1: ครับ
0: สองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เพราะเนื่องจากการกั้นหายใจ
0: ใช่ครับ
1: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยื
0: ดเหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
0: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียด
1: อ
0: ีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละ เราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเราเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยแล้วท่าเอียงแบบหูชิดบ่า2ข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับเต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงงว่าทำยังไง
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือ2ข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือน เราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก็งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก็งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทําด้านขวา
1: ครับ
0: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกับ

0: จะเอียงเงี้ยจ
1: ะ
0: เห็นได้ว่าง่ายมากส
1: ี่
0: ท
1: ่
0: านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่าหนึ่งเนี่ยนับ1-10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่าหนึ่งพูดง่ายคือเช้า10 ครั้งเย็น10 ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5 ครั้งกลางวัน5 ครั้งเย็น5 ครั้งก่อนนอน5 ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
0: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
1: คร
0: ับ แล้วมันแผลร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
0: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับ หรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
1: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหม
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
0: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้
1: อ
0: นความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
1: ์
0: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับ แต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
1: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นย
0: ัง
1: มีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกา
0: าย
1: ให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเร
0: ร
1: ให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต่เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
0: ยินดีครับ
1: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
0: ครับยินดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา18 นาฬิกาที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อๆสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆอ่ะคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่ไหมล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ปะคือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เถิดคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะ

ันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงหรือแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฝือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฝือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งพี่จะรำระวังคุณนี่คือข้อที่สองรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่สามรำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่สี่รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่ห้าอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: ฟังท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อน
2: ข้าก่อน
8: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
4: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
8: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
8: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าเลยส่วนข้านี้ก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถ โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
8: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
3: ้
1: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
7: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
8: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
8: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำธรรมคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่าเออกินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ๋อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตนาสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาส์เราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้

0: เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วๆไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตนาสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
4: สวัสดีค่ะหมอคะ
3: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
4: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
3: ค่ะ
4: ตอนแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
3: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
3: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอก นะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนมาเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
5: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
3: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนั้นเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
5: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
3: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
5: อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
3: เอาๆเด็กๆ อย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
3: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
5: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
4: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
5: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
3: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
5: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
3: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
5: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
4: นี่เราชัดด้วยสิ
5: ครับ โอ้มันเลยกึ๋กๆมันเลยกึ๋กๆโอ้เพียง
4: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
5: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
4: ่ไม่ไม่อาชิว
5: เฮ้ย
4: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
5: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
4: อะไรนะ
5: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
4: หรือว่าน
5: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
4: พระรุ่งที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจตุวัน
8: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
4: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
4: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
5: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
4: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจน พื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ด้วยการปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: เป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนแบ่งปัน
0: ฮ่าฮ่าฮ่า

Mm-hmm.

ครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ชอบลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในตอนเช้าเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันเลยค่ะกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตั้งแต่เช้าแบบนี้เราจะต้องทำยังไงนะเก่งมากเลยค่ะเรามาสวัสดีทักทายร้องเพลงกันค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเด็กๆหลายคนนะคะเช้ามาวิ่งมาหาคุณครูบีตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็มาเล่าเรื่องราวนะคะบอกว่าวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะเด็กๆนักเรียนชอบกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันหรือเปล่าคะ
1: ชอบค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะหลายคนนะคะชื่นชอบที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินนั่งเรียบร้อยน่ารักเลยค่ะวันนี้น้องซินอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูและเพื่อนฟังคะ
2: หนูช่วยแม่ล้างรถ
0: นะน้องซินช่วยคุณแม่ล้างรถเหรอคะลูกล้างรถอะไรคะ
2: เครื่อง
0: รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วน้องซินจำได้ไหมว่าตอนที่น้องซินล้างรถเนี่ยทำอย่างไรบ้าง
2: กดฟองน้ำแล้วก็เอาไปถู
0: มีฟองน้ำใช่ไหมลูกฟองน้ำเอาไปจุ่มกับอะไรนะคะ
2: กับสบู
0: ่กับสบู่หรือว่าน้ำยาล้างรถใช่ไหมคะแล้วเอาไปทำยังไงคะ
2: แล้วก็เอาไปถู
0: เอาไปถูถูที่ไหน
2: ที่รถ
0: ที่รถนะน้องซินถูส่วนไหนบ้าง
2: ที่เหยียบรถ
0: ที่เหยียบรถเราตรงไหนคะ
2: ข้างหน้า
0: ด้านหน้าใช่ไหมคะถูตรงไหนอีกลูก
2: กระจก
0: กระจกหมดยัง
2: แล้วก็เบาะ
0: แล้วก็เบาะรถด้วยโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วหลังจากที่เราใช้ฟองน้ำถูทำความสะอาดแล้วแล้วเราทำยังไงต่อคะ
2: ล้าง
0: ล้างใช้อะไรล้างฟองออกคะลูก
2: น้ำ
0: น้ำน้ำเปล่าใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ล้างรถเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
2: แล้วก็เอารถไปเก็บ
0: แล้วก็เอารถไปเก็บนั่นเองใช่ไหมคะน้องซีนล้างรถกับใครบ้าง
2: พี่แล้วก็แม่แล้วก็หนู
0: โอ้สามคนเลยเหรอคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซีนหน่อยค่ะน้องซินช่วยคุณแม่ทำอะไรคะ
3: ล้างรถ
0: ล้างรถรถอะไร
3: รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นั่นเองน้องซินบอกว่าทำอย่างไรคะขั้นตอนการล้างรถ
3: ล
0: ้
3: างน้ำเปล่า
0: เอาฟองน้ำไปทำอะไรคะ
3: ถู
0: เอาฟองน้ำไปถูทำความสะอาดที่รถมอเตอร์ไซค์นั่นเองแล้วน้องซินถูที่บริเวณใดบ้าง
3: กระจก
0: มีกระจกมีตรงไหนคะ
3: เ
0: บาะแล้วตรงไหนคะที่เหยียบรถนะแล้วมีอีกไหม
3: กระจก
0: ด้านหน้าใช่ไหมคะกระจกไปแล้วน้องซินบอกว่าถูบริเวณด้านหน้าด้วยหลังจากที่ถูทำความสะอาดแล้วน้องซินทำอย่างไรต่อคะลูกเอาอะไรล้างคะ
3: น
0: ้
3: ำเปล
0: ่าล้างฟองออกแล้วก็นำรถไปทำยังไงเอาไปเก็บนั่นเองน้องซินล้างรถมอเตอร์ไซค์กับใครบ้าง
3: กับพี่
0: มีคุณ

0: ใครคะ
1: พ
0: ี่พ
1: ี
0: ่แล้วก็น้องซีนกี่คนคะ
1: 3
0: คนนะช่วยกันล้างทำความสะอาดรถมอเตอร์ไซค์เด็กๆการที่เราล้างทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านของเราจะทำให้สิ่งของเครื่องใช้เป็นยังไงคะสะอาดนั่นเองถ้าเราไม่ล้างเลยล่ะ
1: สกปรก
0: ใช่ไหมคะเลอะดินฝุ่นแล้วสะอาดไหมคะ
1: ไม
0: ่สะอาดน่าใช้ไหมคะ
1: ไม่น่าใช้
0: ไม่น่าใช้การที่น้องซินช่วยคุณแม่ล้างทำความสะอาดรถนะคะก็จะทำให้รถใหม่อยู่เสมอแล้วก็ไม่เก่าง่ายดีไหมคะถือว่าเป็นการรักษาสิ่งของที่เรามีด้วยค่ะเก่งมากเลยมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องอะไรอีกคะโหหลายคนยกมือเลยคุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะน้องมาลีอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
2: หนูช่วยปู่ปู่ต้องขับบู้
0: หนูช่วยคุณปู่ใช่ไหมคะช่วยคุณปู่ปลูกต้นผักบุ้งทำอย่างไรคะลูก
2: ปู่สัญญาณกับหนูว่าปู่จะปลูกต้นปันเสาน่ะ
0: อ๋อคุณปู่สัญญากับหนูว่าจะปลูกผักบุ้งในวันเสาร์ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แสดงว่ายังไม่ได้ปลูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องมารีตื่นเต้นไหมลูก
2: ตื่นเต้นค่ะ
0: แล้วน้องมารีถามคุณปู่หรือยังว่าคุณปู่มีเมล็ดผักบุ้งหรือยังคะ
2: คุณปู่บอกว่ามีแล้วค่ะ
0: เหรอคะแล้วจะไปปลูกตรงไหนคะ
2: ปลูกตรงบริเวณหน้าบ้านที่หนูชอบเล่นตัดหญ้า
0: อ๋อปลูกตรงหน้าบ้านของน้องมารีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณปู่บอกไหมคะว่าจะปลูกในกระถางหรือว่าปลูกที่บริเวณดินหน้าบ้านน้อง
2: ในกล่องโฟม
0: ในกล่องโฟมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วคุณปู่บอกหรือยังว่าจะปลูกอย่างไรในกล่องโฟมคะ
2: คุณปู่บอกว่าจะเทดินลงไป
0: จะเทดินลงไปในกล่องโฟมเหรอคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหวันเสาร์นี้น่าจะสนุกแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังคะเกิดขึ้นหรือยังยังแต่ว่าน้องมาลีบอกว่าเสาร์นี้เขาจะทำยังไงคะเขาจะไปทำอะไรคะไปปลูกอะไรลูก
1: ผ
0: ักบุ้งกับใคร
1: ก
0: ับคุณปู่นะปลูกที่ไหนคะที่หน้าบ้านของน้องโดยที่คุณปู่สัญญาว่าจะพาน้องมาลีปลูกต้นผักบุ้งในอะไรคะ
1: ในกล่องโฟม
0: ในกล่องโฟมแล้วใส่อะไรลงไปใส่ดินลงไปนั่นเองน้องมาลีตื่นเต้นมากๆเลยอยากให้ถึงวันเสาร์เร็วๆแน่เลยน้องมาลีก็เลยมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าวันเสาร์เนี้ยน้องมารีมีกิจกรรมที่จะทำแล้วนะแล้วเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวบ้างว่าวันเสาร์นี้เด็กๆจะไปทำอะไรใครมีกิจกรรมที่จะทำเหมือนน้องมารีบ้างคะหลายคนนะคะก็อาจจะมีกิจกรรมที่เตรียมจะทำในวันหยุดที่ใกล้จะมาถึงหรือบางคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรในวันหยุดก็ไม่เป็นไรค่ะแต่วันนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องแล้วก็กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนากับคุณครูเกี่ยวกับเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์สร้างสรรค์ต่างๆนะคะให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกไหมคะเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะหลายคนก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะเชิญเพื่อนๆในห้องเรียนของเราอีก1คนค่ะเพื่อที่จะออกมาบอกเราเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังกันค่ะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องเอ๋ยค่ะวันนี้น้องเอ๋ยอยากจะเล่าอะไรคะ
1: หนูช่วยพี่ตากผ้า
0: ช่วยพี่ตากผ้าเหรอคะช่วยวันไหนคะลูก
1: พี่บอกว่าจะตอนมืด
0: เมื่อวานตอนเย็นหรือเปล่าคะใช่ไหมคะแล้วน้องเอ๋ยตากอย่างไรคะเวลาตากผ้า
1: หยิบไม้แขวนเสื้อขึ้นมา
0: แล้วทำยังไงคะ
1: แล้วก็หยิบเสื้อมาแล้วก็เอามาใส่ในไม้แขวนเสื้อ
0: เก่งมากเลยหยิบไม้แขวนเสื้อแล้วก็หยิบเสื้อมาใช่ไหมคะเอาแขวนที่ไม้แขวนแล้วทำยังไงต่อคะลูก
1: หยิบไม้แขวนเสื้อต่อแล้วก็เอามาใส่ในไม้แขวนเสื้อ
0: แล้วทำยังไงคะแล้วเอาไม้แขวนเสื้อไปแขวนที่ไหนคะ
1: แขวนตรงราว
0: แขวนที่ราวตากผ้านั่นเองเมื่อวานน้องเอ๋ยช่วยพี่ตากเสื้อไปกี่ตัวคะ
1: 3 ตัว 3 ตัว
0: ตากแค่เสื้ออย่างเดียวไหมหรือว่ามีตากผ้าอย่างอื่นด้วยคะ
1: มีตากผ้าอย่างอื่นด้วย
0: อะไรคะลูก
1: ตากกางเกง
0: ตากกางเกง
1: แล้วก็กระโปรง
0: แล้วก็กระโปรงด้วยเหรอคะแล้วใช้ไม้แขวนเสื้อเหมือนกันไหมคะเก่งจังเลยค่ะหลังจากที่ช่วยพี่ตากผ้าเสร็จแล้วน้องเอ๋ยทำอะไรต่อคะ
1: แล้วก็ช่วยพี่กวาดบ้าน
0: โอ้โหกวาดบ้านด้วยเก่งจังเลยลูกกวาดบ้านเสร็จแล้วทำยังไง
1: แล้วก็ถูบ้าน
0: โอ้โหช่วยกับพี่2คนเหรอคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือดังๆให้กับน้องเอ๋ยหน่อยค่ะโอ้โหน้องเอ๋ยน่ารักมากๆเลยน้องเอ๋ยช่วยพี่ทำอะไรบ้าง
2: ตากผ
0: ้าน้องเอ๋ยทำอย่างไรคะวิธีการตากผ้าเอาไม้แขวนเสื้อไปแขวนกับอะไรคะ
2: ก
0: ับเสื้อแล้วก็นำไปไว้ที
2: ่
0: ราวตากผ้านอกจากเสื้อแล้วมีอะไรอีกที่น้องเอ๋ยตากมีอะไรนะคะ
2: น้อง
0: เอ๋ยตากเสื้อกี่ตัว
2: 3 ตัว
0: แล้วตากอะไรอี
2: ก
0: กางเกงกระโปรงหลังจากที่ตากผ้าเสร็จแล้วไปช่วยพี่ทำอะไรคะ
2: กวาด
0: บ้านแล้วก
2: ็
0: ถูบ้านด้วยโอ้โหเมื่อวานตอนเย็นน้องเอ๋ยนะคะสามารถช่วยพี่ได้กี่อย่างเนี่ย
2: 3 อย่าง
0: เลยทั้งตากผ้ากวาดบ้านแล้วก็ถูบ้านเก่งมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อกลับมาเห็นว่าลูกของเราทั้ง2 คนทั้งพี่ของน้องเอ๋ยแล้วก็น้องเอ๋ยนะคะช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านแบบนี้นะคะโอ้โหน่าจะดีใจมากๆเลยค่ะเด็กๆนักเรียนล่ะคะเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านกันบ้างหรือเปล่าคะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าเคยช่วยค่ะบางคนอาจจะช่วยกวาดบ้านเหมือนกับน้องเอ๋ยหรือว่าบางคนนะคะก็ช่วยล้างจานแล้วก็เก็บขยะไปทิ้งค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆสามารถนะคะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาหรือประสบการณ์ตรงของตนเองที่ได้ทำมาค่ะเรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกได้มากยิ่งขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

Cool.

Mm-hmm.

วันนี้เป้เป้ได้รับของขวัญวันเกิดเพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าของขวัญเป้เป้คืออะไรมีกล่องของขวัญ3กล่องกล่องแรกโคมไฟกล่องที่2เครื่องบินกล่องที่3บล็อกไม้เฉลยโคมไฟมหัศจรรย์ครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะและคุณครูนะคะมีเครื่องดนตรีนะคะมาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะกันด้วยค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้ชื่อว่าอะไรนะ
1: กลอง
0: นั่นเองค่ะคุณครูบีจะให้เสียงสัญญาณจังหวะดังนี้ค่ะอะไรคะ
1: ช
0: ้าจังหวะอะไรนะ
1: หย
0: ุดนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะของเราได้อย่างถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะได้พื้นที่ของตนเองแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องน้องก้าวทำท่าอะไรครับ
1: ยิงปืนครับ
0: ยิงปืนโอ้โหท่าเท่มากเลยครับเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรคะ
1: ตีกอล์ฟครับ
0: ตีกอล์ฟโอ้โหเก่งมากเลยมีท่าทางใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะน้องมาร์กี้ทำท่าอะไรคะ
2: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายน้องมะลิทำท่าอะไรลูก
3: ทำท่านกค่ะ
0: ทำท่านกเหรอคะเยี่ยมมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

โอ้โหเก่งมากเลยไปเคลื่อนไหวทั่วบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: ใครนิ่งที่สุดบ้างนะน้องซินทำท่าอะไรคะ
1: จิงโจ้ค่ะ
0: จิงโจ้เก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
1: ถอถุงเท้าค่ะ
0: ถอถุงเท้าเหรอคะน้องเชอแตงทำท่าอะไรคะ
2: ชงนมค่ะ
0: ชงนมโอ้เยี่ยมมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า3ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 3ครั้งแล้วทำยังไงคะนั่งลงไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆปรบมือ3ครั้งแล้วสายเอวค่ะ1 2 3ปรบมือ3ครั้งแล้วสายเอว3ครั้งค่ะ1 2 3 1 2 3เก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆกระโดดถอยหลัง2ครั้งแล้วพูดว่าเย่1 2เย่1 2เย่เก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะฟังสัญญาณจังหวะคุณครูด้วยนะคะกระโดดถอยหลัง2ครั้งแล้วพูดว่าเย่ค่ะ1 2เย่1 2เย่ไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้กระโดดไปข้างหน้า3ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆปรบมือ3ครั้งแล้วสายเอวค่ะ1 2 3
1: 1 2 3
0: โอ้โหปรบมือดังๆให้เลยค่ะกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ที่นั่งหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวกันแล้วสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกเด็กๆหลายคนชื่นชอบในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวได้สนุกสนานแล้วก็ตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูเลยเป็นยังไงเหนื่อยไหมคะ
1: เหน
0: ื่
1: อย
0: เหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วเราจะทำยังไงนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆยื่นขาออกมาเลยยื่นขาออกมาก่อนเอามือไปแตะที่ปลายเท้านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนข้อเท้าเบาๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนเข่าของเราเบาๆค่ะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็นวดขาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ตามอิสระเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะ
1: หาย
0: สบายตัวขึ้นไหมคะ
1: สบาย
0: ตัวขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้าง
1: ช
0: ้
1: า
0: เร็วและ
1: หย
0: ุดไหนคนไหนที่ฟังเสียงสัญญาณหยุดแล้วก็นิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีบ้างคะใครที่ทรงตัวนิ่งได้ค้างเอาไว้เลยโอ้เก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆยังได้ฟังคำสั่งจากคุณครูวันนี้คุณครูบีสั่งให้ทำอะไรบ้างนะ
1: กระโดด
0: กระโดดไปข้างหน้ากี่ครั้งคะกี่ครั้งคะ
1: 3
0: ครั้งกระโดดไปข้างหน้า3ครั้งแล้วให้ทำยังไงลูก
1: น
0: ั่งลงนั่นเองแล้วก็กระโดดถอยหลังกี่ครั้งคะ
1: 2
0: ครั้งแล้วพูดคำว่า
1: เย
0: ่เย่นะแล้วคุณครูบีก็บอกให้เด็กๆปรบมือกี่ครั้ง1 2 3กี่ครั้งคะ
1: 3
0: ครั้งแล้วทำยังไงอีก
1: สาย
0: เอวโหเด็กๆนะคะก็ฟังคำสั่งของคุณครูแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเลยสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆชื่นชอบในกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

0: Huh?
1: Huh?
0: Huh?
1: Huh?

Mm-hmm.

Hmm? Huh?

เปเป้เกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลและรักษาต้นไม้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: การดูแล
1: และร
0: ัก
1: ษาต
0: ้
1: นไม้
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปเรียนเกี่ยวกับการดูแลแล้วรักษาต้นไม้ค่ะคุณครูบีนะคะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคนไหนอยากฟังนิทานบ้างคะเก่งจังเลยเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในการฟังนิทานค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานเด็กๆจะต้องทำยังไงก่อนนะ

0: ตรงตรงใช่มั้ยคะแล้วทํายังไงอีกคะตั้งใจฟังเวลาที่คุณครูบีเอานิทานนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะมีหนังสือนิทานมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักด้วยค่ะหนังสือนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อว่าเรื่องพ่อนกในป่าใหญ่ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: นก
0: มีนกอยู่กี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวหนังสือนิทานเล่มนี้นะคะก็จะเล่าเกี่ยวกับพ่อนกนั่นเองค่ะแต่เด็กๆค่ะเด็กๆทราบไหมว่าส่วนหน้าของเล่มนิทานเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: หน้าปก
0: อะไรนะคะลูก
1: หน
0: ้
1: าปก
0: นั่นเองค่ะเก่งมากเลยแล้วด้านหลังล่ะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: หล
0: ัง
1: ปก
0: เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: หล
0: ัง
1: ปก
0: ปกหลังค่ะเด็กๆทราบวิธีการเปิดอ่านหนังสือนิทานหรือเปล่าคะแล้วจะต้องทำอย่างไรคะจับตรงไหนคะลูก
1: จ
0: ับตรงมุมใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องค่อยๆเปิดไปทีละหน้าเปิดอย่างระมัดระวังเบามือถ้าเราเปิดแรงๆไม่ระมัดระวังหนังสือนิทานจะเป็นยังไงคะ
1: ขาด
0: นั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปฟังนิทานเกี่ยวกับพ่อนกในป่าใหญ่กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องพ่อนกในป่าใหญ่เรื่องและภาพสิทธิชัยแพทย์ประทุมในป่าใหญ่ไม้สูงมีนก2ตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้นก2ตัวจับคู่กันช่วยกันหาอาหารวันหนึ่งนกตัวเมียวางไข่ในโพรงมีนก2ตัวจับคู่กันช่วยกันหาอาหารแล้วนกที่เป็นนกตัวเมียก็ไปวางไข่อยู่ในโพรงไม้ค่ะแม่นกเฝ้าอยู่ที่โพรงไม้พ่อนกกางปีกบินออกไปหาอาหารหากินลูกไม้เด็กๆคิดว่าพ่อนกบินออกไปหาอาหารมาให้ใครคะ
1: ให
0: ้ใครคะ
1: ให
0: ้แม่นกใช่ไหมคะที่กำลังทำอะไรอยู่คะที่กำลังทำอะไรอยู่ที่โพรงคะ
1: วางไข
0: ่วางไข่ใช่ไหมคะเฝ้าไข่ของตนเองอยู่มีนายพรานใจร้ายมาเจอพ่อนกที่กำลังกินลูกไม้อยู่นายพรานจึงทำยังไงคะ
1: ย
0: ิงนกตัวนั้นไปโดนที่ไหนเลยไปโดนที่ปากของพ่อนกแม่นกและลูกนกที่รออยู่ที่โพรงก็ได้แต่เฝ้ารอเพราะว่าใครคะ
1: พ่อ
0: นกมาไหมคะพ่อนกยังไม่มาได้แต่รอคอยอาหารลูกนกก็ร้องหาพ่อจิ๊บจิ๊บแม่นกก็ร้องหาพ่อหาพ่อนกเด็กๆคิดว่าพ่อนกจะกลับมาได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรล่ะ
2: เพราะว่ามีคนใจร้าย
0: เพราะมีนายพรานใจร้ายยิงพ่อนกใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: แต่แล้วพ่อนกก็แคล้วคลาดกลับมา แต่ปากของพ่อนกเป็นยังไงคะมีรอยอะไรด้วยคะ
2: ม
0: ีรอยแผลอยู่ที่ปากใช่ไหมคะแต่พ่อนกโชคดีไม่เป็นอะไรจึงได้หาอาหารหาลูกไม้บินกลับมาที่รังมาให้แม่นกแล้วก็ลูกนกที่อยู่ในโพรงไม้นั่นเองค่ะพ่อนกก็ยังคงทำหน้าที่บินออกไปหาอาหารมาให้กับใครคะ
2: ลูก
0: แม่นกกับลูกนกนั่นเองเด็กๆคิดว่าลูกนกมีกี่ตัวคะ
2: 3
0: มีกี่ตัวคะ
2: 2
0: ตัวนะเพราะว่าที่เกาะกิ่งไม้รอพ่อนกอยู่มีกี่ตัวม
2: ี
0: 3ตัวมีแม่นก1ตัวและก็มีลูกอีก2ตัวนะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆขอขอบคุณสื่อนิทานเรื่องพ่อนกในป่าใหญ่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสค่ะเด็กๆคะนิทานจบไปแล้วเด็กๆทราบไหมว่านกที่อยู่ในนิทานคือนกอะไรคะ
2: นก
0: รู้ไหมว่าเป็นนกอะไรนะเด็กๆบางคนยังไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะนกที่อยู่ในนิทานนี้คือนกเงือกนั่นเองค่ะพ่อนกเงือกเขาทำหน้าที่อะไรคะลูกไปหาอาหารให้ลูกนกแล้วก็ใครคะแม่นกนั่นเองแต่ระหว่างที่คุณพ่อกำลังไปหาอาหารเกิดอะไรขึ้นคะมีคนใจร้ายนายพรานใจร้ายมายิงพ่อนกแต่พ่อนกโชคดีไม่เป็นอะไรจึงสามารถกลับมาหาแม่นกแล้วก็ลูกๆที่โพรงได้นั่นเองเด็กๆคิดว่าถ้าเกิดว่าพ่อนกตัวนี้โชคร้ายจะเกิดอะไรขึ้นคะพ่อนกจะเป็นยังไงถ้าพ่อนกโชคร้ายพ่อนกอาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมคะแล้วแม่นกกับลูกนกล่ะแม่นกกับลูกนกจะได้เจอพ่อนกไหมคะไม่ได้เจอพ่อนกเลยแล้วจะมีอาหารกินไหมคะ
2: ไม่มี
0: เพราะว่าแม่นกจะต้องเฝ้าลูกๆอยู่ที่โพรงใช่ไหมคะหรือว่ารังของเขานั่นเองแม่นกก็ออกไปหาอาหารไม่ได้ถ้าพ่อนกไม่ได้กลับมาแม่นกกับลูกนกก็จะไม่มีอาหารกินนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆคิดว่านายพรานทำแบบนี้ถูกหรือผิดคะ
2: ผ
0: ิดนกก็เป็นสิ่งมีชีวิตเราเป็นคนเราก็มีชีวิตใช่ไหมคะเด็กๆรักตัวเองไหม
2: ร
0: ัก แล้วนกเขารักชีวิตของเขาไหมคะ
2: ร
0: ั รักเขาอยากจะโดนยิงไหมคะ
2: ไม่
0: เขาก็ไม่อยากโดนคนใจร้ายทำอันตรายเราก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อตัวเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทำร้ายสัตว์ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เด็กๆจะต้องห้ามทำร้ายสัตว์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็รักอะไรคะ
2: รักตัวเอง
0: เหมือนกันเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะนอกจากนิทานที่เด็กๆได้ฟังแล้ววันนี้คุณครูบียังมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
2: ภ
0: ูเขาต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วก็มีอะไรคะมีน้ำนะคะมีลำธารน้ำมีน้ำตกแบบนี้ใช่ไหมคะอยู่ในป่าใหญ่เด็กๆค่ะถ้าหากว่าต้นไม้เหล่านี้ถูกคนทำลายไปจะเป็นยังไงคะสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่านี้จะเป็นยังไงคะมีที่อยู่ไหมคะ
2: ไม่มี
0: ท ที่อยู่เลยใช่ไหมคะโลกของเราจะเป็นยังไงคะ
1: ร
0: ้
1: อน
0: ใช่ไหมคะ
2: ร้อน
0: ก็จะตายแล้วเด็กๆคิดว่ามีต้นไม้เขียวขจีอุดมสมบูรณ์แบบนี้กับไม่มีต้นไม้เด็กๆอยากให้โลกของเราเป็นยังไงคะ
1: เย็นอ
0: ยากให้เป็นยังไงลูก
1: เย็นอ
0: ยากให้โลกของเราเย็นใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆอยากให้โลกของเรามีอะไรคะมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะลูกแล้วเด็กๆสามารถทำอย่างไรให้โลกของเรามีต้นไม้ได้เยอะแบบนี้คะต้องทำยังไงนะคะปลูกต้นไม้เอ๊ะแล้วเราปลูกอย่างเดียวได้ไหม
2: ไม่ได้ต้องรดน้ำต้นไม
0: ้เราปลูกแล้วเราก็จะต้องดูแลรดน้ำต้นไม้ด้วยวิธีการดูแลต้นไม้นอกจากการรดน้ำเราจะทำยังไงได้อีกคะใส่อะไรให้เขาได้ใส่ปุ๋ยเมื่อเด็กๆไปเจอต้นไม้แล้วมีคนกำลังตัดต้นไม้อยู่เด็กๆจะไปบอกเขาว่าอย่างไรคะ
1: อย
0: ่าทำอะไรคะ
1: อ
0: ย่าตัดต้นไม้เพราะว่าต้นไม้กว่าจะโตได้ใช้เวลาหลายปีถ้าเรานะคะตัดต้นไม้เยอะๆโลกของเราจะเป็นยังไงนะ
1: ร
0: ้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาต้นไม้นอกจากการรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นมาแล้วเราจะต้องไม่ทำอะไรด้วย
2: ไม
0: ่ตัดต้นไม้ด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้แตงดังๆหน่อยค่ะวันนี้คุณครูบีก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะสนทนาเกี่ยวกับการดูแลและรักษาต้นไม้ขออาสาสมัครนะคะออกมาบอกวิธีการดูแลรักษาต้นไม้หน้าชั้นเรียนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันกับเด็กๆห้องเรียนของคุณครูเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วสนุกไหมคะเมื่อสักครู่เด็กๆไปทำอะไรมาคะไปรดน้ำอะไรมาลูก
1: รดน
0: ้ำต้นไม้ที่เด็กๆทำอย่างไรไว
1: ้
0: ที่เราทำอะไรกันไว้คะที่เราปลูกกันไว้นั่นเองค่ะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมว่าวิธีการดูแลต้นไม้ทำอย่างไรบ้างคะใส่ปุ๋ยทำยังไงคะพรวนดินเดี๋ยวคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตก่อนค่ะนะน้องน็อตบอกคุณครูหน่อยว่าน้องน็อตไปทำอะไรมาคะเมื่อสักครู่นี
2: ้รดน้ำ
0: รดน้ำต้นอะไรที่เราปลูกกันไว้คะ
2: ต้นถั่วเขียว
0: ต้นถั่วเขียวเรามีวิธีการดูแลรักษาต้นไม้อย่างไรบ้างคะ
2: พรวนดิน
0: พรวนดิน
2: ใส่ปุ๋ย
0: ใส่ปุ๋ย
2: ไม่ตัดต้นไม
0: ้แล้วเราก็จะไม่ตัดต้นไม้ใช่ไหมคะลูกเก่งมากปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะขออีกสักหนึ่งคนค่ะขอเชิญน้องข้าวเมาค่ะข้าวเมาบอกคุณครูหน่อยเรามีวิธีการดูแลรักษาต้นไม้อย่างไรบ้างคะ
3: ถอนหญ้า
0: ถอนหญ้าร
3: ดน้ำต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้ถ้าเราไม่รดน้ำต้นไม้ต้นไม้จะเป็นอย่างไรคะ
3: ตาย
0: จะตายใช่ไหมคะจะเหี่ยวเฉาใช่ไหมคะลูก
3: ค่ะ
0: เอาปรบมือให้น้องข้าวเมาหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาต้นไม้ค่ะเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าการดูแลรักษาต้นไม้ทำอย่างไรค่ะแล้วเด็กๆก็ยังได้ช่วยกันดูแลต้นไม้ที่เด็กๆได้ปลูกร่วมกันด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

เฉลยเรือใบเครื่องบินกระต่ายน้อยเพื่อนๆเห็นก้อนเมฆเป็นรูปอะไรกันบ้างครับ

0: วันนี้เสนอตอนติ๊กตอกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ
0: นั่นใครผ่านมาละเนี่ยฟาฟาจำได้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใคร
1: คุณกบ
0: เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าจำคุณกบได้ด้วย
1: อ่ะ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ

0: จอะไรกันเหรอหรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: เหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้าน
1: าฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายซิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้ะไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด
3: โอ้ว้าวอู้ว้าว
4: Oh, my God.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนเพื่อนครับขนมของเป๊ะหายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำกี่กิจกรรมคะ
1: 3
0: กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกนิ้วมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยก

0: ตรงนั่งตัวตรงหรือยังคะ
1: นั
0: ่
1: งต
0: ั
1: วตรง
0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรากิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่สองของเราคือกิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์นะคะก็คืออะไรคะลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นคือการพิมพ์ภาพด้วยโฟมตาข่ายห่อผลไม้ค่ะเด็กๆรู้จักโฟมตาข่ายห่อผลไม้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะฟองน้ำผสมสีน้ำและโฟมตาข่ายห่อผลไม้ค่ะที่ใช้ในการพิมพ์ภาพค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมักค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของเราแล้วค่ะอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะหยิบอะไรมาก่อนลูก
1: กระดาษ
0: กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมคะวันนี้เราจะสร้างสรรค์ผลงานของเราเป็นแนวอะไรคะแนวตั้งเด็กๆจะต้องหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานมาแล้วปั๊มสัญลักษณ์ด้านบนขวามือของตัวเองค่ะเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองมาวางบนอะไรคะลูก
1: กระดาษ
0: มาวางบนแผ่นรองนุ่มก่อนค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆใช้สีเทียนในการวาดภาพต้นไม้ของเราค่ะเด็กๆจะใช้สีอะไรได้บ้างคะในการวาดลำต้นสีอะไรนะลูกมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะเด็กๆก็วาดต้นไม้เลยเด็กๆลากเส้นเฉียงลงมาก่อนโค้งเฉียงลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยลากลงตรงๆค่ะแบบนี้เด็กๆลากเส้นโค้งเฉียงลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาค่ะเราจะทำกิ่งของต้นไม้เด็กๆก็วาดอีกหนึ่งเส้นค่ะน่าไหมคะเป็นอย่างไรคะเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้หรือยังคะ
1: เหม
0: ือนแล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าอยากจะทำรากด้วยใช่ไหมคะให้เด็กๆก็วาดรากต้นไม้ออกมาได้ค่ะรากต้นไม้ต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ข้างล
0: ่
1: าง
0: อยู่ด้านล่างนั่นเองในดินใช่ไหมคะลูก
1: ใช่คร
0: ับ เมื่อเด็กๆวาดรากแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเด็กๆต้องระบายสีอะไรด้วย
1: ต้นไม้
0: สีลำต้นใช่ไหมคะลูกเด็กๆก็ใช้สีเทียนระบายสีลำต้นลงไป

ตอนนี้คุณครูบีระบายสีลำต้นเสร็จแล้วค่ะเด็กๆบอกคุณครูว่ารากอยู่ที่ไหนนะคะในดินใช่ไหมคะลูกคุณครูบี

็จะใช้วันนี้คุณครูบีขอใช้สีเนื้อหรือว่าครีมนะคะระบายสีเป็นดินค่ะ

0: อาจจะขยับกระดาษได้นะคะเด็กๆต้องระบายสีให้เต็มเลยนะถ้าเด็กๆคนไหนที่วาดเป็นรากอยู่ในดินแบบคุณครูนะคะลูกแต่เด็กๆจำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูไหมคะ
1: ใช
0: ่บางคนอาจจะวาดเป็นอยู่ในกระถางก็ได้วาดต้นไม้อยู่ในกระถางเด็กๆก็วาดกระถางต้นไม้ค่ะ

0: ว่าตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยครูบีว่าต้นหญ้าด้วยใต้ต้นไม้มีหญ้าด้วยค่ะลูกหรือใครจะวาดดอกไม้เพิ่มเติมก็ได้นะคะแบบนี้เลยว่าเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆเมื่อเด็กๆวาดภาพนะคะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ต้นไม้ของเราขาดอะไรคะ
1: ขาดใบไม
0: ้ขาดใบไม้คุณครูก็จะใช้โฟมตะข่ายห่อผลไม้กดลงไปที่ฟองน้ำค่ะแล้วก็จะนำมาพิมพ์ลงบนกระดาษค่ะให้เป็นใบไม้เลยค่ะอาจจะเปลี่ยนสีเพิ่มได้นะคะเด็กๆต้นไม้มีทั้งใบสีอะไรคะ
1: สี
0: เขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนใช่ไหมคะต้นไม้บางต้นมีใบที่เป็นยังไงคะมีใบที่เหลืองเพราะว่าใบอาจจะเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถใช้สีเหลืองพิมพ์ลงไปได้ค่ะลูกแบบนี้ค่ะเป็นอย่างไรคะสวยไหมคะ
1: สวย
0: ต้นไม้ของเราก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้ยากไหมคะไม่ยากเด็กๆอยากที่จะไปทำหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วค่ะให้เด็กๆบอกข้อตกลงมาก่อนเราจะต้องทำยังไงคะสร้างสรรค์ผลงานอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์เสร็จแล้ววันนี้คุณครูจะเปิดมุมให้เด็กๆได้เข้าเล่นค่ะได้แก่มุมบทบาทสมมุติ

0: กี่มุมคะ
1: สาม
0: มุมมีมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุ
1: มบล็อก
0: บทบาทสมมุติ บล็อกและวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นของเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันแล้วค่ะกลุ่มแรกค่ะทำอะไรคะพิมพ์ภาพด้วยโฟมตาข่ายห่อผลไม้น่ะเชิญค่ะกลุ่มที่2เก่งมากค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนกลุ่มที่3ค่ะปั้นดินน้ำมันอยู่อุปกรณ์ได้เลยค่ะลูก

0: นนี้ใครคะ
1: พี่
0: ชื่ออะไร
1: พี่แซม
0: เหรอคะพี่แซมทำอะไรอยู่ลูก
1: กำลังเดิน
0: พี่แซมกำลังเดินเล่นใช่ไหมคะเดินเล่นที่ไหน
1: ที
0: ่
1: ทะเล
0: ที
1: ่
0: ทะเล
1: เดินเหมือนจะเล่นเดินเหมือนดุ๊ดเลย
0: ให้น้องซินพาไปโชว์ตรงโน้นนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่สองนะไหนสวยไหมคะโอ้โหสวยจังเลยอ่ะต้นไม้อันนี้อะไรต้นอะไรเนี่ย
1: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอเหรอไหนมีผลมะละกอไหมอ่ะอันนี้ใครวาดให้น้องคะน้องทำเองเลยใช่ไหมเก่งมากเห็นไหมคะเก่งกัน

0: นี่มาเลยอ่ะต้นดินและปัน
1: โอเคค่ะสวยมากค่ะจะแต้มว่าอะไรคะ
0: คุณพ่อกำลังหนูพาไปเที่ยวทะเล
1: อันนี้สีเขียวๆนี่คืออะไรคะ
0: ชาย
1: แล้ววันนี้ล่ะ
0: ผมพ่อ
1: ผมคุณพ่อตัดผมทรงใหม่เหรอคุณพ่อทำผมทรงใหม่ทำไมเท่จังเลย

0: น้องมาลีทำต้นอะไรคะ
1: ทำต้นแอปเปิ้ล
0: ต้นแอปเปิ้ลเหรอคะ
1: อันนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลย
2: มีแอปเปิ้ลเยอะจังค่ะ

0: เก่งจังเลยอ่ะอันนี้อะไรคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือดอกไม
0: ้ดอกไม้ใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเวลาน้องทำอันนี้เป็นต้นของเขาเหรอคะอันนี้เป็นกลีบดอกของเขาใช่ไหมคะครูบีจะสอนวิธีการทำกลีบดอกถือตัวนี้ไว้ก่อนน้องต้องระบายตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจับเด็กทำให้เป็นกลีบแบบ

0: ชิงช้า
1: ช
0: ิ
1: งช้า
0: อันนี้ครูจะบอกอันนี้เป็นหัวของช้างใช่ไหมคะนี่ลำตัวเขาเราต้องปั้นเป็นแบบนี
1: ้ขาเขาต้องยาว
0: นี่เป็นตัวกลมๆติดหัวไว้ก่อนได้แบบนี้ดูนะน้องดูก่อนติดหัวไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องขาทำเป็นเส้นๆ

0: น้องดูน้องดูขาทำให้เท่าๆกันนี้ช้างมีกี่ขาสี่ขาเดี๋ยวน้องต้องไปทำเพิ่มอีก2ขาทำได้ไหม
1: ทำได้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวคุณครูบีจะสอนทำหูช้างกับงวงช้างได้ไหมคะนี่ไปเติมขาขังให้เขา2ขาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสอนทำงวงช้างกับหูช้างมากเดี๋ยวนี้ดินวาดสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะเพราะว่าดินตั้งใจใช่ไหมเนี่ยบ้านมีดอกไม้ใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ช่ไปเก็บได้ค่ะสวยมากต้นอะไรคะ
1: ต้นมะกรูด
0: ต้นมะกรูดเหรอคุณครูพี่เขียนว่าต้นมะกรูดนะใครทำ2กิจกรรมแล้วรีบไปเล่นเลยนะคะสวยจังเลยค่ะวาดอะไรคะดอกไม้ดอกอะไรคะดอกอะไรคะลูกดอกกุหลาบใช่ไหมคะ

นี่แหละเราได้ช้างแล้วก็ดูว่ายืนได้หรือยังใช่ไหมแล้วเราก็ทำหางของช้างหางของช้างเป็นเส้นๆเล็กๆหูของช้างน้องปั้นเป็นกลมๆ2อันแบบนี้เอาหางปิดแล้วทีนี้น้องทำงวงช้างค่ะงวงช้างเป็นเส้นยาวๆทำเป็นเส้นยาวๆ

ก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะชอบไหมคะโอ้โหวันนี้นะคะคุณครูบีก็ได้สังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะแล้วก็เล่าเรื่องราวนะคะได้เป็นเรื่องราวน่าสนใจมากๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนสร้างสรรค์ผลงานได้2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและมีบางคนนะคะทำครบ3กิจกรรมเลยค่ะคุณครูบีนะคะมีตัวอย่างผลงานของน้องน็อตค่ะมาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันได้ค่ะขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตทำกิจกรรมอะไรคะ
1: พ
0: ิ
1: มพ์ภาพรูปต้น
0: ไม้พิมพ์ภาพจากโฟมตะข่ายห่อผลไม้เป็นต้นไม้ใช่ไหมคะเป็นต้นอะไรลูก
1: ต้นไม้ใหญ
0: ่ต้นไม้ใหญ่แล้วมีอะไรอีกคะ
1: ดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อแล้วก็แครอท
0: มีดอกไม้ผีเสื้อแล้วก็แครอทล่ะคะแครอทอยู่ตรงไหนคะ
1: แล้วก็ตรงน
0: ี้ไหนชี้ให้ดูหน่อยแครอทอยู่ตรงไหนคะมีแครอทอยู่กี่หัวคะ
1: 2
0: นับก่อนกี่หัวคะ
1: 1 2 3
0: กี่หัวคะ
1: 3
0: 3หัวเลยปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนของเราสร้างสรรค์ผลงานนะคะมีจินตนาการมากๆเลยค่ะและนอกจากเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะวันนี้ใครเล่นในมุมวิทยาศาสตร์บ้างคะน้องกรีนเล่นอะไรในมุมวิทยาศาสตร์คะเล่นทรายในมุมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะมีคนเล่นมุมบทบาทสมมุติด้วยน้องก้าวเล่นอะไรลูกน้องก้าวเล่นอะไรนะคะเล่นสองมุมเลยใช่ไหมคะมุมอะไรบ้างคะ
2: ม
0: ุ
2: มว
0: ิ
2: ทยาศาสตร์
0: มุมวิทยาศาสตร์กับมุมอะไรคะ
2: บทบาทสมม
0: ูทโอ้โหวันนี้น้องก้าวได้เล่น2มุมเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้เด็กๆนักเรียนปลายทางเล่นมุมอะไรกันบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเรียนปลายทางนะคะก็ได้เข้าเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมมาทั้งหมดกี่กิจกรรมแล้วนะ4กิจกรรมแล้วใช่ไหมคะเรามาถึงกิจกรรมที่5แล้วค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆยื่นมือออกมาค่ะหมึกหนวดยาตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นนวดหมึกผูกโบน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของเราค่ะคุณครูบีนะคะมีเกมจับคู่ภาพที่วางตรงข้ามค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพกันก่อนเลยค่ะคุณครูบีนะคะได้นำตัวอย่างภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตภาพหลักทางด้านนี้ค่ะมีภาพอะไรคะภาพนี้ภาพอะไรนะคะซูชิแล้วมีอะไรวางอยู่ข้างๆคะตะเกียบตะเกียบวางอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาคะข้างซ้ายหรือขวานะคะข้างขวานั่นเองบ้านของสุนัขสุนัขอยู่ข้างในหรือข้างนอกบ้านคะข้างในแก้วน้ำวางอยู่บนโต๊ะหรือใต้โต๊ะคะ
1: ใต
0: ้โต๊ะดอกไม้กับแจกันดอกไม้อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังแจกันคะด้านหน้าโคมไฟวางอยู่ตรงไหนคะอยู่บนโต๊ะข้างซ้ายหรือข้างขวาคะข้างซ้ายไม้บรรทัดกับหนังสือไม้บรรทัดอยู่ด้านไหน
1: ด
0: ้านขวาหนังสืออยู่ด้านซ้ายเกมนี้เขาจะให้เด็กๆนำภาพที่เหมือนกันแต่วางสิ่งของอยู่ตรงข้ามกันนำมาจับคู่ตัวอย่างเช่นภาพแรกเป็นภาพซูชิกับตะเกียบที่วางอยู่ด้านขวาเด็กๆจะต้องหยิบภาพไหนมาวางจับคู่กันคะซูชิแล้วก็ตะเกียบต้องวางอยู่ด้านไหนคะด้านซ้ายเก่งมากเลยเชิญน้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตตอบได้เสียงดังเลยภาพไหนคะน้องน็อตนะภาพนี้นี่เองนำไปจับคู่กันเลยค่ะวางทางด้านนี้ค่ะลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือดังๆเลยเห็นไหมคะภาพที่วางตรงข้ามกันเป็นซูชิกับตะเกียบที่วางอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวานั่นเองค่ะต่อมาภาพที่2ของเราเป็นภาพบ้านของสุนัขสุนัขตัวนี้อยู่ในบ้านใช่ไหมคะแล้วถ้าภาพที่จะนำมาจับคู่กันต้องเป็นภาพยังไงคะสุนัขต้องอยู่ข้างในหรือข้างนอก
1: ข
0: ้างนอกบ้านนั่นเองขอเชิญน้องเชอร์เต็มค่ะเชอร์เต็มหยิบภาพไหนคะภาพไหนดีเอ่ยสังเกตก่อนนะเป็นภาพแบบนี้แต่ว่าตรงข้ามกันต้องเป็นภาพไหนคะเก่งมากวางได้เลยค่ะถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องเชอร์แตมหน่อยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวภาพที่เหลือคุณครูบีให้เด็กๆได้ไปเล่นกับเพื่อนๆดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: พร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราตกลงกันว่าอย่างไรบ้างนะ
1: เล
0: ่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปทำอะไรคะสลับสับเปลี่ยนกันเล่นกับเกมใหม่แล้วเกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วนั่นเองค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเอาไปไว้ที่ไหนลูก
1: ม
0: ุ
1: มเกมการศ
0: ึ
1: กษาม
0: ุมเกมการศึกษาโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วจับคู่ภาพที่ตรงข้ามกันได้ถูกต้องไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆช่วยกันสังเกตภาพแล้วก็จับคู่กันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเอ๊ถ้าเด็กๆเห็นภาพที่มีแก้วน้ำวางอยู่บนโต๊ะภาพตรงข้ามกันต้องเป็นภาพยังไงคะแก้วน้ำวางอยู่ตรงไหนคะข้างบนหรือว่าข้างล่างคะข้างล่างนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาหรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เด็กๆได้ปฏิบัตินั่นเองค่ะสามารถเล่าได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็อยากจะออกมาเล่าในทุกๆวันให้เพื่อนๆฟังค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดแล้วก็ยังฟังคำสั่งของคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า3ครั้งแล้วทำยังไงต่อคะ
1: น
0: ั่งลงกระโดดถอย2ครั้งแล้วพูดคำว่า
1: เย
0: ้นะแล้วคุณครูยังบอกอีกว่าถ้าปรบมือ3ครั้งแล้วเราทำยังไงต่อคะสายเอวนั่นเองค่ะเด็กๆก็สามารถฟังคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลและรักษาต้นไม้ค่ะเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ทำอย่างไรบ้างถ้าเราไม่ดูแลรักษาต้นไม้โลกของเราจะเป็นอย่างไรคะร้อนนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆฟังนิทานวันนี้นกที่อยู่ในนิทานคือนกอะไรคะนกเงือกนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆนะคะจะได้สนทนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้แล้วค่ะเด็กๆยังได้ไปสังเกตต้นไม้ที่เราปลูกคือต้นอะไรนะคะต้นถั่วเขียววันที่3ของเราต้นถั่วเขียวเราเป็นยังไงแล้วนะโตขึ้นมามีอะไรแล้วคะมีลำต้นที่สูงขึ้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วลูกมีใบงอกขึ้นมากี่ใบแล้วคะ
1: 2
0: ใบแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆก็ได้บันทึกการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวลงในแผ่นบันทึกการเจริญเติบโตค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความสนใจของตนเองค่ะสามารถสื่อสารนะคะความคิดของตนเองออกมาเป็นผลงานเป็นภาพออกมาได้อย่างสวยงามค่ะเด็กๆพิมพ์ภาพนะคะจากโฟมตะข่ายห่อผลไม้นะคะออกมาเป็นต้นไม้แล้วก็วาดต่อเติมได้อย่างสวยงามกันทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้สังเกตภาพนะคะที่อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็นำมาจับคู่กันได้อย่างถูกต้องเก่งกันมากทุกคนเลยค่ะคุณครูพี่เขาปรบมือให้กับเด็กๆทุกคนค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

0: เสนอตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: หนูทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดีเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
1: ครับเย
0: ้เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาเนี
1: ่ยไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าก็จะได้ช่วยตามหาถูก
2: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: งแรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ
0: นั้นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟ้าฟ้าคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟ้าฟ้ากระโดดหยิงหยิงไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี้
1: ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: เป๊ะเป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Oh,

Mm-hmm.

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
3: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
2: ครับ
3: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
2: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
2: ครับ
3: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
2: ์
3: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionistทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำนะครับอาจารย
2: ์
3: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
2: ครับ
3: โอ้โหพ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่าเซลฟ์เอสติมให้กับเด็ก ถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่เซลฟ์เอสติมมีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
2: ม
3: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
2: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
3: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
2: ้
3: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียง นะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
2: ถ้าถามผมใช่ฮะ
3: มักจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตเหมือนจะให้กำลังใจแต่บาง

0: ที่กลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที
1: ่
0: ไวมากนะครับอาจารย์ส่งผลให้รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
0: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได
1: ้
0: เพราะแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่ไหม
0: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
1: ่
0: เอออันนี้ต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วๆไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่สองครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่2นะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่3นี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
0: มันแย่ลงจากเดิมสมมุติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอเขาจะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอ ไม่ค่อยทำอะไร ซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม คือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนเราว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้า ก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจนนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออก

0: มาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อย
1: ๆ
0: แต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้
0: จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่าไหร
1: ่
0: พบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
0: ครับ
1: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนนึงที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบก็ทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
0: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอ่ะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
1: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี
0: ่
1: ยเราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
0: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี้ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
1: ครับ
0: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
1: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเ พิ่มขึ้นไหมครับ

0: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
1: ์
0: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
1: ่ลง
0: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับแล้วมันก็หายได
1: ้
0: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
1: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได้
0: ครับ
1: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำงี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
1: อ
0: หรือถ้าเกิดพ่อแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจ๊ะเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
1: ครับ
0: เพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมคร
0: ับ จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลฟ์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจ สิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีนี่นะเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้รักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remindรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3วีครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเฉลยนะครับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรไม่มีใครห้ามผมเลยใช่ไหมครับถ้างั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องเป็นเมนูเห็ดแน่นอนครับกับเมนูมัชรูมคินช์ครับ

ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kish ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบกับคนไข้หลากหลายนะครับมีคนไข้บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการรับประทานเห็ดเพชรเข้าไปนะครับเราจะมีวิธีการสังเกต

เห็ดพิษได้อย่างไรนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนำทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้ว

0: เราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปี

0: ช้าสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: สงฆ์พระเจริญ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเราสามารถออกกำลังกายได้นะครับแต่ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าดูแลของทีมแพทย์นะครับเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับอีกในกรณีหนึ่งก็คือในช่วงของการให้เคมีบำบัดอยู่ช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องการการที่ดูแลสมดุลของร่างกายเองนะครับเพราะงั้นตรงช่วงนั้นอาจจะไม่มีในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องการผ่าตัดอะไรต่างๆบางอย่างอาจจะทำได้ไม่เท่ากับหลายท่านที่ไม่มีเรื่องการผ่าตัดเพราะงั้นข้อควรระวังพวกนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยนะครับ

0: เราลองยืนนะครับเท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับวางให้เต็มฝ่าเท้าอันนี้เราค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปนะครับข้างหน้านะครับโดยไม่ให้เข่าเกินไปเท้านะครับขาด้านหลังส้นเท้าให้ดันชิดพื้นนะครับมือประคองที่ขาด้านหน้านะครับตัวตรงๆเท้านำเท้าตามเหมือนกันนะครับแต่เรากระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับกระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับค่อยๆเหยียดมือนะครับตามขาลงไปนะครับไปเท่าที่ได้เลยคุณแซมได้เท่านั้นก็คือค้างไว้เท่านั้นนะครับอันนี้เรามือสองข้างนะครับนะครับหางมือเข้าหากันนะครับข้อมือโอเคค่อยๆเหยียดยืดแขนขึ้นนะครับขึ้นเหนือศีรษะเลยงอตัวไปด้านซ้ายครับงอแขนเหยียดยืดมองขึ้นด้านบนครับอันนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอุ่นๆแล้วในร่างกายเรานะครับอันนี้เราจะมาวอร์มกันนะครับเราจะเริ่มจากการเดินก่อนนะครับค่อยๆวอร์มนะครับซ้ายขวาช่วงเวลาวอร์มนี้เราก็อยู่ประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับโดยทั่วไปคราวนี้เราก็มาเริ่มจ็อกแล้วนะครับเวลาจ็อกเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราสามารถพูดคุยกันได้นะฮะกูพิมพ์เป็นไงบ้าง
1: โอเคค่ะ

0: ครับ
1: โอเคครับ
2: ได้นะกระจอกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะพวกนี้โอเคในมือของเราก็จะเป็นยางยืดนะครับช่วยเพิ่มเรื่องของตัวน้ำหนักได้นะครับข้อควรระวังของตัวยางยืดนะครับโดยปกติเวลาที่เราเล่นเวทอะไรต่างๆเนี่ยเราเล่นนะมันจะมีท่าไปกลับใช่ไหมครับเพราะงั้นตอนที่ระวังที่สุดก็คือตอนที่กลับนะครับตอนกลับเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงต้านไว้มันจะมีแรงกระชากไปซึ่งบางครั้งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงอะไรต่างๆอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะงั้นเราต้องค่อยๆผ่อนกลับข้อดีของตัวยางยืดเนี่ยหลังการผ่าตัดบางทีถ้าเกิดเราอยู่ดีเราจะไปยกเวทเลยมันอาจจะมีความระคายเคืองกับตัวกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าใช้ยางยืดเป็นการรักษาของเกร็งค้างไว้ก็ได้นะครับเข้ามาช่วยได้คราวนี้เรามาเริ่มท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกจะบริหารส่วนกล้ามเนื้อไหล่นะครับใช้ตัวยางยืดวางนะครับเท้าแค่เหยียบประคองยึดไว้แค่นั้นเองไม่ให้ตัวยางยืดเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จับนะครับถ้าเรากลัวหลุดเราก็หมุนนับรอบมือไว้คราวนี้เราค่อยๆผักขึ้นเราผักทีละข้างนะครับขวายกขึ้นก่อนดันขึ้นก่อนนะครับลงมานะครับค่อยๆฟอนเราก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายเรานับ1นะครับใหม่ๆก็อาจจะทำประมาณสัก 6-8 เที่ยวนะครับท่าต่อไปนะครับเราก็จะแขนยืดขึ้นนะครับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนะครับเราค่อยๆดึงแขนขวาลงด้านข้างแขนซ้ายให้ค้างไว้นะครับดึงเหยียดแขนขวากลับเหมือนเดิมนะครับประมาณขวาซ้ายนับ1นะครับ 6-8 เที่ยวนะครับโอเคครับลดแขนลงคราวนี้เราจะมาเน้นในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างบ้างนะครับประคองไว้นะครับย่อนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นมือเหยียดไว้ตลอดนะครับมือเราไม่ต้องดึงนะคราวนี้เราให้นั่งลงนะครับนั่งลงนะครับเราจะเหยียดยืดเท้าสองข้างไปด้านหน้านะครับกลัวว่ามันจะหลุดเราจะไขว้กันนิดนึงนะครับเป็นกากบาทงุ้มใบเท้าลงนิดนึงนะครับดึงผ่านตัวมานะครับโอเคสุดท้ายนะครับแขนเหยียดยืดไปด้านหน้าถือย่างนะครับอันนี้เราช้าๆนะครับค่อยๆบิดตัวไปด้านข้างนะครับกลับมานะครับบิดหายใจออกนะครับกลับมาหายใจเข้าขวาซ้ายแล้วนับ1นะครับอันนี้ก็ประมาณ 6-8 เที่ยวคราวนี้จะเป็นช่วงที่3ละช่วงของการผ่อนคลายยืดเหยียดกล้ามเนื้อละใช้ในเรื่องของการกระดกไปเท้าเหยียดยืดไปสลับกระดกนะครับเหยียดยืดคราวนี้ค่อยๆก้มตัวพับตัวลงนะครับไปเท่าที่เราไปได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่บางท่านนะครับรู้สึกว่าก้มตัวยากนะครับเราสามารถใช้ตัวเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะครับหรือถ้ามียางยืดก็คือใช้ช่วยประคองคล้องไว้นะครับเราไม่ต้องออกแรงดึงนะครับพอเราได้แล้วเราก็ขยับมือเข้าไปให้มากขึ้นนะครับคราวนี้มานะครับเอามือสองข้างนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับมือประสานกันดันขึ้นเหยียดยืดพลิกมือหงายนะครับลดมือลงนะครับวาดข้างลำตัวลองทำประมาณ 4-5 เที่ยวนะครับคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับหมุนไหล่ไปด้านหลัง2เที่ยวโอเคพอแล้วครับวันนี้คุณพี่มุงแซ่บเป็นไงบ้างครับได้ออกกำลังกายด้วยกัน
3: สำหรับท่าที่มันยืดเหยียดเคยทำแล้วทำไม่ได้ผมก็จะเลิกข้ามไปเลยแต่ว่าพอวันนี้ได้รู้จักวิธีมีตัวช่วยอยู่ก็ทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับมันยืดได้มากขึ้นแน่นอน
4: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ได้ใช้กำลังใช้กล้ามเนื้อเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะ
2: ทำในเรื่องของการออกกำลังกายวันนี้ครับอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ก็คิดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในกลุ่มท่านที่มีความจำกัดในเรื่องของตัวโรคมะเร็งนะครับสามารถไปทำให้ต่อสู้กับตัวมะเร็งร้ายได้แล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับ
4: แล้ววันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณเช่นกันครับทั้งคุณพิมพ์แล้วก็คุณแซมที่มาเป็นตัวแทนนะครับผม
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทั้ง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนสัก 5-6 ขวบอ่ะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบ
1: ครับผม
0: นกอ่ะเนาะมันเป็นลาดไป
1: โอเคครับ
0: แล้วเราถือต้องเราบอกว่าอยู่เดินดูมัน
1: ครับผมได้ครับ
0: ต้องอยู่อยู่โดยไม่มีอะไรกั้น
2: เป็นไรเอก
1: ทางร้านนะเดโทรบอกให้หยุดอะหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นเลยอะตอนเนี้ย
2: ฮะ
1: หยอกเล่นทางร้านโทรบอกให้หยุดแบบไม่มีกำหนดแค่นั้นเอง
2: ไม่ต้องเครียดหรอกนะร้านแพรก็ปิดเหมือนกันทางสำนักงานใหญ่อะแจ้งว่าให้ปิดจนกว่าจะคลี่คลายเลยอะ
1: เราคงต้องใช้เงินกันอย่างประหยัดแล้ว
2: ว่าจะทำกับข้าวใส่บาตรเอกอยากใส่กับแพรไหมเผื่อว่าทุกอย่างจะให้เอกสบายใจขึ
1: ้
2: น
1: ไม่ล่ะแพรเอาเลยอ่ะเอกสั่งอย่างเดียวแล้วกันดูในบาตรพาให้หน่อยว่ามีอะไรกินบ้าง
2: เอก
1: เอาเลยขอบคุณนะครับ

0: แพรซื้อของมาใหม่เหรอไหนเราคุยกันแล้วไงว่าเราจะประหยัดเงินเราก็เหลือกันไม่มากแล้วนะแพร
1: แพรซื้อหม้อนี้มาทำอาหารขายเองเอกช่วยแพรทำอาหารขายนะเนี่ยแพรว่าตอนนี้คนสั่งอาหารออนไลน์กันเยอะเลยอะเราจะได้มีรายได้บ้างไงเอกช่วยแพรหาลูกค้าในเฟซนะนะเราจะได้มีลูกค้ากันเยอะๆไง
0: เอกขายของออนไลน์นี่นะไม่เอาอ่ะเอกอายเอางี้ละกันเดี๋ยวเอกขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของให้อย่างเดียวแล้วกันนะโอเค

0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เอก
2: ไปแป๊บนึงแป๊บนึง

0: นี่เร็ว
1: อะไรอ่ะ
0: แพ้เขาปลดล็อกแล้วนะเอกจะได้กลับไปทำงานแล้วหลังจากเนี้ยแพ้ก็ไม่ต้องเหนื่อยทอดหมูหลังเลิกงานแล้วนะร้านเปิดแล้วอ่ะเอกก็จะกลับไปเล่นดนตรีได้เราก็จะมีรายได้กันเหมือนเดิม
1: ดีใจด้วยนะเอกแต่แพ้ว่าแพ้จะทอดหมูขายแบบนี้แหละ
0: ทำไมอ่ะแพ้เอกไม่อยากให้แพ้เหนื่อยนะ
1: ตอนนี้เราจะประมาทไม่ได้แล้วนะเอกอะไรที่จะทำให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นเราก็ต้องทำแหละเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะจะเกิดอะไรขึ้น

0: แฟไม่อยากเครียดแบบนั้นอีกแล้วอ่ะ
1: อุ๊ยแพ้อย่าคิดมากสิสบค.เขาจัดการได้หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่มีผู้ติดเชื้อสักคนแต่เอกก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเราต้องใส่แมสกันอยู่อีกอ่ะบางคนนะใส่แมสแต่ไม่สวมหมวกกันน็อกขับมอเตอร์ไซค์อ่ะกลัวโควิดขึ้นสมองมากกว่ากลัวบาดเจ็บอีก
0: ยังไงก็ห้ามประมาทเขาบอกให้ใส่ก็ใส่ไปเถอะส่วนเรื่องขายอาหารน่ะแพรก็จะทำต่อง
2: ั้นก็ตามใจแพรแล้วกันงั้นเดี๋ยวเอกไปโทรหาเพื่อนแล้วไปเตรียมเพลงก่อนนะจ้ะ

ดึกขนาดนี้แพงไม่น้อยอีกอ่ะคิระทำอะไรอยู่ครับแพ้

0: เติมมาได้มึงข้างหลังไงข้างหลัง
1: เอกไปพัดลมให้หน่อย
0: เอกก่อนแพ้แป๊บนึงนะแป๊บนึง

0: โหลครับครับวันนี้เอกมาไลฟ์ขายหมูทอดวันแรกนะครับก็อาจจะมีติดขัดไปบ้างนะครับก็ถ้าเผื่อใครสั่งออเดอร์วันนี้นะครับก็จะได้พรุ่งนี้นะครับคุณแพรล่ะครับตอนนี้คุณแพรไม่สบายครับเอกเลยมาขายแทนก่อนโปรโมชั่นคือตอนนี้เราจะส่งฟรีนะครับตลอดระยะทางตั้งแต่พระราม9ไทยวินทาวน์แล้วก็แถวลาดพร้าวอ๋อได้ครับได้ครับ
1: นิมนต์ครับหลวงพ่อ
0: เอา1โลเหรอครับเอาว่าเดี๋ยวเอกจะอินบ็อกซ์เข้าไปแล้วกันนะครับอ๋อเซ็นทรัลอีทวิวได้ครับส่งฟรีอยู่ครับ
1: นี่นะครับ
0: ข้อที่สั่งมานะครับได้ครับงั้นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเอกจะ

0: Ini kok mah ya.
1: Pak, kau bangkit kok.
2: เตือนดีๆนะครับคุณแม่มือใหม่แล้วก็ระวังลูกด้วย
3: ว่า
2: ไม่รู้ล่ะหลังจากเนี้ยเอกจะไม่ใช้ชีวิตประมาทอีกแล้วนะเดี๋ยวเอกจะทำทุกอย่างเองเอกอยากให้แพ้กับลูกแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะแล้วเดี๋ยวเอกจะขยันไลฟ์หาลูกค้าหมูทอดให้เพิ่มอีกด้วย
3: ขอบคุณมากนะเอก
2: โอเคป่ะเข้าบ้านกันหลังแพ้นะ
3: ทำไมตัวเองไม่ขับรถไปรับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอาก

0: ทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเราต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันท์ชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง8ถึง12ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

0: และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องไปโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงยมน่านนะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงสุดไปเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ C2จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มาอย่างภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าปริมาณดังกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ำได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ำในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับวันที่4ถึง8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้นในบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราจะอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ3ถึง4วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 ซมนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10-15เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบ

0: กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์ก็อยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพปริมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
1: ครับท่านอธิบดี
0: ส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: เชิญต่อก่อนเลยครับ
0: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในนี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบินบุรีนะครับแถวพ่อโปร่งแถวพระสะทึงตอนนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบินบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบินบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่งเราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีระนมที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 วัตต์ในต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากเรือนั้นดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทีนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปราจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบินบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวพร้อมทองประภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่ วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณ

0: ดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรอรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
1: ครับท่านปอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้นสองในสองลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านปอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับเราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุ
2: ร
1: ีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
2: ถูกต้อง
1: ถ้าขณะที่แม่กลองอันนี้มันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ 4-7 ตุลาคมนี
2: ้
1: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
2: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยไม่น้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
1: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 350,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียนรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่เอ่อล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบริเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นาทีครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในสวนผลไม้ของเกษตรกรได้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านร่วมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบางนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
2: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกบตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกบเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้ว แม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่าย

0: เมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
5: อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
3: เอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
2: เรย
5: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
3: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
5: ปู่เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่

0: แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
1: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์

0: ขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
1: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
1: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
0: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
2: ่ไม่ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
2: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระรุ่งที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วจตุวัน
6: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
6: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานี่เป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลย
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีนึงกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีนึงก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้ง

0: งไหมยะหนอนกวนไหมอะไรครับ
1: ครับ
0: หนูมากัดข้าวไหมอะไรงี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
1: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
0: ครับผม
1: แมลงมาเกาะมาติดไหม
0: ใช่ครับ
1: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
0: ใช่ครับ
1: ต้องลงมาดูสิ
0: ใช่ครับลงครับ
1: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
0: ครับ
1: มันยืนยากเหมือนกันนะ
0: ยากครับ
1: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
0: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
1: คือสอดเข้าไป
0: ครับผม
1: เหมือนกับบีบเท้า
0: ครับผม
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
0: ก็มีบ้างครับ
1: อะไรบ้าง
0: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
1: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
0: ี
1: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
0: ้มีครับนี่ครับ
1: นี่นี่นี
0: ่นี่ครับนี่ครับ
1: อันนี้คือหญ้า
0: ครับผม
1: ผมจะถอนสมมตินะอ
0: ัน
1: นี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
0: ครับผม
1: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: ถ้าดึงด้านบน
0: ขาด
1: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
0: ครับก้มลงครับ
1: ก้มลง
0: ยันโคนเลยครับ
1: ยันโคนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: มือถึงน้ำเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
0: ใช่
1: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
0: ่ใหม่ครับ
1: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
0: ทีละต้นครับ
1: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
0: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
1: ๆ
0: ทางนี้มันดอนเนอะจะไม่ค่อยโหลม
1: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
0: ใช
1: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
0: ครับ
1: ปวดขาไหล่เป็นไหม
0: เป็นครับเป็นครับ
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
1: อ๋อเวลาดึง
0: มันใช้เมื่อกี้ใช้แรง
1: เ
0: ลยแรงดึงนั่นแหละมันจะใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
1: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
0: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
1: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
0: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
1: มันต้องจ้างอีก
0: ใช่คร
1: ับ ก็ไม่คุ้มนะ
0: ไม่คุ้มครับ
1: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
0: ้
1: ทำถึงกี่โมงครับ
0: ก็5โมง
1: ฮะ
0: 5โมง
1: ตั้งแต่เช้า
0: ครับผม2โมง
1: ถึง5โมง
0: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
1: เราก็ต้องมาคุมด้วย
0: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมครับผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากับน้ำเพิ่มมาเป็นแผลเนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรโดนระวังโดนบาด
1: ใช
0: ่ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยคือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมัน
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับอื้อหือเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับ
0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราๆก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบนี
5: ้ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

ดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะหนึ่งที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดเพียงแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4ถึง14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

ิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

นทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนานแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันวันหนึ่ง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่หรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
3: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้า
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปป้ายให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้ผ่านกัน
2: เข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
4: ้โรคลมแดดหรอป้าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ลูกพี่ครับสวัสดีครับ
1: อ๋อสวัสดีครับ
0: ตอนนี้พี่อยู่ในตู้บนหมอนะครับพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆการรักษาหรือว่าสุขภาพไหมถามมาได้เลยนะพี
1: ่ครับผมมีข้อสงสัยอะครับว่าหมอบอกผมว่าผมเป็นความดันเลือดสูงแล้วก็ไม่ให้ผมกินเค็มกินเผ็ดกินหวานแล้วอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรให้ผมกินบ้างล่ะครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าห้ามกันขนาดนี้เนี่ยแทบจะเคี้ยวกระพุ้งแก้มอยู่แล้วนะครับได้คุณหมอเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้ดีกว่าว่ายังไงตกลงกินอะไรได้มั่ง
1: ผมก็ว่างั้นแหละครับ
0: ใช่ไหมครับไปคุณหมอเชิญครับ
2: เดี๋ยวครับเขาให้ลดไม่ได้ให้งดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเลือกกินมากกว่าเราหลีกเลี่ยงนะครับเห็นเรื่องของพวกแป้งพวกน้ำตาลหวานเกินไปเราก็ลดปริมาณลงนะฮะไขมันก็หลีกเลี่ยงลดกินเค็มก็พยายามหลีกเลี่ยงปกติน่ะถ้าเป็นโรคความดันโลหิตถ้าการลดการกินเค็มน่ะจะเป็นการลดความดันนะครับจริงลดได้เยอะเลยนะครับลดได้ประมาณ 8-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับถ้าเราปรับปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นลดกินเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักยิ่งดีใหญ่จะช่วยการควบคุมความดันถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่โซเดียมสูงแล้วเราดื่มน้ำเยอะๆนะครับจริงๆปริมาณโซเดียมที่เราได้มันก็เท่าเดิมนะถามว่าดื่มน้ำไปเจือจางไหมปกติร่างกายขับน้ำขับโซเดียมมันก็จะขับออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายต้องขับโซเดียมมากขึ้นโซเดียมที่อยู่ในเลือดที่คงเหลืออยู่ก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงโดยตัวโรคของเขาไม่ได้ส่งผลไม่มีอาการอะไรนะครับแต่จะเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงและภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองแตกหรือว่าตีบนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือตีบแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะครับแรงดันที่ไตเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเรื่องของภาวะโรคไตเรื้อรังเห็นไหมว่ามันเป็นโรคที่แบบร้ายแรงแล้วก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับอะไรที่มันมากเกินไปย่อมไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคไหมครับลูกพี
1: ่โอ้โอเคเลยครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ
0: ยินดีมากครับบอกแล้วว่าทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปถามหมอให้พี่ว่าแต่ถ้าเจอตู้บ่นหมอแบบนี้นะครับอยากจะบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยแต่วันนี้ต้องลาไปแล้วครับขอบคุณลูกพี่ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ในการคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Talk Blue and Done
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับห่วงความสะอาดจนลืมนึกถึงความสบายของตัวเองหรือห่วงงานจนลืมกิจวัตรที่ต้องทำงงละสิครับผมกำลังหมายถึงคนที่ชอบแกล้งปัสสาวะเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเพราะกลัวห้องน้ำไม่สะอาดถ้าคุณยังห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงอย่างอื่นแบบนี้ก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนครับ
2: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปจะพบในช่วงอายุ 20-50 ปีครับแต่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมากและยังอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียมากเชื้อโรคเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบได้ครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่ไม่กลั้นปัสสาวะครับถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันทีไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วคุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอร์รี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
3: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบที่ทำให้คนไข้มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับเวลา5โมงเป็นต้นไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับเข้ามาเจอหน้าแคร์แบบนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับเทนของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ช่วงนี้เจอบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยมันมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะบางทีในเด็กเนี่ยเวลาเป็นทีนึงเป็นหนักมากๆเด็กเป็นเนี่ยเด็กป่วยใช่ไหมครับแต่คนเป็นทุกข์ใจกว่านั้นเนี่ยคือพ่อกับแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฟังเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่วงของฤดูฝนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับแน่นอนครับแคนชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสุจิตราชัยสวนียากรนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์จักรครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไม่เคยคุยกันเลยใช
1: ่
0: ไหมไม
1: ่
0: เคยเข้ารายการด้วยกันเลย
1: ใช่
0: ปกติอาจารย์ไปตอนเย็นใช่ไหมครับรัดคิวหมอ
1: ค่ะค่ะ
0: อันนั้นเป็นรายการที่จะตอบคำถามสดๆหน้างานใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ตอบคำถามแค่คนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: ใจกว่า
1: ค่ะ
0: อาจารย์เป็นอาจารย์โรคติดเชื้อของภาควิชากุมารเวชศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ก็คือดูเด็กโดยเฉพาะเลยไหม
1: ครับใช่ใช่ค่ะดูเด็กค่ะ
0: โรคติดเชื้อของเด็กนะฮะในช่วงนี้ของผู้ใหญ่ต่างกันไหมครับอาจารย์
1: อ๋อก็จะมีบ้างเพราะว่าโดยในเด็กเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเด็กก็จะไม่ค่อยได้มีโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจำตัวรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเขายังเป็นอยู่ในช่วงที่แบบว่าร่างกายเขายังดีทุกอย่างอยู่ใช่ไหมครับเวลาโดนอะไรมันก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื้อรังขนาดนั้น
1: อ๋อใช่ค่ะแล้วอีกอันก็คือแต่ว่าก็คือมีความเสี่ยงเพราะว่าเด็กเหมือนเขาจะสมมติเด็กแรกเกิดก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากคุณแม่มาอยู่ค่ะแต่พอเป็นช่วงหนึ่งแล้วหลัง6เดือนภูมิคุ้มกันก็หมดลงแต่ว่าจะต้องรอเวลาที่เขาจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวของเขาเองก็จะใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันค่ะก็จะมีความเสี่ยงในช่วงนั้นนะคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบเตือนกันในแคนเห็นทุกปีเลยฮะเตือนกันในช่วงฤดูฝนค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: เหมือนเราจะแบบออกมาเตือนกันเยอะมากเลยในฤดูนี้ฮะโรคอะไรที่เจอบ่อยเป็นพิเศษในเด็กฮะ
1: อ๋อจริงๆก็จะมีติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยค่ะที่มันก็จะมีบางเชื้อที่ชอบในช่วงนี้พวกขึ้นกับเชื้อที่ช่วงนี้มันก็จะทำให้เชื้อนี่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยอากาศอะไรเงี้ยด้วยทำให้คนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้นก็อย่างเช่นโรคติดเชื้อพวก RSV อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเชื้อไวรัสเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพวกติดเชื้อพวกไข้หวัดใหญ่ที่เป็นมาได้ทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ระบาดเป็นช่วงรวมถึงพวกติดเชื้อที่มาในช่วงนี้อีกตัวนึงก็ที่เพิ่งเริ่มมีเมื่อประมาณสักเกือบจะ1เดือนที่ผ่านมาคือมือเท้าปากเนี่ยค่ะกำลังเริ่มมาเหมือน

0: การนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าพวกทางเดินอาหารพวกท้องร่วงหรือพวกอาเจียนจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะตามกิจกรรมของเด็กอะค่ะ
1: ครับเราก็จะได้ยินชื่อเหล่านี้ทุกปีเลยนะฮะเรื่องแบบเป็นไข้หวัดใหญ่เป็น RSV หรือว่าเป็นมือเท้าปากก็เตือนทุกปีแล้วช่วงอื่นไม่ค่อยเป็นนะฮะหรือว่าช่วงอื่นก็เป็นเหมือนกัน
0: อ๋อก็คือช่วงอื่นโอกาสจะน้อยค่ะมันก็จะมีบางช่วงอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นบางก็คืออาจจะเป็นได้ตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงก็คือตามสภาพอากาศด้วยค่ะตามกิจกรรมของเราก็ตามเด็กเปิดเทอมปิดเทอมค่ะช่วงนี้ที่แบบมันมีทั้งโรงเรียนเขาก็ก่อนคือก่อนอันนี้จะมีแบบเปิดปิดเฉพาะอะไรเงี้ยของเด็กไทยโรงเรียนรัฐบาลแต่ตอนนี้มันก็มีเด็กนานาชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงแกปที่ต่างกันทำให้เกือบจะทั้งปีเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้เฉพาะในส่วนบ้านเราไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดในต่างประเทศอะช่วงเวลาเดียวกันโรคก็ไม่เหมือนกันป่ะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะแล้วก็การติดเชื้ออะไรอย่างเช่นที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าคือในภูมิภาคของเราก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าในโซนของทางอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะไข้หวัดใหญ่ก็จะระบาดช่วงต้นปีอากาศหนาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของเมืองไทยเนี่ยอากาศส่วนใหญ่ก็จะมาหนาวช่วงปลายปีอะไรเงี้ยค่ะก็มีความชื้นช่วงปลายปีทำให้เป็นที่เป็นช่วงเวลาที่ติดเชื้อทางเดินหายใจจะระบาดช่วงนี้ค่ะแต่ก็มีก่อนหน้านี้ที่มีโควิดระบาดในช่วงก่อนในช่วงนี้ก็เบาๆลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีติดเชื้อที่ทำให้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมีคออักเสบก็จะมีช่วงนึงตอนนี้ก็เผาลงค่ะก็คือผ่อนลงอะไรค่ะ
1: ในแต่ละปีที่มันผ่านมาครับอาจารย์ที่เราพยายามแนะนำพยายามรณรงค์เนี่ยมันลดน้อยลงบ้างไหมฮะ
0: อ๋อก็จริงๆก็มีจริงๆก็คือเป็นธรรมชาติของการติดเชื้ออะไรเงี้ยด้วยค่ะมันก็จะมีช่วงที่เป็นพีคค่ะแล้วก็ช่วงที่ลดลงค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชากรของเราด้วยค่ะว่ามีอย่างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีมาตรการที่เข้ามาควบคุมได้ทันอะไรเงี้ยค่ะทราบข่าวเร็วเนี้ยค่ะเราก็จะมีที่กระทรวงกรมควบคุมโรคอะไรเงี้ยเขาก็จะเราก็จะมีการเฝ้าระวังโรคบางอย่างแล้วก็ออกมาประกาศทำให้ทราบได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้เร็วทำให้ป้องกันการระบาดได้เนี่ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องฟังข่าวค่ะแล้วก็โรคไหนการติดเชื้อไหนที่ฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็ควรจะแนะนำให้ฉีดเนี่ยค่ะ
1: ครับถ้าเกิดถามในมุมมองของคุณหมอเด็กนะฮะอาจารย์มองว่ามันมีเรื่องไหนหรือว่าสิ่งอะไรที่หมอเด็กห่วงที่สุดเลยในช่วงเวลาแบบนี้
0: ก็คือช่วงที่จริงๆก็คือเรื่องการที่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลักๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กก็คือเพราะเราควบคุมเขาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมการใส่หน้ากากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองทำได้ก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีความรับผิดชอบว่าให้หยุดก่อนแล้วก็เพื่อจะให้สังเกตอาการแล้วก็ให้ไปพบแพทย์ว่าเป็นการติดเชื้ออะไรนะแล้วก็จะต้องหยุดอยู่ที่บ้านเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทราบแล้วเนี่ยมีบางอย่างที่ถ้าสมมติว่าเป็นหรือว่าสงสัยการติดเชื้อนั้นก็จะมีความถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้อชนิดไหนอย่างเช่นช่วงไอกรนอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะให้การป้องกันคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือมีประวัติสัมผัสคนที่เป็นเนี่ยได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็คือแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือการที่ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะเนาะที่จำเป็นจะต้องได้ค่ะ
1: เหมือนห่วงในเรื่องการป้องกันมากกว่า
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: เพราะว่าอย่างที่เป็นโรคบางอย่างก็คืออย่างอีกอันนึงก็คือให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยมีปัญหาอะไรแล้วมีอาการอะไรที่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลได้ทันอย่างเงี้ยค่ะจะได้รักษาได้ทันนะคะอย่างเช่นติดเชื้อบางอย่างที่สามารถจะทำอย่างเช่นโรคมือเท้าปากถ้าเป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่รุนแรงจะทำให้เกิดการติดเชื้อในหัวใจขึ้นสมองได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาการที่เป็นเนี่ยในเด็กบางรายก็จะเป็นเร็วภายในแบบวัน2วันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นจะต้องมีอาการเฝ้าระวังว่าอาการไหนที่เราจะมีต้องพามาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวในการที่จะป้องมันจะน่ากลัวการที่ป้องกันไว้ก่อน
0: ใช่
1: ถ้าเกิดรู้เร็วก็จะสามารถดีเทคได้เร็วมากข
0: ึ้นใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่ามีอาการอะไรนะที่ต้องรีบพามาโรงพยาบาลอาการอะไรที่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้ตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ก็มีสามารถที่จะโทรมา
1: เซิร์ชดูได้หรือเปล่าหรือว่าเซิร์ชดูแล้วโทร
0: มาถามได้อะไรเงี้ยค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์นะคะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นหลักอะค่ะ
1: ครับซึ่งตรงนี้เราลงรายละเอียดกันแน่นอนนะครับคราวนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กเวลาป่วยเรื่องไหนบ้างที่อาจารย์เคยเจอมา

0: เรื่องเข้าใจผิดก็คืออย่างเช่นหลักๆ ก็คือเรื่องการห้ามอะไรต่างๆเวลาช่วงที่ไม่สบาย
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นสมมติว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะห้ามกินไข่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: เอ้า
0: จะทำให้แบบว่าแบบ
1: แผลเป็นไงอาจารย์แผลเป็นจะนูนนะอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าจริงๆคือทานอาหารได้ทุกอย่างที่แบบสุขสะอาดแล้วก็ครบห้าหมู่อะไรเงี้ยค่ะผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
1: กินได้เหรอครับ
0: ทานได้ค่ะไม่ได้แบบเป็นข้อห้าม
1: แล้วหลักการที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแผลเนี่ยว่าอะไรเนี่ยห้ามกินไข่เนี่ยมาจากไหนอะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่า
1: เพราะตอนผมเด็กๆเนี่ยจำได้เลยผมแบบรถล้มนะแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่ากินไข่นะถ้าเกิดกินไข่เดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นมันจะนูนมันจะแบบเป็นคีลอยอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือคนไหนที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านพันธุกรรมหรือเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้ว
1: ก็คือเป็น
0: จะก
1: ิน
0: ไข
1: ่
0: หรือไม่ไข่ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ผมก็ดันแผลเป็นนูนด้วยไงอาจารย์เออแต่ประเด็นคือมีคนเตือนผมแล้ว
0: ใช
1: ่ผมก็ไม่กินไข่เลย
0: ค่ะ
1: ก็นูนอยู่ดีไม่เกี่ยว
0: ค่ะไม่เกี่ยว
1: โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเรื่องแรกก่อนเลยถ้าเกิดแบบป่วยหรือว่าห้ามกินไข่อันนี้ไม่จริง
0: ใช่หรือไม่ก็คือเรื่องที่อาจจะได้ยินอันนี้สมมติว่าเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าต้องห้ามทานของเย็นอะไรไหมเนี่ยค่ะก
1: ็
0: ค
1: ือไอศครีม
0: จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไข้แล้วก็มีอาการไอจริงอาจจะมีส่วนถูกในแง่ที่ทานอาหารที่เย็นอาจจะกระตุ้นเด็กที่เป็นหลอดลมไวหรือค่ะทำให้มีอาการไอหรือมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันอย่างเช่นถ้าเด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่เป็นมือเท้าปากที่ทำให้แบบมีแผลที่ในคออะไรเงี้ยค่ะการที่ทานอาหารที่ร้อนหรือค่ะก็อาจจะทำให้เขาเจ็บคอมากขึ้นไม่ยอมกินอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่มีคำแนะนำก็คือช่วงนี้เด็กสามารถจะทานอาหารหรือทานน้ำผลไม้ที่เย็นได้ทานไอศครีมอะไรเงี้ยได้ค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
1: เพราะเป็นข้อถกเถียงมาตลอดเลยอาจารย์เวลาป่วยเขาบอกว่าป่วยเนี่ยกินน้ำอุ่นๆนะอย่ากินน้ำเย็นนะ
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็จะเถียงในใจมาตลอดเลยว่าแบบก็กินน้ำเย็นก็สดชื่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข้อถกเถียงจนปัจจุบันเนี้ยทุกวันนี้พ่อแม่ผมยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเวลาป่วยเนี่ยอย่ากินน้ำเย็นนะจนชินเน
0: ี่
1: ยแต่ผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อผมถามหมอไปแล้วสรุปคือกินได
0: ้ทานได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าทานแล้วรู้สึกเพราะอย่างที่เพราะอาหารเย็นอาจจะกระตุ้นให้ไอแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนที่แบบไม่ได้ไอเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยก็ทานได้
1: นั่นแสดงว่าของเย็นเนี่ยจะกระตุ้นให้ไอไม่ใช่ทุกคนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่บางคนแต่พออาจารย์พูดให้ฟังก็เห็นภาพนะสมมติว่าเราติดเชื้อแบบแบคทีเรียแล้วมันเป็นเหมือนแผลในคอเงี้ยการที่กินน้ำร้อนมันก็ยิ่งลวกไหมผมคิดเองนะ
0: ใช่ค่ะคือเด็กก็จะไม่ยอมทานนะคะ อาหารที่อุ่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือต้องแบบอาหารที่แบบว่าอุณหภูมิปกติอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สองข้อแล้วมีไหมครับ
0: มีค่ะอีกอันนึงก็คือที่อันนี้อาจจะเป็นในเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงที่ถ้าเด็กไม่สบายจะต้องกวาดคอค่ะ
1: กวาดคอคืออะไรอาจารย
0: ์กวาดคอนี่คือจริงก็คือเป็นใช้สมุนไพรหรือว่ายาซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าสูตรไหนเขาก็จะมีสูตรพิเศษของเขาค่ะแล้วแต่ตามภูมิภาคอะไรอย่าง
1: เงี้
0: ยค่ะแล้วจะเอามาป้ายเอามาทาที่นิ้วแล้วก็ไปป้ายคอเด็กเพื่อคิดว่าน่าจะสามารถที่จะรักษาการติดเชื้ออะไรเงี้ยได้แต่ว่าจริงๆก็คือถ้าไม่สะอาดแล้วก็ทำให้เกิดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือก็อาจจะเจอได้บ้างประปายค่ะคุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะกวาดคอคำว่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันค่ะกวาดคอเด็กก็คือจะเป็นอะไรที่ก็คือก็เจอได้ไม่บ่อยนะคะที่เด็กที่มีประวัติกวาดคอมาก่อนแล้วทำให้เกิดมีแผลอักเสบติดเชื้อในลำคอได้เนี่ยค่ะ
1: แต่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: ที่จะบอกก็คือต้องระวังนิดนึงแล้วก็ยาที่เขาใช้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอาจจะทำให้มีปัญหากับเด็กได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะว่ายาทุกอย่างหรือว่าอาจจะมีสมุนไพรบางอย่างมีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อที่อาจจะทำให้เด็กมีแพ้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
1: เนี่ยบอกว่ามันเหมือนเป็นการแพทย์แผนแบบสมุนไพรแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ก็คุยหลายๆคนที่อายุระดับนึงก็อาจจะเจอประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยจะได้ไม่ใหม่แต่อาจจะแบบว่าระวังนิดนึงอะไรเงี้ย
1: เคยเป็นไหมเคยโดนกวาดเหรอมันขมไหมจริงเหรอพอดีคุยกับทีมงานนะทีมคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินทีมงานบอกว่ามันจะขมๆแล้วหายไหมหายด้วยใช่ป่ะมันดีช่วงแรก ใช่ส่วนใหญ่มันเป็นยาอะไรอาจารย์พอจะทราบไหม
0: เขาบอกว่าบางทีมันเป็นสูตรที่บอกไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็คือมียาเหมือนยาเขียวยาอะไรคือหลายอัน
1: แล้วที่ผมเคยเห็นม่วงๆไม่ใช่ใช่ไหม
0: ก็อันนั้นคืออันนั้นเป็นเจนเชียนไวโอเลตอันนั้นคือสามารถที่จะก็เป็นยาที่เรารักษาเด็กที่มีแผลในปากอันนั้นคือได้แต่ว่าคือยาบางอย่างก็สามารถจะใช้ได้แต่ว่าต้องสะอาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะระวังนิดนึงโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่เขาแบบมีใครเอานิ้วเข้าไปเขาจะกัดอะไรเงี้ยทำให้เกิดแล้วก็

0: นิ้วผู้ใหญ่อาจจะแบบใหญ่เกินไปในเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
1: กวาดลงไปที่เขาใช้กันแบบมีจำกัดว่าอายุถึงประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: คือจริงๆเราไม่ได้แนะนำเลยยกเว้นแต่ว่าถ้ามีแผลในปากแล้วต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฆ่าเชื้อไวรัสหรืออาจจะคือจริงไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นยาที่ฆ่าเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ให้ทาได้นะคะแต่ว่าก็คือก็จะให้เขาทาเองได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กโตหรือเด็กเล็กที่เห็นว่าอยู่ในบริเวณที่สามารถจะทาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียาเลยทาในปากเท่าไหร
1: ่ในมุมมองการแพทย์บอกว่าไม่สนับสนุน
0: ก็คือเพราะว่าจะเห็นผลข้างเคียงจากการที่ไปเด็กไปกวาดคอมาอะไรเงี้ยค่ะ
1: สมมติว่าถ้าเกิดไม่สะอาด
0: ใช่ไ
1: หมไม่สะอาดแล้วมันติดเชื้อมันจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีวิธีอื่นที่เห็นผลได้
0: ใช่ค่ะก็คือกินยาฆ่าเชื้อได้ค่ะ
1: โอเค
0: ถ้าเกิดว่าจะให้ตรวจก่อนว่าเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆมีประมาณ3ข้อเนาะหลักๆประมาณนี้อี
0: กข้อนึงไหมคะ
1: มีได้ครับอาจารย์ชอบกับเรื่องนี้ผมชอบมาก
0: อีกข้อนึงก็คือที่จะเห็นว่าคุณแม่บอกว่าเด็กมีไข้ต่ำๆแล้วก็เป็นจากที่ฟันขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟันขึ้น
0: เลยทำให้มีไข้ก็จะไข้ต่ำๆเป็นได้แต่ว่าถ้าไข้สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่หลายวันเนี่ยจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเพราะอาจจะเป็นได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแล้วไข้ไม่สูงอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นข้อระวังอันนึง
1: เพราะอะไรครับทำไมฟันขึ้นแล้วเป็นต้องมีไข้ด้วย
0: คือเหมือน
1: ความเชื่อมโยงกันตรงไหนฮะ
0: อ๋อเพราะเวลาที่ฟันจะขึ้นเหมือนกับร่างกายพยายามที่จะเพราะมันจะต้องเพราะว่าฟันเนี้ยพยายามจะขึ้นมาจากเหงือกแล้วอาจจะทำให้แบบมีเหมือนถูกกระตุ้นแล้วมีกระตุ้นทำให้
1: ม
0: ีสารอักเสบอะไรออกมาแล้วอาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้อะไรเงี้ยค่ะแต่จะไม่ทุกคนแล้วก็ไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผู้ปกครองคิดถึงว่าเป็นเราอาจจะทำให้ช้าในการที่จะพามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: โอเคครับวันนี้เราเกริ่นมาสักพักแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าข่าวดีกว่าเพราะว่าทีมงานเตรียมมาเยอะพอสมควรนะครับเลยเดี๋ยวลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่างๆกันด้วยกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเรื่องแรกเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นมาประมาณนึงแล้วโรคมือเท้าปากครับระบาดในหน้าฝนนะครับณตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่พอเริ่มทำความเข้าใจกับ RSV มากขึ้นแล้ว RSV หรือว่าไข้หวัดใหญ่ทุกคนคุ้นเคยกันมือเท้าปากเนี่ยอาจารย์มีคนสับสนแบบแค่จะสับสนมือเท้าปากกับมือเท้าเปื่อยคนละอย่างใช่ไหมคนละอย่างกันใช่ป่ะ
0: อันนั้นอาจจะเป็นในสัตว์มือเท้าเป
1: ื่อ
0: ยเป็นกิ่งไม่ใช่คนแต่ว่ามือเท้าปากเพราะว่า
1: อ๋อมือเท้าเปื่อยคือสัตว์
0: ก็คือในสัตว์ค่ะแต่ว่าคือจริงๆก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมือเท้าปากอะไรค่ะก็คือเปื่อยนี่ไม่แน่ใจว่าเปื่อยบริเวณไหนถ้าเปื่อยที่กีบเท้าก็
1: เป็นสัตว์มีใครเข้าใจผิดแบบผมไหมหรือว่าไม่มีไม่พอดีด้วยความที่มันแบบคล้ายๆกันอ่ะมือเท้าปากมือเท้าเปื่อยแต่คนละอย่างกัน
0: แต่ก็คือจริงก็อาจจะเป็นเชื้อคนละกลุ่มก
1: ็
0: เป็นเชื้อไวรัสได้เหมือนกันแต่แล้วแต
1: ่ครับคราวนี้อาจารย์อธิบายเรื่องของโรคมือเท้าปากสักนิดนึงครับว่ามันเกิดจากอะไรและลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: โรคมือเท้าปากนี่คือเป็นการติดเชื้อที่บริเวณมือเท้าปากที่เราเห็นชัดที่ใช้เป็นตัวในการวินิจฉัยแต่เป็นจากการติดเชื้อไวรัสนะคะที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าเอนโทรไวรัสนะคะ
1: เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็คือก็จะมีชื่อทั้งในกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยมีชื่อทั้งเป็นเอนโทรไวรัส71ที่เป็นตัวที่อันตรายร้ายแรงทำให้แบบมีสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนได้สูงแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีเชื้อพวกคอกซักกี้ไวรัสเอ็กโคไวรัสที่เป็นกลุ่มที่สามารถทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ค่ะโดยมือเท้าปากนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นในเด็กก็คือมีไข้แล้วก็มีตุ่มเป็นตุ่มที่เป็นที่เจอได้บ่อยๆที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเป็นตุ่มใสค่ะเป็นตุ่มน้ำใสแต่ว่าจริงๆก็คือจะมีได้ตุ่มได้หลายรูปแบบค่ะทั้งเป็นจุดเลือดออกเป็นแดงๆอย่างเงี้ยได้แต่ว่าลักษณะที่จะเห็นก็คือที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ที่บริเวณในคอที่ต้องใช้การตรวจที่จะเป็นเพดานปากด้านหลังจะมีตรงลิ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาการพวกน้ำมูกอะไรเงี้ยเล็กน้อยแทบจะไม่มีแต่เด็กๆจะมาด้วยน้ำลายไหลเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็กลืนไม่ได้เงี้ยค่ะในบางคนก็อาจจะมีเฉพาะในที่คอต้องอาศัยการตรวจร่างกายตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้าขาแล้วก็ตรงบริเวณก้นเนี้ยก็อาจจะยังไม่มาในช่วงแรกหรืออาจจะไม่มีแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็จะผื่นเด่นมากเลยอะค่ะอาการอื่นๆเนี่ยจะมีก็อาจจะมีไข้แล้วก็ผื่นค่ะเป็นตุ่มใส
1: คือเจ็บถึงขั้นกลืนน้ำลายแบบไม่ได้เลย
0: ก็คือในเด็กใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นตุ่มนึกสภาพที่ตุ่มที่ตะกี้ที่ฝ่าเท้าแต่อยู่ในคอข้างหลังนะคะเป็นตุ่มหลายๆตุ่มที่มันเป็นเหมือนแบบแผลร้อนใน
1: ครับ
0: ท ทำนองนั้นจะอยู่ด้านหลังคอทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำ

0: ให้แบบมีแบบกลืนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้คันดูจากสถิติเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เป็นเนี่ยเยอะสุดก็คือเด็กแรกเกิดนะฮะแล้วก็แก่สุดเนี่ยคือประมาณไม่เกิน14ปีทำไมมือเท้าปากถึงเป็นในแต่เฉพาะในเด็ก
0: เพราะว่าที่สาเหตุเพราะว่าในเด็กเนี่ยยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดจากคุณแม่ที่เคยเป็นมีภูมิมาก่อนอาจจะมีภูมิอยู่ในช่วงแรกแต่ก็อาจจะน้อยเพราะว่าโรคนี้ภูมิก็อาจจะไม่ได้อยู่นานอย่างเงี้ยทำให้เด็กช่วงแรกเนี่ยเขาภูมิตัวภูมิคุ้มกันนอกจากเป็นตัวภูมิในเลือดแล้วต้องเป็นภูมิที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นแบบเซลล์ที่แข็งแรงซึ่งในเด็กอายุเล็กๆเนี่ยอายุน้อยๆโดยเฉพาะน้อยก็2ปีเนี่ยจะยังไม่มีเลยเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เด็กก็คือช่วงวัยเนี้ยทุกอย่างเขาจะใช้ปากในการเรียนรู
1: ้
0: ทุกอย่างจะหยิบเข้าปากหมดเลยเนี่ยค่ะมือเขาก็ไม่สามารถจะล้างเองได้เลยค่ะเขาจะหยิบเข้าปากทุกอย่างแล้วก็ชอบเล่นของเล่นด้วยกันทำให้แพร่เชื้อได้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าพอเด็กที่อายุมากขึ้น 5-9 ปีเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นมาก่อนในช่วงเล็กกว่านั้นทำให้มีภูมิแต่ว่าเขาก็มีภูมิได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้วยอายุที่มากขึ้นเขาอาจจะมีภูมิส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาอาจจะยังไม่เคยเป็นเพราะล่าสุดก็คือเจอเด็กอายุ13ปีที่เป็นมือเท้าปากแต่ว่าก็คือก็จะมีประวัติว่ามีน้องเล็กที่บ้านก็คือติดกันทั้ง3คนอะไรเงี้ยค่ะอายุก็ไปแต่ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าภูมิคุ้มกันปกติแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะมักจะมีภูมิอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็ทำให้ไม่ได้เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่สามารถที่จะแบบล้างมือเราก็จะล้างมือก็จะไม่ได้เอาอะไรเข้าปากก็มีความเสี่ยงเพราะจะติด
1: รู้จักในความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่ไหมจะมีความเสี่ยงน้อยลงเลยค่ะค่ะ
1: อาการการติดเชื้อของมือเท้าปากครับอาจารย์มันเป็นไวรัสแต่ว่าเราเคยคุ้นเคยว่าไวรัสเนี่ยมันจะต้องแบบเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจจริงๆไม่เกี่ยวใช่ไหมครับทางอื่นก็ได้ฮะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือจริงๆเขาก็มีเข้ามาทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยก็คือทำออกมาเป็นลักษณะของผื่นแต่ว่าอาการทางเดินหายใจเนี่ยจะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่ามีบางคนก็มีเหมือนกัน
1: แล้วเวลาติดนี่ติดอย่างที่ขนาดเขาบอกว่าติดจากพวกสารคัดหลั่ง
0: ใช่คือสารคัดหลั่งก็เป็นน้ำมูกปากเลยค่ะค
1: ือ
0: เชื้อไวรัสก็คือถ้าอยู่ในของเด็กเล็กเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศช่วงเนี้ยที่ทำให้เชื้อไวรัสตัวนี้ที่อยู่ได้นาน อยู่ในสารคัดหลั่งคือน้ำมูกอยู่ในเสมหะอยู่ในแบบน้ำลายอะไรเงี้ยค่ะได้ประมาณแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญคือเชื้อตัวนี้เพราะว่าพอเขาเข้าทางปากจมูกแล้วเขาจะลงลำไส้ไปแล้วก็อยู่ในอุจจาระอยู่ในอุจจาระได้แบบเป็น 6-8 สัปดาห์ฉะนั้นคือเด็กที่มีเชื้อนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะมีในอุจจาระแล้วก็ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเด็กอีกคนนึงเอามือไปป้ายแล้วมาเข้าปากอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ล้างมือดีก็สามารถที่จะติดได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสัมผัสแล้วพอสัมผัสเนี่ยเลยติดแต่ว่าการติดเชื้อต้องเข้าไปด้านในใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือสัมผัสคือมือเราไปสัมผัสแล้วเข้าปาก
1: โอเคแล้วที่บอกว่าเป็นมือเท้าปากอาจารย์ที่เราดูตุ่มกันเมื่อสักครู่เนี่ยคือพอเข้าไปแล้วมันแสดงอาการแค่เฉพาะมือเท้ากับปากครับ
0: อ๋อคือจริงๆก็คือถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง
1: ค่
0: ะก็จะมีอาการเด่นๆที่เราพอจะวินิจฉัยได้ก็คือทำให้เกิดผื่นมีไข้ผื่นอาการทางเดินหายใจน้อยจะมีถ่ายเหลวได้แล้วก็จะทำให้สายพันธุ์ที่รุนแรงอย่างที่กล่าวไปก็คือตัวเอนโทรไวรัส71เนี่ยค่ะจะทำให้มีการติดเชื้อที่ในกล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยหัวใจเต้นเร็วไม่สุขสบายแต่เด็กคงบอกไม่ได้ว่าหัวใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมาด้วยเขาแบบอยู่นิ่งๆเพราะเขาเหนื่อยแล้วก็อาจจะขึ้นสมองทำให้เกิดสมองอักเสบได้ยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เด็กก็จะมาด้วยการซึมปวดหัวแล้วก็มีสามารถที่จะมีชักได้ค่ะแล้วก็มีเดินเซอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่จะมีที่ต้องมาประเมินที่โรงพยาบาลเพราะก็จะมียาพิเศษช่วยค่ะ
1: คราวนี้สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆมันเป็นตุ่มกันเยอะน
0: ะ
1: เป็นหลายอย่างมากๆหลายคนบอกว่าแล้วอย่างเงี้ยสับสนระหว่างตุ่มของโรคมือเท้าปากกับพวกเฮอแปลงใจหน้านะฮะอิสุอิใสหรือว่าผื่นพวกผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเอาแรกก่อนเลยเฮอแปลงใจหน้าคืออะไร
0: ก็คือเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยคือจริงๆเป็นตัวที่ย่อยของตัวโรคมือเท้าปากเพราะอย่างโรคมือเท้าปากนี่จะต้องมีผื่นทั้งที่ในปากในมือแล้วก็เท้าแล้วก็บริเวณอื่นด้วยแต่ว่าเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะผื่นที่อยู่ในค
1: อ
0: ก็คือมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เป็นเฉพาะในคอแต่ว่าก็จะมีอาการไข้สูงฉะนั้นที่เด็กจะมาด้วยน้ำลายไหลยืดกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีไข้สูงทำให้ต้องตรวจตรงคอก็คือก็จะเป็นกลุ่มของส่วนนึงของเป็นอาการอย่างนึงของมือเท้าปากอะค่ะแต่เขาแต่ว่ากลุ่มที่ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นเฮอแปลงใจหน้าเนี่ย ในช่วงที่เราวินิจฉัยนั้นจะไม่มีผื่นที่บริเวณอื่น
1: นะคะแต่สำหรับง่ายหน่อย
0: ค่ะสำหรับอีสุกอีใสเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมีอาการไข้แล้วก็เป็นตุ่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีลักษณะที่มีก็คือเจอได้ในเด็กเล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเด็กโตก็เจอได้เป็นตุ่มใสแต่ว่าตุ่มใสของอีสุกอีใสเนี่ยเขาจะเป็นที่บริเวณลำตัวเด่นแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตุ่มหนองบนพื้นแดงแล้วก็มีหลายระยะบางอันจะเป็นพึ่งเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาใหม่บางอันเป็นหนองบางอันแตกแล้วเป็นสะเก็ดแล้วก็หลักๆจากตรงบริเวณลำตัวแล้วก็จะสามารถจะกระจายไปที่แขนขาแต่ว่าน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มในปากน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มที่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าหรือตรงก้นหลักๆก็คือจะเป็นบริเวณลำตัวซึ่งลักษณะของตุ่มอีสุกอีใสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนี้ทำให้แบบมีภาวะปอดอักเสบได้นะคะส่วนเรื่องการติดเชื้อทางสมองเนี่ยในช่วงที่มีการติดเชื้อเนี่ยแล้วมีติดเชื้อในสมองด้วยเนี่ยจะเจอได้น้อยส่วนใหญ่จะเจอหลังจากที่มีอีสุกอีใสแล้วสักอาทิตย์สองอาทิตย
1: ์
0: ก็ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนที่สมองได้ทำให้มันด้วยการเดินเซอะไรเงี้ยแต่ก็เจอน้อยเ
1: น
0: ี่ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอีสุกอีใสเนี่ยดูจากบริเวณที่เป็นจะง่ายกว่าในการแยกว่าตุ่มเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ใช่ค่ะก็คือต้องถามประวัติว่าตุ่มขึ้นที่ไหนก่อนและเวลาที่ตรวจร่างกายเราจะดูว่ามีหลายระยะ
1: ค่
0: ะ
1: โอเค
0: ในณจุดนั้นนะคะที่มองค่ะ
1: อาจารย์เคยเป็นอีสุกอีใสไหมครับ
0: เคยเป็นตอนเด็กแล้วค่ะฉีดวัคซีนไม่ทัน
1: ผมก็เป็นเหมือนกันนะผมก็เป็น
0: ทำไมว่า
1: เด
0: ็
1: กคร
0: ัว
1: เด็กสมัยนี้เขาแบบอ๋อเป็นครอบครัวอะไรครับ
0: ออกหมายถึงว่ามีพี่แล้วก็น้อง
1: ก็คือเป็นพี่น้องพร้อมกันเพราะว่าติดกันอยู่แล้วง่าย
0: ใช่ใช่
1: แล้วเด็กสมัยนี้เขาฉีดวัคซีนกันทันเหรอครับเขาได้วัคซีนเร็วเขาไม่ค่อยเป็นกันนะฮะ
0: ก็คืออีสุกอีใสนี่มีฉีดวัคซีนได้แต่อายุ1ขวบเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็แต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่ค่ะที่ผู้ปกครองต้องเสียเงินเองเนี่ยค่ะแต่ว่าก็เป็นก็คือคนยังฉีดน้อยอยู
1: ่
0: ก็ยังไม่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคำแนะนำที่เราให้ฉีดค่ะ
1: ครับเหมือนเขาบอกว่าคนที่เป็นอีสุกอีใสเนี่ยครับพอเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับโตมาก็จะไม่เป็นซ้ำ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเคสการฉีด
0: ว
1: ัคซีนเน
0: ี่
1: ยถ้ามันจะมีโอกาสเป็นตอนโตอย่างไหมเขาบอกเป็นตอนโตมันจะแบบรุนแรงกว่าตอนเด็กๆ
0: ใช่ค่ะก็คืออีสุกอีใสถ้าฉีดถ้าเกิดว่าเคยเป็นอีสุกอีใสโดยการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีภูมิอยู่ตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นจากฉีดวัคซีนนะคะก็คือวัคซีนเข็มนึงเนี่ยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ขว
1: บ
0: พอฉีดเข็มนึงเนี่ยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ป้องกันการเสียชีวิตรุนแรงเนี่ยได้ก็เกือบประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ทีนี้ถ้าฉีด2เข็มแล้วเนี่ยก็จะป้องกันได้ประมาณยังไม่ 100% นะคะ 98% แต่ว่า 2% ที่เหลือเนี่ยก็จะทำให้คนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงน้อยลงตุ่มที่เขาเคยมีรายงานก็คือไม่น่าจะเกิน50ตุ่มเมื่อเทียบกับที่คนที่แบบว่าไม่เคยได้วัคซีนก็จะเป็นเยอะมากเลยที่หนังศีรษะเป็นทั้งหมดเลยค่ะ
1: อา
0: การรุนแรงก็จะน้อยกว่าลอง
1: โอเคเพราะเมื่อก่อนตอนเป็นมันเยอะกว่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับทั้งตัวเลย
0: ค่ะแล้วก็แต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเป็นจากคนที่ฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนเชื้อที่เป็น
1: เชื้อเป็น
0: ค่ะทำให้อยู่ในร่างกายฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในช่วงหลังเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งเช่นที่เป็นเหมือนงูสวัดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนั้นก็คือสามารถจะเป็นได้สายพันธุ์จากที่เป็นวัคซีนแต่ว่าก็จะเจอได้น้อยกว่าคือคุ้มกว่าคนที่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเป็นจากเชื้อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดภาวะงูสวัดเนี่ยตามหลังได้มากกว่า
1: ครับคราวนี้เรากลับมาที่มือเท้าปากนะครับว่าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยความอันตรายของมือเท้าปากเนี่ยนอกจากเป็นผื่นแล้วเนี่ยอันตรายถึงขนาดไหนแล้วก็อาการของเด็กที่เป็นเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออาการอย่างที่เรียนไปว่าก็คือก็มักจะมาด้วยไข้แล้วก็วัน2วันและหลังจากนั้นก็จะมีตุ่มที่คอมีตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีผื่นเยอะขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ่อยๆก็คือภาวะขาดน้ำเพราะว่าเด็กจะ

0: ก็ทำให้มีภาวะชักได
1: ้
0: มีภาวะทำให้ซึมอยู่ในตรงเนื้อสมองตรงระบบสมองที่ควบคุมสัญญาณชีพต่างๆก็จะทำให้มีภาวะที่กลไกการควบคุมความดันหัวใจเนี่ยผิดรวนไปหมดค่ะทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะระบบต่างๆเนี่ยล้มเหลวค่ะแล้วก็รวมถึงทำให้มีภาวะปอดบวมที่เป็นภายหลังจากการที่หัวใจปั๊มทำงานไม่ดีสมองทำงานไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่ว่าก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอก็ถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าก็เจอได้น้อยเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอาจก็คือก็มีความเสี่ยงนะคะก็คืออาจจะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันอย่างเช่นถ้ามีอาการแบบไข้สูงเกิน3วันไข้สูงลอยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทานน้ำทานอะไรไม่ได้ไม่ปัสสาวะติดต่อกันเวลา8ชั่วโมงหรือว่าดูซึมนอนตลอดหรือว่ามีซึมชักเซนี่ต้องรีบมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ฟังดูมันดูน่ากลัวมากเลยครับมันเยอะไหมที่จะเป็นถึงขั้น worst case ขนาดน
0: ั้
1: น
0: น้อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีรายงาน
1: ต้องพาลูกไปหาหมอไหมครับ
0: ก็น่าจะต้องพามาประเมินว่าตกลงเป็นภาวะจริงหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหมจะได้สามารถมารับข้อมูลว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างเมื่อไหร่มีอาการที่ต้องพามาโรงพยาบาลนะตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้การพยากรณ์ของโรคได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เลย
1: ค่ะเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างครับโรคมือเท้าปากแล้วสมมติว่าพอพูดถึงเด็กเนี่ยเวลาเป็นถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเป็นสักคนอย่างเงี้ยมันจะกระจายได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็ป้องกันยังไงได้บ้าง
0: ค่ะก็คือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ในสารคัดหลั่งของเด็กแล้วก็เด็กเล่นของเล่นด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆก็คืออย่างที่ผู้ปกครองทำได้คือถ้าเด็กไม่สบายก็ให้อยู่บ้านทีนี้ที่โรงเรียนเขาอาจจะมีช่วงเนี้ยที่มีมือเท้าปากระบาดค่ะก็จะมีคุณครูเขาคัดกรองว่าคนไหนมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อ้าปากดูคนไหนมีไข้ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนตรวจดูว่าใช่มือเท้าปากไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าใช่ก็จะได้มีการคัดกรองแยกแล้วก็ระหว่างที่ตรวจนั้นถ้าผู้ปกครองยังมารับไม่ได้โรงเรียนเขาจะมีมาตรการแยกเด็กป่วยเด็กไม่ป่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยว่าเด็กคนนึงในชั้นเรียนเนี่ยเป็นมากกว่า2รายก็อาจจะต้องปิดไปก่อนสัก1วันแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะก็คือแล้วแต่เลยค่ะตามกฎของโรงเรียนแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือตามผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยตามความเห็นของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหลายจากหลายห้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปิดโรงเรียนก็คือตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอีกสิ่งนึงที่ทำได้ก็คือของเล่นของเด็กที่ใช้เป็นส่วนรวมเนี่ยจะต้องทำความสะอาดนะคะโดยทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเด็กคนนึงเป็นเนี่ยอาจจะต้องจับแยกอยู่แล้วก็พยายามให้นั่งห่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันพวกของใช้แล้วก็ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประเด็นที่ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้อาจจะไม่ทันถ้าเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดก็อาจจะพิจารณาการได้รับวัคซีนแต่ว่าก็จะเป็นวัคซีนเฉพาะป้องกันสายพันธุ์ที่รุนแรงคือ Enteroviruses 71อะค่ะสายพันธุ์อื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการระบาดว่าในช่วงไหนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็น Enteroviruses 71เนี่ยมีเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากฉะนั้น 80% ก็ยังเป็นได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือปฏิบัติพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดไปที่มีช่วงระบาดอย่างเงี้ยก็คือที่แออัดอย่างเงี้ยที่เด็กเล่นด้วยกันเนี่ยอาจจะต้องระวังอย่างเงี้ย
1: ครับแหมฟังแล้วมันก็แบบ เป็นพ่อแม่น่าจะกังวลนะพอเป็นอะไรเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยมันแบบยากลูกก็ไม่สามารถบอกอาการได้เต็มที่แล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์กันเองนะครับแต่เชื่อว่าเอาเคล็ดลับของอาจารย์ไปลองดูก่อนในการสังเกตแต่ว่าสิ่งสำคัญพอรู้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงพวกนี้พาไปเจอคุณหมอดีกว่าจะได้ประเมินถูกว่าตกลงนี่เป็นอะไรกันแน่นะครับอันนี้คือมือเท้าปากอีกอันนึงที่เกริ่นกันไปก็คือ RSV นะฮะช่วงนี้ก็ระบาดกันเยอะมากๆนะครับข่าวนี้ครับทางกุมารแพทย์ครับเตือนฤดูการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส RSV เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยฮะช่วงเวลานี้พอดีเลยนะครับเช็คอาการป่วยนะครับเข้าสู่ฤดูการของการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีฤดูการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคไวรัสทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะฮะแน่นอนก่อนหน้านี้เราเจอกับโควิด-19 นะฮะมีไข้หวัดใหญ่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยู่กับเรามายาวนานมากๆก็คือ RSV นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไรโนไวรัสนะครับไรโนไวรัสนี่ก็เป็นหวัดเหมือนกันนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะไม่เกิดหวัดติดเชื้อในจมูก
1: ไรโนไวรัสกับ RSV อะไรน่ากลัวกว่ากันครับอาจารย
0: ์ถ้าพูดถึงน่าจะ RSV
1: น่ากลัวกว่าครับ

0: ากกว่าเพราะว่าตัวแต่ว่าหลังๆไรโดไวรัสก็พอเรามีข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าก่อนนั้นนี้เราอาจจะตรวจได้ไม่เยอะค่ะด้วยวิธีการแต่พอตอนหลังก็คือมีวิธีการตรวจแล้วก็ทำให้ในเด็กที่อาการรุนแรงก็เป็นจากเชื้อไรโนไวรัสได้เหมือนกันแต่ว่า RSV ก็คือยังเป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ
1: RSV เนี่ยทำความเข้าใจก่อนเบื้องต้นนิดเดียวนะครับเพราะว่า RSV เนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะศึกษาดูกันมาพอสมควรก็เป็นไวรัสที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับมีไข้ไหม
0: คือ RSV เนี่ยจะทำให้หลักๆก็คือมีไข้ได
1: ้ค่
0: ะแล้วก็เป็นการติดเชื้อที่ลงไปมากกว่าตรงไรโนไวรัสเลยไวรัสเนี่ยเป็นจมูกเป็นหลัก
1: อยู่ตรงนี
0: ้น้อยที่จะลงปอดมีบ้างยกเว้นในเด็กที่มีภาวะภูมิกันบกพร่องหรือสายพันธุ์ที่รุนแรงเนี่ยค่ะแต่ว่าตรง RSV เนี่ยเขาจะจากจมูกลงไปแล้วเขาก็จะลงไปที่หลอดลม
1: มาลงต่อไปได้อีก
0: ใช่ค่ะก็คือทำให้มีหลอดลมอักเสบหลอดลมบวมทำให้มีภาวะหลอดลมหดเกร็งที่ทำให้เด็กมีภาวะที่หายใจลำบากหายใจเองไม่ได้แล้วอาจจะช่วยเหลือไม่ทันถ้าแบบมันหลอดลมนั้นบวมมากเขาอาจจะมีภาวะหายใจล้มเหลวได้แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เป็นบริเวณตรงในปอดทำให้มีภาวะปอดอักเสบได้ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้แล้วก็ตัว RSV เนี่ยทำให้ภายหลังที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการไอที่เป็นภายหลังการติดเชื้อเนี่ยอยู่ได้นานเป็นแบบ 3-4 สัปดาห์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินว่าพอติดเชื้อไวรัสซึ่ง RSV ก็เป็นตัวนึงที่ถ้าเคยติดเชื้อแล้วจะทำให้มีภาวะหลอดลมไวทำให้เด็กเนี่ยพอพ้นช่วงการติดเชื้อไปแล้วสบายดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีติดเชื้อไวรัสอันใหม่หรือว่ามีอากาศเย็นเจอฝุ่นก็จะกระตุ้นทำให้เกิดมีภาวะหลอดลมไวคล้ายๆกับอาการหอบ
1: หลอดลมไวคือ
0: หลอดลมไวคือเหมือนโดนอะไรกระตุ้นหน่อยก็ทำให้มีเหมือนคนที่เป็นหอบ
1: ก็จะไม่เป็นผลดีในอนาคตเหมือนกัน
0: ก็จะทำให้เด็กจำเป็นต้องใช้ยาที่ควบคุมเพราะว่าถ้าเป็นหอบเนี่ยอาจจะปอดหายใจเหนื่อยจะมาด้วยหายใจเหนื่อยโดยอาจจะไม่ได้มีไข
1: ้
0: ต้องมาพ่นยาเพราะว่าไม่งั้นก็คืออาจจะทำให้มีภาวะหลอดลมที่อุดตันทำให้แบบหายใจเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า RSV เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภาวะแทรกซ้อนของ RSV เนี่ยเช่นอะไรบ้างครับ
0: ก็คืออย่างที่หลักๆก็คือที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะหลอดลมไว
1: แล้วก็ลงหลอดลมอันนี้ก็เป็นแทรกซ้อนใช่ไหมฮะนี่เหมือนก
0: ัน ใช่ค่ะแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีภาวะที่จะต้องมาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่คือ RSV เนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนเข้าช่วยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเขาเหนื่อยมากเขาทานน้ำทานอะไรไม่ไหวแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะสำลักมันจะต้องได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้สารน้ำระหว่างช่วยแล้วก็ดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าหลอดลมมันแบบมันตีบ
0: เด็กครับใช่ค่ะเด็กหลอดลมจะเล็กเลยค่ะแล้วเวลาติดเชื้อแล้วมีภาวะหลอดลมบวมแล้วก็ทำให้เวลาถ้าเขามีเสมหะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาอะเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงคือเอาอากาศเข้าไปได้น้อยทำให้มีภาวะออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อันนี้คือภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวมากๆ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับอาจารย
0: ์ก็มีเด็กบางคนที่เป็นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่าการหายใจล้มเหลวสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: อย่างถ้าเกิดเด็กมีอาการที่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู
0: ่
1: มีอาการไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าอันนี้ต้องรีบพาไปหาคุณหมอทันที
0: ค่ะอย่างเช่นที่อาการหลักๆคือถ้าไข้สูงลอยไข้นานเกิน 2-3 วันไข้สูงที่ไข้ไม่ลดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: คำว่าไข้สูงลอยคือสูงเลย
0: 38กว่า39
1: ไม่ลงเลย
0: แล้วก็แทบจะไม่ลงอันนี้คือเราเสี่ยงว่า1ก็คือเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าไข้สูงลอยนี่คืออาจจะเกิดจากการที่แบบว่าได้ยาไปแล้วเด็กไข้ไม่ลงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องการเช็ดตัวแต่ว่าจะยังช่วยไม่ได้เด็กจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุว่าสาเหตุของไข้อันนั้นเนี่ยเป็นจากเชื้อแบคทีเรียด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆทำให้ต้องได้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะช่วยเนี่ยค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอกจากไข้แล้วเนี่ยก็คือมีอาการที่เขาหายใจเหนื่อยหายใจเหนื่อยนี่ก็มาทั้งแบบปีกจมูกบานหรือว่าดูคอหน้าอกบุ๋มตรงซี่โครงบุ๋มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจเร็วค่ะก็คือเร็วกว่าที่อายุปกติซึ่งในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงอายุว่าอายุน้อยกว่า1ปีควรจะหายใจเร็วไม่เกินเท่าไหร่1ถึง5ปีไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่หลักๆคือถ้าหายใจแรงและเร็วเหมือนกับแทบจะเฮือกเนี่ยค่ะก็คือ แย่แล้วค่ะก็คือคุณจะต้องพามาโรงพยาบาลหรือว่าเด็กซึมนอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาจะเหนื่อยจากที่เขากินไม่ได้มีภาวะขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ปัสสาวะติดต่อกันนานหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรีบพามาค่ะ
1: ความเชื่อที่บอกว่า ISV เนี่ยอันตรายแต่กับเด็กเท่านั้นเนี่ยจริงไหมฮะ
0: ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นว่าในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ ISV จากเด็กได้จากหลานเนี่ยค่ะที่เราเจอได้ก็คือในผู้สูงอายุแล้วก็ในเด็กโตบางทีก็เจอได้ก็คือเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เราอยู่ได้ไม่นานทำให้เรามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงมากที่อายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ70-80อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยตกลงค่ะ
1: ก็คือไอ้วัยอย่างแคร์เนี่ยยังถือว่าเสี่ยงน้อยสุดอยู่ปะ
0: ค่ะ
1: ไวการคนเนี่ยไวโอเคไว
0: เสี่ยงถ้าไม่มีโรคประจำตัวอื่น
1: แต่ถ้าเกิดเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุกลับมาเสี่ยงได้เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็จะแต่ว่าในเด็กก็คือยังเป็นที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือเด็กที่มีโรคประจำตัว
1: ครับ
0: โรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรเงี้ย
1: ครับซึ่งไอซ์ซุยเนี่ยเราสามารถจัดการได้ไหมครับอาจารย์
0: คือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มียาที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้แบบที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็จะมีข้อมูลของการใช้ยาต้านไวรัสแต่ว่าจะเฉพาะในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็มีที่เขามีอาการรุนแรงมากแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนแต่ว่าก็มีอย่างเช่นเด็กที่เป็นโรคเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าเป็นมีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนั่นก็อาจจะแล้วก็มาด้วยอาการรุนแรงนะอาจจะมีการพยายามให้ใช้เพราะทุกวิธีที่พอจะช่วยได้เขาก็จะช่วยค่ะแล้วก็ของในเด็กเนี่ยนอกจากรักษาตามอาการแล้วก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นคือต้องเป็นการรักษาแบบประคับประคองฉะนั้นที่สำคัญก็คือในเด็กอายุน้อยตอนนี้ก็จะมีวัคซีนที่สามารถที่จะมาให้ได้ป้องกันได้ค่ะก
1: ็
0: คือที่เพิ่งมีเข้ามาในบ้านเราค่ะก็เด็กอายุน้อยกว่า1ปีถ้าเป็นเด็กปกติทุกคนก็สามารถจะรับวัคซีนเราเรียกว่าวัคซีนพร้อมใช้ค่ะคือฉีดแล้วสามารถจะป้องกันได้เลยแต่ว่าอยู่ได้ประมาณ5เดือนเราก็จะแนะนำในช่วงกรกฎาคมนี่ค่ะช่วงกรกฎาคมสิงหาเพราะจะครอบคลุมไปได้จนถึงช่วงพฤศจิกาธันวาที่เป็นช่วงการระบาดเนี่ยค่ะแล้วก็พอแล้วก็จะมีในสำหรับในเด็กที่มีโรคหัวใจถ้าอายุเกิน1ปีไม่เกิน2ปีก็สามารถที่จะมารับวัคซีนได้อีกช่วงปีหนึ่งในข้างหน้าได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่เข้าไป
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับที่สำเร็จเล็ก
0: ใช่
1: แล้วต้องจับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปอะครับมันมีเป็นวัคซีนแบบวัคซีนไหม
0: มีค่ะก็คือมีในผู้
1: ส
0: ู
1: งอาย
0: ุแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ในหญิงในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก็มีก็คือถ้าคุณแม่ได้รับวัคซีนในช่วงที่ก่อนที่เด็กจะเกิดมาในช่วงที่มีการระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะป้องกันได
1: ้โอเค
0: เ
1: พราะฉะนั้น ISV ป้องกันได้นะฮะก็คือสามารถดูได้ว่าเราอยากจะฉีดตอนไหนตรงไหนแต่ว่าสิ่งนึงก็คือตัววัคซีน ISV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักใช่ไหมครับ
0: ต้องจ่ายเงินเอง
1: ต้องจ่ายเงิน
0: ราคาค่อนข้างจะ
1: สูงอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ย
0: แน่ค่ะ
1: ใช่ไหมคือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเหมือนแคนจะเคยดูมาเหมือนกันว่าคือเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดใส่วัคซีนเข้าไปกลัวมันจะมีผลกระทบใช่ไหมฮะก็เลยเป็นภูมิคุ้มกันไปเลยเอาเข้าไปเลย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: อ๋อแต่ก็สูงอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใ
1: ช่ไหมโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีตังค์ป้องกันไงดีสุด
0: ใช้ก็คือมาตรการเนี่ยค่ะก็คือล้
1: างมือ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: 2-3 ขวบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอาจจะได้รับเชื้อนี้แต่ว่าเขาไม่มีอาการแต่ว่าเขาจะมาติดให้กับน้องที่อายุน้อยกว่า1ขวบอะไรเงี้ยได้ฉะนั้นต้องหลักสำคัญก็คือช่วงนี้อาจจะแบบต้องให้ดูแลเรื่องการล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอเคสำคัญได้ครับเรื่องต่อมาอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้ยินบอกว่าโรคครูปเหรอคะอาจารย
0: ์ครูป
1: โรคครูป
0: CROUP
1: ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะมาดูกันหน่อยเป็นยังไงนะครับหมอเตือนโรคครูปฮะมาพร้อมฤดูฝนครับกำลังระบาดตอนนี้เด็กเป็นเยอะมากๆนะครับอาการเด่นๆของโรคเนี่ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวังนี่พอสมควรเลยนะครับ คือมีคุณหมอเขาได้แชร์เรื่องนี้มานะครับโรคครูปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคครูปนี่แหละฮะสะกดตรงตัวเลยครับคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงและก็หลอดลมส่วนต้นทำให้เกิดเสียงไอแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกกันว่าไอบ๊อกบ๊อกนะฮะหรอเหมือนเสียงหมานะหมาเห่าเนี่ยนะฮะโรคครูปมักหายได้เองภายใน 3-5 วันแต่อาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเสียงไอแล้วก็เสียงหายใจของลูกเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะหากดูแลถูกวิธีแล้วก็รู้สัญญาณอันตรายก็สามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์มันเป็นโรคที่มันอยู่ในโลกเรามานานแล้วหรอครับ
0: อ๋อก็มีมานานก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าของตัวครูปก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าพาราอินฟลูเอนซ่าซึ่งตัวนี้จะมีสายพันธุ์มีแบบ1 2 3 4ค่ะซึ่งตัวครูปเนี่ยหลักๆก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อที่พอเข้าทางจมูกปากแล้วเนี่ยก็จะลงไปที่กล่องเสียง
1: มันเจาะจงเลยลงไปตรงนั้นเลย
0: กล่องเสียงแล้วก็หลอดลมเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วก็ลงไปตรงกึ่งกลางแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีภาวะปอดอักเสบได้เหมือนกันนะคะโดยหลักๆอาการคือจะมาด้วยเด็กจะมาด้วยเสียงแหบก่อนตอนแรกแล้วก็มีที่บอกว่าเพราะว่าทำให้เกิดหลอดลมบวมกล่องเสียงบวมแล้วเวลาไอก็เลยทำให้เป็นเสียงเหมือนเสียงหมาเห่าถ้าได้ยินครั้งนึงแล้วเนี่ยจะจำได้เลยค่ะว่าเสียงนี้ค่ะ
1: ผมเป็นพวกแบบผมต้องเซิร์ชเลย
0: เป็นเสียงหมาเห่าก็คือในหรือถ้าเดินมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีเสียงนี้สักนิดนึงเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะรู้ละเขาสามารถจะวินิจฉัยแทนหมอได้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนอกจากตัวพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วเนี่ยมีอีก2เชื้อที่สามารถที่จะทำให้มาด้วยอาการที่ไอเหมือนเสียงหมาเห่าได้เนี่ยก็คือตัวแต่ว่าเจอได้น้อยกว่าก็คือตัวไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโควิดค่ะ
1: โอเคเป็นไวรัสตัวพาราอินฟลูเอนซ่า
0: ค่ะหลักๆพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วก็อีก2ตัวที่อินฟลูเอนซ่ากับโควิดก็ทำให้เกิดอาการเหมือนครูปเนี่ยได้ค่ะแต่เจอได้น้อยกว่าค่ะ
1: แต่ตัว2อย่างนั้นมันหนักกว่าใช่มั้ยครับ
0: ก็คือตัว
1: ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็หนักไปเลย
0: ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีอาการอื่นๆของตัวอินฟลูเอนซ่าแล้วก็จะมาด้วยตัวภาวะที่แบบมีเสียงแหบไอเหมือนเสียงหมาเห่าได
1: ้ครูปเนี่ยเป็นไข้ไหมครับอาจารย
0: ์มีไข้ได้แต่ว่าในบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็มาด้วยไข้สูงแต่หลักๆก็คือจะมีอาการเสียงแหบค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหลอดลมบวมมีอาการเหมือนติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่หลักๆก็คือเสียงแหบ
1: ทำไมไวรัสตัวนี้ถึงทำให้เสียงเด็กออกมาเหมือนเสียงหมาเห่าครับมันเกิดอะไรกับ
0: คือเป็นที่หลอดลมบวมทั้งหมดแล้วทำให้มันเหมือนกับออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะ
1: ก็มันรังสรรค์ออกมาให้
0: แต่เด็กบางคนก็จะไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะเราก็จะมีตัวเป็นคะแนนที่บอกความรุนแรงค่ะว่าคะแนนมี0-10อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คะแนนน้อยก็จะมีการรักษาแบบหนึ่งคะแนนระดับปานกลางเนี่ยก็จะมีการรักษาเพิ่มเติมคือหลักๆก็คือเป็นการให้ยาพ่นเพื่อลดหลอดลมบวมช่วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคะแนนเยอะๆเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีเพราะว่าหลอดลมบวมเด็กจะหายใจเองไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะระบบหายใจล้มเหลวทำให้อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการให้สารน้ำอะไรเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์วัดตัวคะแนนจากอะไรครับจากเสียงไอ
0: จะมีหลายแบบค่ะแต่ว่าที่หลักๆที่เราใช้เราดูจากลักษณะเสียงก็เป็นเสียงหมาเห่า
1: เสียงจริงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเสียงหมาเห่านี่คือก็จะได้คะแนนสูงหน่อยเสียงแหบเนี่ยก็จะคะแนนน้อยลงอันนี้เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันที่สองก็คือเสียงที่เกิดจากภาวะหลอดลมบวมมากจนอุดตันทางเดินหายใจก็ทำให้มีได้ยินเสียงอันหนึ่งค่ะก็คือก็จะมีคะแนนว่าเสียงหายใจเข้าหายใจออกถ้าได้ยินอันนั้นเนี่ยก็จะมีคะแนนต่างกันอันที่สามก็คือการหายใจลำบากที่ภาวะลมมันเข้าได้ลำบากก็ทำให้เราดูหน้าอกบุ๋มซี่โครงบุ๋มอันนี้ก็จะเป็นอีกคะแนนนึงอีกอันนึงก็คือดูลักษณะเสียงหายใจว่าลงปอดลงไปแล้วหรือยังลงหลอดลมไปเยอะแล้วหรือยังและอันดับสุดท้ายก็คือค่าออกซิเจนปลายนิ้วก็จะมารวมคะแนนกันแล้วก็ให้การรักษาถ้าคะแนนน้อยก็ให้การรักษาเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินก็กลับบ้านได้ค่ะที่บอกไปค่ะก็จะไม่ได้มียารักษาเฉพาะยกเว้นแต่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นมาหลายวันไข้สูงก็ต้องประเมินว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนไหม
1: ครับ คราวนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เห็นในเบื้องต้นแล้วว่าลูกเนี่ยมีเสียงไอที่มันคล้ายๆเสียงหมาเห่าเนี่ยแล้วในเบื้องต้นเนี่ยพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างครับหรือว่าต้องพามาหาคุณหมออย่างเดียวเลย
0: ก็คือถ้าดึกมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปรับท่าเขาลองให้เขาดูนอนตะแคงหายใจคือแบบให้นอนตะแคงแล้วดูว่าเขายังหายใจลำบากไหมหรือพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปรับท่าทางแล้วเนี่ยยกหัวสูงนอนตะแคงแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วยังดูหายใจเหนื่อยก็จะต้องพามาค่ะโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างนั้นก็อาจจะทานยาที่มีที่บ้านเป็นยาลดไข้สูงเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาพวกขยายหลอดลมดรายเสมหะอะไรเงี้ยถ้ามีติดบ้านแต่ถ้าไม่มีภาวะนี้ก็คือถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องให้ยาพ่นเข้าไปถึงจะช่วยได้นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเป็นกลางคืนเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบหลับไปทำให้แบบไม่สามารถที่จะดูได้ทันอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีอาการอะไรก็น่าจะรีบพามาโรงพยาบาล
1: ครับแล้วแบบนี้ครับอาจารย์มันจะมีเฉพาะเด็กไปฮะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเป็นครูดได้เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีภูมิหรือว่า
1: หลอดลมใหญ่กว่าเงี้ยคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือทำให้โอกาสที่จะบวมอะไรเงี้ยทนได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับโอเคอีก5นาทีครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งโรคนะครับขอไปเรื่องตาแดงแล้วกันอาจารย
0: ์
1: ตาแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ถูกพูดถึงมานานมากแล้วแต่ว่าเด็กๆ เนี่ยเวลามีเด็กคนไหนตาแดงเนี่ยดูครูก็จะกังวลมากเลยว่ามันจะลามหรือว่าจะติดกันนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าฝนบอกว่าโรคตาแดงเนี่ยระบาดง่ายนะครับจากเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแค่ฝนสาดเข้าตาฝุ่นละอองหรือการใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับคือเป็นหนึ่งในโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับซึ่งไม่ได้แต่เป็นเพียงโรคทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนังแต่ว่ารวมถึงโรคทางตาด้วยสภาพอากาศในฤดูฝนที่เย็นลงและอับชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้การเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียมันดีขึ้นทำให้โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตามีโอกาสแพร่ระบาดสูงนะครับโรคตาแดงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นี่สงสัยตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดจากไวรัสหรอครับหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ฮะ
0: อ๋อก็เป็นได้ทั้งจากที่เป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะก็คือจากที่เป็นโรคติดเชื้อก็คือที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นจากเชื้อไวรัส
1: ไวรัสเนี่ย
0: ไวรัสมากกว่าก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสที่โรคไวรัสอันนี้ที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วยคือชื่อว่าอะดีโนไวรัสที่เป็นตัวเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักๆในการที่เกิดตาแดงแต่ว่าจากเชื้อไวรัสเนี่ยมักจะทำให้เป็นทั้งสองตาแล้วก็อาจจะมีขี้ตาได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเหลืองเขียวมากค่ะแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยเจอส่วนก็จะเป็นตัวอะดีโนไวรัสเลยค่ะแล้วก็มีตาแดงอีกอันนึงก็คือเป็นจากแต่ว่าจะมีอาการอื่นๆเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกโควิดพวกนี้ก็จะมาอาการตาแดงก็เป็นอาการหนึ่งเป็นอาการที่มาเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันของคนที่ติดเชื้อเหล่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเด่นมากอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำว่าเป็นโรคตาแดงสำหรับคนจริงๆเนี่ยครับมันแดงขนาดไหนอาจารย์แดง
0: ก็คือแดงนี่คือ
1: แดงเรือหรือว่า
0: แดงทั้งตาตรงตาขาว
1: เลย
0: ค่ะแดงตรงตาขาวทั้งหมดเลย
1: เจ็บไหมอาจารย์
0: ก็คือเขาอาจจะมีอาการแบบมีคืออาการก็จะถ้าเจ็บปวดด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีแบบติดเชื้อลึกลงไปแล้วมักจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเหมือนกับเคืองตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจจะมีแสบตาคันตาได้ค่ะ
1: ครับมันมีความเชื่อตอนเด็กๆอาจารย์แค่มองตาก็ติดแล้วตาแดง
0: อันนี้คือคงไม่ใช่คือมองตาใกล้เกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอามือไปสับกันแล้วก็มา
1: คือมันต้องมีความสัมผัส
0: ใช่
1: ไหมฮะมันต้องมีความสัมผัส
0: ค่ะ
1: สัมผัสแบบความต้องว่าเวลาตัวนี้หมายความว่าสัมผัสตาป่ะหรือว่าสัมผัสส่วนอื่นก็ติดตาได้
0: สัมผัสที่ตาค่ะแล้วก็หลักๆก็คือแต่ว่าเชื้อมันก็อาจจะเข้าตรงจมูกได้เพราะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรเงี้ยค่ะ
1: เข้าจมูกก็มีผลถึงตาได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็คือเพราะว่าก็คือไปขยี้อะไรเงี้ยค่ะหลักๆก็คือพอเข้าจมูกก็อยู่เบิร์นใกล้กันมากค่ะ
1: รักษายังไงครับอาจารย์ไปซื้อยาหยอดตาได้ไหมยาแก้เ
0: สพก็คือส่วนใหญ่รักษาตามอาการถ้าไม่ได้มีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยทีนี้ก็คือเรื่องใช้ยาหยอดตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปซื้อขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรอะถ้าเป็นน้ำตาเทีย
1: ม
0: เป็นน้ำเกลือเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วทำให้ล่าช้าในการที่จะมาพบแพทย์ก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าจะต้องมาดูโดยเฉพาะในผู้ใหญ
1: ่
0: ว่าเป็นจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยบางทีอาจจะแพ้อาจจะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมหรือทำให้พลาดโอกาสว่าติดเชื้อนั้นเป็นติดเชื้อชนิดไหนอะไรเงี้ยค่ะจะต้องให้มาตรวจว่าเพราะว่าบางทีคืออาจจะเริ่มต้นด้วยแบบตาแดงหรือเป็นแบบว่าตาแห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปขยี้ตาทำให้มีแผลแล้วติดเชื้อเนี้ยน่าจะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนับสนุนให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาหยอดเองเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงแล้วเชื้อมันอะไรยังไงกันแน่เพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดระคายเคืองหยอดน้ำตาเทียมได
0: ้ค่ะ
1: เรื่อยๆ
0: พ่นน้ำตาเทียมน้ำเกลือ
1: ขาได้ค่ะมันจะแตกต่างจากการตาแห้งและตาแดงเนาะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการตาแห้งก็คือเด็กก็อาจจะมาด้วยแบบว่าที่เราซักประวัติได้คือช่วงปิดเทอมค่ะก็คือ
1: เล่นเกม
0: ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีก็มีเป็นหายหายเลยค่ะหรือว่าเป็นแบบตาแดงจากภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นหายหายเลยค่ะมักจะไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีขี้ตาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึง

0: ซึ่งก็อาจจะเป็นภายหลังการติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคฮะครบถ้วนน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับจริงๆเราเตรียมไว้อีกหลายข่าวเลยฮะแต่วันนี้ถามเพิ่นไว้หน่อย เดี๋ยวว่าต่อในรอบต่อไปแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอาจารย์จังมากๆครับขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผู้หมอรามาครับชวนคุยเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนเป็นญาติทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้

0: ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอภัณฑ์แล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยก็แค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบันให้อาบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: นี่คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื่อ
1: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่เธอรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้เขาเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการ

0: เป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค
1: ่ะเปิดกระโปรง
0: ผ
1: ู
0: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเขาไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองให้เฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมอถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได้
1: แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมากล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้ ี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะสามกลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอด
1: เลยแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่ง
0: กับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจหรือว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะบอกหนูเก่งมากเลยเน
0: า
1: ะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำ

0: อ่านเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนให้เราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าเป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะ
1: คะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สำหรับปัญหาเรื่องเลือดออกตามลายฟันเนี่ยนอกเหนือจะส่งปัญหากับสุขภาพช่องปากของเราแล้วยังส่งผลกับความมั่นใจของเราด้วยแล้วเราจะแก้ไขยังไงดีนะฝรั่งช่วยคุณได้ครับ
1: ถูกต้องฝรั่งช่วยคุณได้เรื่องเลือดออกตามไรฟันแต่ไม่ใช่ฝรั่งอย่างผมนะครับเป็นฝรั่งที่เป็นผลไม้วันนี้เราจะพบกับเมนูนั่งไปพบกันครับ

ร็จไปแล้วนะครับกับเมนูน้ำฝรั่งผมลองทานแล้วอร่อยมากเลยครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องเลือดออกตามไรฟันเนี่ยมันเป็นอาการหนึ่งนะครับของโรคลักกระปิดลักกระเปิดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราขาดวิตามินซีน้ำฝรั่งสิ่งที่มีเยอะนะครับก็คือวิตามินซีซึ่งวิตามินซีเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของเส้นเลือดพอส่วนประกอบที่เป็นคอลลาเจนลดลงนะครับก็จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันมีความเปราะมากขึ้นพอถูกกระแทกอะไรเล็กๆน้อยๆหรือจากการขัดสีหรือจากการกินอาหารของเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดเลือดออกตามไรฟันขึ้นมาได้ซึ่งการที่เราทานวิตามินซีก็จะช่วยตรงจุดนี้ได้ครับซึ่งปริมาณของวิตามินซีที่ควรจะทานต่อวันเนี่ยจะไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมวิตามินซีเนี่ยไม่ได้พบมากแค่ในเฉพาะน้ำฝรั่งแต่เพียงอย่างเดียวผลไม้ชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นกีวีแอปเปิ้ล

0: ติใส่เสื้อในแบบไหนมีโครงหรือเปล่า
1: ทั้งสองแบบ
0: ทั้งสองแบบเลยแล้วเจ็บไหมโครงเวลาใส่นานๆเห็นไหมเจ็บก็เลิกใช้เถอะเออเราไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดต้องแบบมันจะหล่นถึงพื้นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีโครงอันนี้ผ้าพันแบบไหน
2: เอามาประกบข้างหน้า
0: เอามาประกบข้างหน้าเหรอทำมานานยังอ่ะเหรอ
3: พี่นุ่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ
0: แล้วยังไงอ่ะมันมีขายสำเร็จรูปหรือว่าเอามาพันเองหรือว่าอะไร
1: มีขาย
0: มีขายตามตลาดอะไร
3: ม
0: ี
3: อะไรกันอยู่อ่ะครับ
0: คุยกันเรื่องน้องเขาจะฝากซื้อของ
3: อ
0: มันมีขายตลาดเหรอ
3: ของอะไรครับของอะไรครับ
0: มันไม่ใช่
3: ผมอยากรู้ด้วย
0: อยากรู้เหรอ
3: ใช่ครับอยากสั่งด้วยของอะไรนี่ผมว่าถ้าเผื่อมาจากพี่นุ่นนี่ต้องเป็นของดีแน่เลยใช่ไหมครับอยากใช้อ่ะ
0: ของด
3: ีอยากใช้อ่ะอยากใช้อ่ะ
0: จะซื้อใช้เองเลยเหรอ
3: ใช้เองเลยดิครับ
0: ก็
3: ของพี่นุ่นแนะนำ
0: งั้นพี่วัดไซส์ก่อนแล้วกัน
3: วัดไซส์รอบเอวอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: รอบอก
3: รอบอก
0: เขาจะฝากซื้อเสื้อในเอาไหม
3: อ๋อ
0: เอาไม่ล่ะ
3: ชุดชั้นใน
0: อืม
3: แบบมี
0: แต่ร้านเกย์ก็มีนะ
3: ก็ฮะ
0: ใส่กันแบบ XX เลยเนี่ยตลาดหัวมุมเขาก็ใส่เต้นเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ยป่ะ
3: ชุดชั้นในนะแล้วคุยกับน้องคนนี
0: ้ตัวดีเลยเนี่ย
3: นะ
0: กำลังคุยกันเรื่องว่าเอาผ้าแบบไหนรัดเขาบอกว่าซื้อที่ตลาดเอามาประกบ
3: ผมว่าเราไปนั่งคุยกันที่นี่คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ตกลงยังไงไปซื้อที่ตลาดไปซื้อเองแล้วกันเพราะว่าแบบประกบพี่ไม่สันทัดเนาะนะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้ปักไปอะไรเล
3: ่
0: านั่งอายอยู่ได้ไป
4: ขอต้อนรับพี่นุ่นดารันธิตากวินหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือพี่นุ่นรุ้งทองรุ่งทองสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ่นไม่เจอพี่นุ่นหลายปี
0: หลายปีใช่ก็พยายามให้เหมือนเดิมเนาะไม่ใช่แค่เป็นความรับผิดชอบในหน้าจอแต่ว่าต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกอะโตขึ้นมาให้ทันคือรอให้ลูกโตมาจะได้ไม่มีช่องว่างมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยังพยายามวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
4: ไม่ได้เจอลูกชายพี่นุ่นนานมากเป็นหนุ่มเลยวันนี้
0: ใช่สูง180ละน่าจะโตเป็นยีราฟพี่ว่า
3: ไอ้นี่เด็กรุ่นใหม่ก็สูงๆทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
3: 180นี่คือธรรมดาไปยืนข้างๆนี่ดูเตี้ยไปเลยฮะ
0: เราผิดยุคเนาะ
3: ผิดยุค
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนยุคเราก็สุดๆนะ
3: เมื่อกี้พี่หมวยผมไปตามหาพี่นุ่นครับก็เห็นพี่นุ่นกำลังคุยกับเนี่ยทีมงานในกองเนี่ยครับผมคุยกันเรื่องชุดชั้นในผมนี่เขินมากเลยไม่รู้จะเข้าไปทักยังไงดี
0: เขินจริงเหรอเห็นพี่ยืนฟังอยู่นาน
3: อ้าวก็อยากรู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรก็เลยแอบฟังอยู่
0: พี่ก็จะสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเปลี่ยนแนวหรือเปล่าไม่สิ
3: คุยกันเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเกี่ยวกับชุดชั้นใน
0: ค่ะจริงๆแล้วพอตัวเองอ่ะมาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อยากจะแนะนำคนอื่นๆอยากจะบอกว่าต้องระวังยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงที่จะให้มันห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะ
4: ย้อนไปตอนที่พี่นุ่นป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
0: ค่ะ
4: นะคะ
0: 2 ปี 2 ปีมานี่เองค่ะ
4: ตอนนั้นพี่นุ่นรู้ได้ยังไง
0: ทางด้านเนี้ยค่ะด้านขวาพี่อ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ละว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันเหมือนมีเม็ดเล็กๆตั้งแต่นานแล้วนะเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าไม่หรอกนาคงเป็นถุงน้ำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีฝ่อไปหายไปก็มีอะไรเงี้ยก็คิดไปเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เอะใจทีนี้มันเหมือนกับพอมันขยายขึ้นมันโตขึ้นสิ่งที่โชคดีก็คือว่ามันโตออกมาทางผิวหนังที่ทำให้เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่อะมันใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านใน Google นะคะว่าถ้าเป็นลักษณะที่ใช่อ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย4-5ข้อมันใช่ไป4ข้อแล้วอ่ะมันตรงไปขนาดนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจไปตรวจพอไปตรวจก็เลยจะเอะค่ะว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วตอนนั้นที่เข้าไปให้คุณหมอดูเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่าอย่างมะเร็งมันจะมีเป็นขั้นเนี่ยครับอย่างคุณหมอวินิจฉัยว่า
0: วินิจฉัยค่ะเพราะว่าพอตัดออกไปก็คือจะเข้าแลบใช่ไหมคะก็ไปตรวจชัดเจนว่าก็เป็นขั้นที่2แล้วก็ 2.7 เซนสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่ามันนอกจากเราคำเจอเอง

0: เอง
1: ทำเจอเอง
0: แต่ว่าเราเห็นว่ามันอันตรายเราเลยออกไป
1: ใช่ค่ะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรไม่มีค่ะแล้วก็พอตอนเอาออกไปก็คือเนื้อทั้งหมดในข้างนี้ก็คือเอาออกหมดเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองข้างนี้ก็เลาะออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นโปรเทซิสก็คือเป็นของเทียมเข้ามาแทนทุกอย่างเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นกลับมาเหมือนเดิม
2: ค่ะเวลาที่ดูแล
1: ระยะเวลามันเร็วมากนะคะคือเร็วจนตกใจอะค่ะคือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่3วันแล้วก็ออกมาพักที่บ้านอีกวัน2วันเองมั้งคะก็ทำงาน
2: โอ
1: ้ก็ไปทำงานใช่เพราะมีอะไรที่ต่อเนื่อง
0: ไม่เจ็บ
1: เจ็บค่ะ
2: อยากถามพี่นุ่นถึงกำลังใจอะค
1: ่ะ
2: พี่นุ่นเอากำลังใจมาจากไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพอพูดถึงมะเร็ง
1: ค่ะ
2: หลายๆคนเนี่ยจ่ายแป้วไปแล้วแต่พี่นุ่นเล่าแล้วก็ยังขอบคุณที่ได้เป็นแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันนะคะ
1: จริงๆแล้วนุ่นว่าทุกคนต้องหากำลังใจให้ตัวเองถ้าเราหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วเราเดินหน้าต่อไปเรารักษามันเราจัดการกับมันแล้วเนี่ยเราจะเสียพลังใจไปเพื่ออะไร
0: พอผ่านเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วครับรักษาดีขึ้นแล้วเอาออกไปแล้วเนื้อร้ายเรามาคิดดูไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไอ้สิ่งนี้มันคืออะไร
1: โอ้โหตัวเองทั้งสิ้นเลยค่ะ สิ่งที่ปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าโภชนาการไม่พอใช่ไหมคะซึ่งจริงปัจจุบันอ่ะด้วยชีวิตคนในเมืองอ่ะมันรีบเร่งไปหมดทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมานอนไม่พอออกกำลังกายไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องป่วยไข้หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่งั้นมันไม่จบใจมันไม่จบ
2: แล้วหลังการผ่าตัดไปแล้วค่ะการใช้ชีวิตพี่นุ่นกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
1: ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือทานผักในหนึ่งจานอย่างเงี้ยค่ะทานหลายๆอย่างแต่ลดแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะถามว่ามันยากไหมมันยากมากอย่างที่บอกว่าเอ้ยอาหารมันหลากหลายแล้วเวลาเราเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงลำบากเราจะพกข้าวกล่องไปกินมันก็ดูป่วยเนาะก็พยายามหาทานเลือกกองถ่ายเนี่ยมี3อย่างแล้วก็พยายามจะเอาไอ้อย่างที่มีประโยชน์มากที่สุดโอ้วันนี้ไม่มีประโยชน์เลยทั้ง3อย่างเอาว่าเอาโทษน้อยสุดละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นไปอะค่ะ
2: วันนี้ดีเลยค่ะเรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจะมาอยู่พูดคุยกับเราเป็นหมอประจำบ้านค่
1: ะ
2: เผื่อพี่นุ่นมีคำถาม
1: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตนรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลอาจารย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่พูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
3: สวัสดีครับ
2: จากที่ฟังพี่นุ่นเล่าอะค่ะถือว่าในเคสของพี่นุ่นนี่โชคดีมากไหมคะที่เจอเร็ว
3: ใช่ครับถ้าเจอได้เร็วการรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็คนไข้ไม่ได้รับผลแทรกซ้อนจากการรักษามากนัก
2: แล้วปัจจัยสาเหตุของมะเร็งเต้านมอะค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมออ
3: ันดับแรกเนี่ยแน่ๆเลยครับก็คือต้องเป็นผู้หญิง
1: เกิดเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้ว
3: เพราะ 99% ส่วนใหญ่ก็เป็นในผู้หญิงแต่มีในผู้ชายด้วยนะครับผู้ชายก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแต่มักจะเป็นในอายุเยอะข้อต่อไปก็คืออายุมากขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็เช่นปัจจัยเรื่องครอบครัวถ้ามีประวัติครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นมีคุณแม่พี่น้องความเสี่ยงของญาติผู้หญิงเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับหรือว่าการที่มีประจำเดือนมาเร็วหมดช้านะครับหรือมีการใช้ฮอร์โมนที่นานเกินไปนะฮะการดื่มเหล้านะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะที่คุณหมอบอกว่าอายุถ้าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะคุณหมอ
3: ช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยของถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเราพบว่าอายุประมาณสัก40ก็จะเจอบ่อยนะครับ
1: แต่ส่วน
3: แต่ถ้าบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นเร็วกว่าครับอายุ35เนี่ยเราพบบ่อยขึ้นแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารมันนะครับบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นครับ
1: เนื้อติดมันนี่คือของชอบนะคะเมื่อก่อนสุดๆอะค่
2: ะ
1: เนื้อย่างติดมัน
2: แต่ตอนนี้ก็คือ
1: จบค่ะ
2: โอเค
1: บ๊ายบาย
0: คุณหมอครับ
3: ครับ
0: แล้วอาการของโรคเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะครับก็มักจะไม่มีอาการแต่อาการที่พบบ่อยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาด้วยเรื่องก้อน อย่างที่คุณนุ่นบอกไว้คือเขาจะคลำพบก้อน

0: แล้วก็ถ้าคนไข้บางคนที่มีความใส่ใจหรือว่ากังวลใจก็จะมาพบแพทย์ได้เร็วบางคนก็คิดว่าไม่มีอะไรนะก่อนนี้ก็เคยเจอมาอยู่แล้วอยู่กันมาตั้งนานนะครับก็ไม่ได้
1: อยู่กันต่อไป
0: อยู่กันต่อไปแล้วพอวันนึงมันมีอาการเช่นเจ็บจี๊ดหรือมันรู้สึกว่ามันโตขึ้นนะครับก็เลยมาพบแพทย์ครับ
2: หมอครับแล้วไอ้ก้อนที่บอกว่าเจอที่เราทำเจอเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรครับ
0: คือไอ้ตัวเต้านมเองครับปกติเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆสองส่วนคือตัวต่อมที่สร้างน้ำนมแล้วก็ตัวไขมันนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยต่อมที่สร้างน้ำนมเนี่ยเวลาเราคลำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนที่มีลักษณะที่ขรุขระโดยเฉพาะที่เวลาอายุน้อยหรือว่าก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยก็จะคลำได้ชัดขึ้นแล้วพอประจำเดือนหมดพวกก้อนพวกนี้มันก็จะยุบหายไปนะครับส่วนในคนที่อายุเยอะนะครับก็ต่อมสร้างน้ำนมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเขาก็จะฝ่อไปนั้นเราก็จะคลำไม่ค่อยพบนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าบางทีที่เราคำที่เขาคำได้เนี่ยก็เป็นก้อนที่แท้จริงเป็นก้อนที่แท้จริงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันมีการโตขึ้นไหมหรือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะหรือเปล่านะครับ
3: ทีนี้ถ้าตรวจพบแล้วขั้นตอนในการรักษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยก็จะต้องแบ่งกลุ่มคนไข้ก่อนนะครับว่าเป็นระยะเริ่มต้นไหมนะครับหรือเป็นระยะที่มีการลุกลามหรือว่ามีกระจายอะไรไปที่อื่นนะครับในกลุ่มที่กระจายแล้วนะครับส่วนใหญ่การรักษานี่คือเราก็หวังให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่วนในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับพวกนี้เราก็จะต้องอันดับแรกคือเราต้องผ่าตัดผ่าตัดยังเป็นการรักษาหลักอยู่นะครับเป็นการทำให้มะเร็งเนี่ยมีโอกาสหายมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเราก็มาทำการรักษาด้วยการรักษาเสริมการรักษาเสริมเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับบางคนอาจจะโดนยาเคมีบำบัดนะครับฉายแสงยาต้านฮอร์โมนยาแบบพุ่งเป้าหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีลักษณะของใช้ภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับมาทำให้มะเร็งเนี่ยมันลดโอกาสการกลับซ้ำลง
2: คุณหมอครับเวลาที่มีคนที่เป็นโรคนี้นะคนไข้เนี่ยเข้ามารักษามีโอกาสรักษาให้หายขาดไหมครับ
0: ปัจจุบันเราก็พยายามจะคุมพยายามไม่ให้โรคมันกลับซ้ำนะครับไม่มาทำอันตรายผู้ป่วยแล้วก็ทำให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มากที่สุด
3: คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้หญิงในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะ
0: ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้แนะนำให้คลำด้วยตัวเองแต่ที่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าเราตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่เหมาะสมนะครับด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยเช่นทำแมมโมแกรมเมื่ออายุ40นะครับปีละครั้งเนี่ยครับพรุ่งนี้เราจะทำให้เจอมะเร็งได้ไวการรักษาเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ง่ายนะครับรักษาไม่ยุ่งยาก
2: วันนี้ก็เรียกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเยอะมากเลยนะครับผมแต่ช่วงหน้าคุณหมอยังอยู่กับเรานะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับกลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอคะการนำเอาสเตมมารัดหน้าอกนานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงไหมคะ
3: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะการนำสเตมมารัดที่หน้าอกมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ
0: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะมีการศึกษานะว่าการที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการกดทับเป็นเวลานานเนี่ยไม่ได้ทำใหเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับรายการผมก็ไม่เห็นว่าทอมจะเจอมะเร็งเต้านม
1: จริงนะแสดงว่าคนไข้เป็นทอมไม่ค่อยมี
0: ทอมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ครบ
1: ไม่เคย
0: ไม่ได้เห็นมีความแตกต่างนะครับ
1: คุณหมอพูดถึงการรัดผ้าใช่ไหมดิ
3: ไม่มีความแตกต่าง
2: โอเคครับเราก็ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อต่อไปกันครับ
5: ค่ะคุณหมอคะการที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในเนี่ยตลอดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไหมคะ
3: ข้อที่2ค่ะ การใส่เสื้อชั้นในเป็นเวลานานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมไหมโดยเฉพาะอย่างเสื้อชั้นในบางรุ่นก็จะมีขอบที่มันเป็นเหล็กอะค่ะคุณหมอค
1: ่
3: ะค่ะแล้วบางทีตรงปลายมันจะ
1: กด
3: ที่หน้าอกเราอะค่ะ
0: การที่ใส่บลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าในฝรั่งเองเนี่ยคนที่ใส่บลาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีเต้าใหญ
3: ่
0: การที่มีเต้าใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่ใส่บลาเป็นเวลานานในคนที่เต้าใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำหนักตัวซะมากกว่าที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
3: ไม่ได้เป็นที่บลา
0: การใส่บลานานการใส่บลาที่มีโครงคือการรัดนะครับก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
1: อย่างนี้ก็ยังไงอดโนบลาเลยแหมหมอก็นะแนะนำซักก็จะได้แบบเอาโอเคอย่างนี้เราชอบจังเลยอ่ะฝั่งนี้เขาอาย
3: เขาเคยเขาไม่กล้าถามเลย
1: เราสนุกสนานกันมาก
3: คุณหมอคะนี่คำถามส่วนตัวเลยค่ะเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะมีปัจจัยเสี่ยงคือน้ำเต้าหู้ดีในข้อมูลก่อนๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันบางคนก็บอกว่ามีฮอร์โมนเยอะก็จะมีผลต่อมะเร็งเต้านมจริงเท็จยังไงคะ
0: ก็ถ้าพูดถึงน้ำเต้าหู้หรือว่าในกลุ่มของถั่วเหลือง
3: นะคร ับ
0: หรือว่ากลุ่มของพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาจะคิดว่ามีไฟโตเอสโตรเจนอยู่ถึงแม้ในประเทศญี่ปุ่นหรือจีนที่เขาทานถั่วเหลืองกันเยอะๆเนี่ยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้าน
3: ม
0: หรือการกลับซ้ำของมะเร็งเต้านม
3: ก็วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทำให้เราเข้าใจมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รณรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและต้องขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเราฟังขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: แต่ช่วงหน้านะครับแพลจะพาเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดามาครับ
6: โถไ
7: ม
6: ่ทำไมมันเหนียวอย่างนี้เนี่ย
7: นี่เราทำส้มตำกินกันใช่ไหมครับ
6: นั่นน่ะสิสักทะเลไปหมดแล้วเนี่ย
7: เดี๋ยวต้องใช้ฟันปอก
3: แหมมาอยู่ที่นี่เองทำอะไรกันอยู่อ่ะ
6: ก็ปอกมะพร้าวนี่ครับ
3: อ้าวทำไมไม่ให้ที่ร้านเขาปอกให้อ่ะ
7: ก็พี่บีมมาทีครับบอกว่าถ้าจะกินน้ำมะพร้าวสดๆให้อร่อยเนี่ยต้องปอกกินเองนะครับถ้าซื้อมามันจะไม่สดผมก็เลยต้องมานั่งปอกเนี่ย2ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ย
6: อ้าวแฮวทำไมพูดอย่างงี้อ่ะก็แฮวเองอ่ะแหละที่มาบิ้วพี่จนพี่อยากกินมะพร้าวเลยเนี่ยนี่ก็เลยไปซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาแค่2ลูกนะครับพี่หมวยผมซื้อมาเผื่อพี่หมวยด้วยอีกลูกนึงเดี๋ยวพี่หมวยมาช่วยผมปอกก่อนนะฮะเนี่ยจะได้กินแบบสดๆเลยฮะจากลูกเลยมันเลยฮะไม่ผ่านพลาสติกใด
7: ๆ
3: พี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะว่าแต่พูดถึงมะพร้าวแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องที่แฮวจะพาไปวันนี้หรือเปล่า
7: ถูกต้องครับพี่หมวยครับแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรมากครับปอกมะพร้าวแล้วเหนื่อยไปชมกันเลยดีกว่าครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับที่นี่นะครับเขามีการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีเจ้านี่ครับมะพร้าวครับเป็นจุดดึงดูดให้กับทุกๆคนเนี่ยต้องมาเยือนที่นี่ครับมะพร้าวนี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เอามายืนบ่นอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียว
0: สวัสดีครับพี่วันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่วันดีครับเป็นเจ้าบ้านที่จะพาพวกเราไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับพี่วันดีทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้ผูกพันกับมะพร้าวขนาดนี้ครับ
1: ก็คือเราอยู่ที่นี่นะเราเป็นชาวบ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสวนมะพร้าว
0: ครับ
1: ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็พอดีเห็นเขาส่งเสริมเรื่องให้ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็เลยหาสวนมะพร้าวที่สวยๆนะที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็พาท่องเที่ยวไปเที่ยวในสวนมะพร้าวของในหมู่บ้านเรา
0: จ้ะแล้วอย่างแรกที่พี่วันนี้จะพาผมไปคืออะไรครับ
1: ปั่นจักรยานเลยค่ะ
0: ปั่นจักรยานเลยเหรอคร
1: ับ ใช่เที่ยวสวนมะพร้าว
0: เนี่ยเหงื่อแตกเลยต้องปั่นจักรยานแล้วเหรอครับ
1: ใช่ไปเลยไหมคะ
0: ไปเลยก็ได้ครับ
1: มาค่ะ
0: เดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันครับ
1: จ้ะ

0: วันดีครับถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยแบบนี้ครับนอกจากเราจะได้ปั่นจักรยานชมแบบทัศนียภาพสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวอะไรให้เราได้สัมผัสอีกครับ
1: อย่างที่ในหมู่บ้านเราก็จะมีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะเป็นมะพร้าวอินทรีย์แล้วก็มาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีกาแฟมะพร้าวแล้วก็มีกิจกรรมในสวนมะพร้าวของเราอีกอย่างนึงก็คือพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยแตนเบียน
0: แตนเบียน
1: ใช่ค่ะ
0: แตนเบียน
1: เป็นแมลงนะคะคล้ายๆแมงวีเนี่ยค่ะไปปล่อยเพื่อกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าว
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนหรือว่าไปปล่อยแตนเบียนดีครับ
1: เดี๋ยวไปปล่อยแตนเบียนก่อนดีฝ่าค่ะไหนๆเรามาสวนมะพร้าวแล้วมาช่วยชาวสวนมะพร้าวดูแลต้นมะพร้าวเนาะ
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: ก่อนที่เราจะได้กินน้ำมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยปล่อยแตนเบียนครับ
1: ไปค่ะ
0: นี่แหละครับแตนเบียนครับเราปล่อยแตนเบียนเพื่ออะไรครับ
1: เราปล่อยไปเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวหนอนหัวดำเนี่ยมันจะกินใบมะพร้าวที่แก่ๆนะมะพร้าวก็เลยไม่มีใบที่จะปรุงอาหารสุดท้ายมะพร้าวก็ตายยืนต้นตายไปเลยค่ะมีเกษตรเนาะเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเพาะเลี้ยงตัวแตนเบียนนะคะเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำเวลาปล่อยไปเนี่ยตัวแตนเบียนจะไปวิ่งไปหาหนอนเลยค่ะที่อยู่บนยอดมะพร้าว
0: เขาจะรู้เองเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมันไปเพื่อมันจะวางไข่ในตัวหนอน
0: ครับ
1: สุดท้ายหนอนก็จะตายเกิดเป็นตัวแตนเบียนใหม่ขึ้นมาค่ะเราใช้วิธีธรรมชาติฆ่าธรรมชาติ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: วิธีนี้ครับการปล่อยแตนเบียนนะครับเป็นวิธีที่ใช้ธรรมชาติฆ่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นทั้งคนปลูกคนกินทุกคนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้แรงกันไปพอสมควรแล้วตอนนี
1: ้
0: พี่วันดีก็พาผมมาจิบกาแฟแล้วครับแล้วก็มีขนมกินด้วยนะครับขนมก็เห็นว่ามีมะพร้าวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวนะคะขนมกินกับกาแฟของเรา
0: อ๋อแล้วอันนี้ทองม้วน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทองพับ
0: ทองพับ
1: ทองพับปาละมุน2 อย่างนี้ก็เป็นมีส่วนประกอบของมะพร้าวนะคะเป็นหลัก
0: แล้วอย่างกาแฟเนี่ยครับมามีส่วนประกอบของมะพร้าวได้ยังไงครับอันนี้แปลกใจมาก
1: ส่วนพิเศษที่สุดก็คือกะทิที่ใส่
0: อ๋อที่เห็นนี่คือไม่ใช่นมใช่ไหมคร
1: ับขาวๆเนี่ยค่ะไม่ใช่นม
0: ไม่ใช่นม
1: ค่ะมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายไม่มีไขมันทาน
0: อ๋อมาที่นี่นะครับนอกจากจะมีความสุขทั้งร่างกายแล้วจิตใจก็เบิกบานไปด้วยวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่วันดีมากๆเลยนะครับที่พาผมไปเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ผมมากมายเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าพี่บีมพี่หมวยครับผมปั่นจักรยานมาทั้งวันเลยครับเมื่อยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนวดกลัวซาแป๊บนึงครับโอ้โหไม่ไหวตรงนี้แบบเมื่อยมากเลย

0: ือว่าเป็นชุมชนที่ดึงเอาเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับมะพร้าวมาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนะพี่ว่าคนไปเที่ยวก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์มากมาย
1: ใช่ครับแล้วมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานกะลาเนี่ยก็ทำเป็นเครื่องประดับก็ได้ที่สำคัญนะครับมะพร้าวเนี่ยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับ
2: ดีทุกอย่างเลยครับ
3: เสียอย่างเดียวครับมันปอกยากไปหน่อยครับเนี่ยแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเผื่อเรา3คนรวมใจกันนะครับไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได
1: ้
3: โดยเฉพาะพี่หมวยครับผมพี่หมวยต้องมาช่วยผมปอกเนี่ยฮะเนี่ยเราจะได้กินสดๆเลยฮะ
0: พี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะ
3: อุ้ยสบายครับ
0: เวลาของรายการหมดแล้วด้วยลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ระวังหน้าเบี้ยวชอบเคี้ยวข้าวข้างเดียวระวังหน้าเบี้ยวเพราะเพิ่งไปถอนฟันคุดมาระวังหน้าเบี้ยวเพราะว่าติดเชื้อไวรัสเมื่อพูดถึงหน้านะครับผมว่ามันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับทุกเพศทุกวัยเราต้องใช้หน้าในการดำรงชีวิตนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราเกิดมีปัญหาตื่นขึ้นมาแล้วหน้าเบี้ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับมาดูความเชื่อแรกกันนะครับระวังหน้าเบี้ยวถ้าชอบเคี้ยวข้าวข้างเดียวอันนี้ไม่จริงนะครับการเคี้ยวข้าวข้างเดียวเนี่ยไม่ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวเพราะว่ากายภาพของระบบประสาทสมองต้องสั่งการมาผ่านเส้นประสาทแล้วก็มาคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าซึ่งมีด้านซ้ายและก็ด้านขวาเพราะฉะนั้นการเคี้ยวข้าวข้างเดียวไม่ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวแน่นอนมันจะต้องเป็นความผิดปกติของระบบเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าครับมาดูความเชื่อถัดไปนะครับระวังหน้าเบี้ยวเพราะเพิ่งไปถอนฟันคุดมาความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับหลายคนเชื่อว่าการที่เราไปถอนฟันคุดมาเนี่ยจะทำให้เกิดหน้าเบี้ยวได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นจากการฉีดยาชาทำให้รู้สึกว่ากระพุ้งแก้มหนาๆส่วนใหญ่ก็เป็นชั่วคราวนะครับแล้วกลับมาปกติหรืออาจจะเป็นจากการอักเสบชั่วคราวเวลาที่เราถอนฟันคุดระบมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสองสาเหตุที่ได้กล่าวมาครับก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่ไปถอนฟันคุดมาก็ไม่ได้ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวครับมาดูความเชื่อต่อมานะครับระวังหน้าเบี้ยวเพราะว่าติดเชื้อไวรัสอันนี้เป็นไปได้แล้วก็จริงครับถ้าเคยได้ยินกลุ่มอาการที่เขาเรียกว่าเบลพาวซีนะครับมักจะมาจากสาเหตุจากไวรัสที่ชื่อว่าเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์นะครับซึ่งปกติแล้วการติดเชื้อมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราภูมิต้านทานตกลงนะครับส่งผลทำให้เชื้อไวรัสเนี่ยมันออกมาทำให้เส้นประสาทคู่ที่7ของเราเนี่ยมีอาการอักเสบทำให้เรามีหน้าเบี้ยวฉับพลันได้ครับแต่ว่าอาการหน้าเบี้ยวเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสาเหตุที่เป็นจากเบลพาวซีเท่านั้นนะครับโรคที่น่ากลัวกว่านะครับคืออัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบทีนี้เราจะทดสอบอาการหน้าเบี้ยวง่ายๆที่บ้านได้ยังไงครับข้อที่1นะครับเราลองพยายามหลับตาแน่นๆดูครับปกติแล้วเราจะรู้สึกว่าเราหลับตา2ข้างได้แน่นเท่าๆกันนะครับข้อที่2ก็คือยักคิ้วครับเราก็ยักคิ้ว2ข้างพร้อมกันนะครับเวลายักคิ้วเนี่ยรอยย่นมันเท่าๆกันนะครับอันที่3ก็คือพยายามยิ้มสวยๆครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามุมปากเราเท่ากันสมมาตรกันดีนะครับข้อที่4นะครับเราก็ลองอมน้ำดูนะครับดูว่าไม่มีน้ำหกนะครับนั่นก็คือกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆมุมปากแสดงว่าทำงานได้ดีครับอันที่5อาจจะลองนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูนะครับดูว่าเสียงที่ในการเปล่งเสียงเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าครับการจะลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดอาการหน้าเบี้ยวนะครับประเด็นที่1นะครับคือว่าเราก็ควรจะต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอจะเสริมภูมิต้านทานของเรานะครับข้อที่2ก็คนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงนะครับก็จะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเราก็ควรจะควบคุมเบาหวานความดันไขมันให้ดีครับแค่นี้เองครับง่ายๆก็จะลดความเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าการหน้าเบี้ยวได้ครับ

มเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยมาเพื่ออัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปครับผม

มยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊หัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมาหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊แล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่านะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากที่จะทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตนะ B ลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับนะโซนที่สองนะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่สามโซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้าน

0: สมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่าสไปนัลคอร์ดอินเจอรี่ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะฮะส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่งสองส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนเนี้ยเป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจแล้วว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมอง2 ส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นขึ้นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้ขึ้นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์หนึ่งในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวต้านทานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่10,000ถึง100,000เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10^6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะใช่มั้ยพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดท์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองแล้วอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะอันนั้นก็คือลักษณะของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวหมวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับ ของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะครับของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า I Think 2หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะฮะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะก็สื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดถ้าปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของบอลตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคืออาจจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไปอ
1: ุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูดกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ย เลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ย

0: สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนก็สามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันท์ได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะในขณะเดียวกันแสดงว่าแกพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้อยู่สองคนก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็แต่เป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันท์ได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์แซลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกๆครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมและทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตก ทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเห็นว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
3: ใช่
0: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะฮะแม่ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลยปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะฮะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหม
3: ไม่บ่อย
0: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
3: ไม่เป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมสอนให้อันนี
4: ้ชอบครับ
3: แกก็ชอบนะ
4: คิดว่าเล่นได้ไหม
3: คิดว่าเล่นได
4: ้ได้
0: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
4: รับให้ได้นะ
3: ทำ
4: เล
3: ย
4: ทันไหมลุ้นทันไหมทันไหมทันเอียง
5: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
4: ร
5: ับ
4: ไม่ได้
1: สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
6: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีและมีประโยชน
6: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแท็กได้มือที่ไม่รู้จักเห็น
6: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
3: ใช่
6: แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
3: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงรู้สึกมากมากตอนนี้
7: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
1: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
8: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การ กอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเรามันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
5: ทางไหนทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
9: ตรงไป
5: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
0: ชนแล้วหลับตาครับ
5: โอเค
0: เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice

0: เวลาที่เราคุยกันเรื่องของอาหารสุขภาพหรือเราคุยกันในหลายๆเรื่องเนี่ยเรามักจะเลี่ยงเรื่องของไขมันนะคะหรือว่าอาหารที่ควรจะงดไขมันใดๆในฐานะที่เป็นคนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตั้มคิดว่าไงคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในการให้พลังงานเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือเขาเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวไขมันเลวกับคอเลสเตอรอลกันก่อนดีกว่าครับ
0: โอเคค่ะทีนี้เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง2ส่วนนะอันที่จะพูดถึงอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันถัดไปแต่ว่าที่เราคุยกันว่าไขมันเลวในที่นี้เราคุยกันที่ไขมันในเส้นเลือดนะคะเวลาที่เราคุยกันในไขมันในเส้นเลือดวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเราแยกเป็น2ตัวเอาง่ายๆนะคะเราก็จะเรียกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวที่เวลาเราเจาะเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วเราเจอใช่มั้ยคะทีนี้คอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า LDL วิธีการจำง่ายๆที่จะพยายามพูดหลายๆทีก็คือว่าตัว L อ่ะมันก็มาจากคำว่า
1: โล
0: ยิ่งต่ำยิ่งดี
1: ครับ
0: อีกตัวหนึ่งก็คือ HDL นะคะ HDL ตัว H ก็ high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้น HDL เราก็จะเรียกเป็นไขมันดีในขณะที่ LDL เราก็จะบอกว่าเป็นไขมันเลว
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะดีจะเลวคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นในร่างกายใช
1: ่
0: ไหมคะจำเป็นอะไรเอาไปสร้างเรื่องของเซลล์เมมเบรนเอาไปสร้างเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล
1: ์
0: เอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปสร้างวิตามินนะเพราะฉะนั้นมันคือความจำเป็นแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะอาจจะไปทำให้มีการเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแตกง่ายตีบง่ายอันนี้คือปัญหานะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเลวทำไมถึงเรียกว่าดีตัวที่เกาะส่วนใหญ่มันจะเป็น LDL
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตัวที่จะพยายามเอาไขมันที่เกาะไปใช้ไปเก็บหรือเอากลับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดอันนี้คือ HDL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของผลเลือดเราก็จะคุยกัน2ตัวนี้ว่าเป็น HDL หรือเป็น LDL
1: ครับผม
0: เน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้พอพูดถึงไขมันของหลายๆคนนะฮะน่าจะเป็นคำติดปากว่าเนี่ยฉันผอมแสดงว่า LDL เนี่ยต้องต่ำแน่นอนไม่ต้องไปเจาะเลือดหรอกสบายใจได้เลยว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันต่ำแน่นอน
0: โอเคอ
1: ันนี้มีความจริงแค่ไหนครับผม
0: โอเคคุยกันก่อนว่าเอาเท่าไหร
1: ่
0: ปกติต้องบอกว่าเวลาที่ดูแลคนไข้นะคะก็จะบอกว่าเราไม่ได้ดูตัวเลขเราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เรารักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่า LDL อ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็งทำให้แตกทำให้ตีบง่ายขึ้นแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็ควรจะต้องทำให้ LDL มันต่ำมาก
1: ๆครับ
0: แต่ถ้าใครที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราอาจจะยอมรับ LDL ที่สูงขึ้นได้ยันหลักๆง่ายๆเลยอันแรกคือเขาคนนั้นนะคะมีโรคแล้วหรือยังถ้าเกิดเราบอกว่ามีเส้นเลือดแตกไปแล้วเส้นเลือดตีบไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยากให้เกิดแล้ว
1: ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการ LDL ที่ต่ำมาก
1: ๆครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มนี้คุณหมอที่ดูแลก็มักจะให้ยา
1: แน่นอนครับผม
0: แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เจอเราแล้วแบบมาโฟกัสก็คือว่าอุ๊ยมาตรวจสุขภาพแหละ
1: ใช่
0: แล้วก็เจอว่ามีคอเลสเตอรอลสูงบ้างใดบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นกับว่าเขามีความเสี่ยงเยอะไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะ LDL เนี่ยก็ควรจะต้องต่ำกว่า130แล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเราอาจจะขอให้ต่ำกว่า100ต่ำกว่า70อันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะคะอันที่2ก็คือถามว่าคอเลสเตอรอลมันมีความจำเป็นบอกแล้วว่าเอาไปสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้เอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างวิตามินได้แปลว่าต่อให้กินอาหารเข้าไปร่างกายก็ต้องสร้างเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลอะค่ะเราสร้างเองของเราอยู่แล
1: ้
0: วเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอ้วนหรือจะผอม
1: คอเ
0: ลสเตอรอลเรามีของเราอยู่แล้วแต่แน่นอนค่ะอีกส่วนนึงที่ใส่เข้าไปจากอาหารนี่แหละ มันก็จะทำให้มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
1: ย้อนกลับมาที่คำถามครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าคนผอมมักจะชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันต่ำก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไปเจาะเลือดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะผอมแล้วจะไปเจาะดูทำไมถูกไหม
0: มีคนแค่บอกว่าไม่เจาะคือไม่ป่วย
1: ถูกต้องครับเพราะไม่รู้นั่นเอง
0: ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราจะสงสัยหรือจะยังไงเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคะข้อที่1คือคนในบ้านเราอ่ะไม่ต้องเกี่ยวว่าอ้วนหรือผอมนะแต่ถ้าคนในบ้านเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงกันหลายคนเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ควรเช็คนะคะเพราะว่ามันมักจะไม่ค่อยมีอาการเลยกลุ่มที่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมักจะมีปื้นสีเหลืองตรงบริเวณหนังตานะคะหรือว่ามีเป็นตุ่มๆสีเหลืองๆนะคะตรงบริเวณหลังมือตรงบริเวณข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยาบางคนอาจจะเป็นเรื่อง

0: ของโรคสุขภาพใดๆที่ทำให้การเผาผลาญหรือว่าการจัดการคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ดีอันนี้ก็จะสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ควรตรวจแหละ
1: ใช่ครับ
0: เป็นพื้นฐานไว้ก่อน
1: โดยสรุปเลยคือไม่ใช่ว่าผอมเนี่ยแล้วจะมีไขมันในเลือดต่ำนะครับคนผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีครับอันนี้เรารู้จักตัวคอเลสเตอรอลนะครับที่มีทั้งตัวไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวกันไปแล้วนะครับเราก็มาเจาะกันเรื่องอาหารเลยละกันว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผม
0: โอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช่เพราะว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะมาเลี่ยงตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมาก
1: ๆ
0: มันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้
1: เราไม่รู้มันจะไปไหนถูกไหมคะมันก็ต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือดของเรา
0: แต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรอ่านง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทํามาจากสัตว์
1: ครับผม
0: จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะ
1: ค
0: จากสัตว์เท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกนี้จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงเช่นเดียวกัน
0: ค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในนั้นนะคะมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดถึงกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะแต่เนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ 10% นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส
1: ์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทานไขมันเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทอดใช่ไหมครับซึ่งการทอดเนี่ยนอกจากจะเป็นการทอดโดยปริมาณที่ใช้ไขมันสูงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิก็มีผลนะครับการทอดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยเพิ่มปริมาณไขมันเลวในหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันครับผม
0: ค่ะก็โดยสรุปนะคะอันแรกก็คือว่าเราลดปริมาณไขมันที่จะเอามาปรุง
1: ครับ
0: ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นอะไรดูเยอะเนาะโอเคอันที่สองก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทอดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการทอดโดยการใช้ความร้อนสูงสูงหรือเราใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะน้ำมันที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกัน
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันเลวกันไปแล้วครับเรามาพูดถึงเรื่องไขมันดีกันบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอะไรบ้างครับที่เราจะเพิ่มไขมันดีในหลอดเลือดเราได้บ้างครับ
0: โอเคคราวนี้เราจะมาโฟกัสที่คอเลสเตอรอลตัวดีเนาะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเรามีอาหารอะไรไหมคล้ายๆกันต้องบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันมีการสร้างเป็นปกติคอเลสเตอรอลตัวดีก็มีการสร้างเป็นปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะการเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมักจะมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
1: ใช่คร
0: ับ ยกตัวอย่างนะคะเราลดน้ำหนักอันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้น
1: เรา
0: ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราไม่สูบบุหรี่หรือเราหยุดสูบบุหรี่อันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นอันแรกเลยคือแอลกอ

0: พอค่ะแต่
1: หุ้ยพอได้ยินว่ากินแอลกอฮอล์เพิ่มไขมันดีปุ๊บมาเลยครับ1ขวดป
0: ึ๊บแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มไขมันดีได้ไม่ต่างกันหมายความว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินมากแล้วยิ่งเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มเนี่ยให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าดริ้งเดียวอย่างเงี้ยนะคะต่อวันเนาะอันนี้ก็จะเพียงพอในการเพิ่มตัว HDL นะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องไขมันดีเนี่ยน่าจะมีหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ตัวไขมันตับปลาล่ะกินแล้วมันช่วยเพิ่มไหมหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการกินแล้วเพิ่มตัวไขมันดีหรือ HDL หรือเปล่า
0: เรามาแยกกันนะเมื่อกี้เราคุยกันที่ในเลือดใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวทีนี้เรามาคุยกันที่อาหารบ้างอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันใช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้มพูดคำหนึ่งบอกว่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอันเนี้ยสับสนค่อนข้างเยอะ
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ครับ
0: น้ำมันตับปลาเนี่ยเวลาเขาทำอะค่ะเขาจะเอาเครื่องในสัตว์นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมาบดแล้วมาสกัดเขาถึงเรียกว่าเป็นน้ำมันตับปลาซึ่งในนั้นจะมีวิตามิน A เยอะเนาะมีวิตามิน A เยอะมีวิตามิน D นะคะแล้วก็จริงๆมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าเขาอาจจะสกัดออกแล้วทำเป็นแคปซูลใดๆงั้นหลักๆของน้ำมันตับปลามักจะเป็นตัววิตามิน A
1: ครับผม
0: อันที่2เราเรียกว่าน้ำมันปลาต่างกันนิดเดียวไม่มีคำว่าตับใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเขาจะเอาเนื้อหนังแล้วมาสกัดน้ำมันเพราะฉะนั้นมันคือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อหรือที่หนังของปลาแล้วออกมาน้ำมันปลาที่ว่านี้มันจะมีข้อดีคือมันจะมีน้ำมันชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยเลยข้อดีของโอเมก้า3ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินโอเมก้า3เยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดการอักเส
1: บ
0: แล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคอเลสเตอรอลโดยตรง
1: ครับ
0: แต่ว่าการลดการอักเสบและทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของสุขภาพโดยรวมรวมถ
1: ึ
0: งเรื่องของระบบหลอดเลือดดีมันก็เลยทำให้สับสนไปหมดเลยว่าอ๋อกินน้ำมันปลาแล้วดีมันอาจจะดีจริงค่ะแต่มันคนละส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
1: อันนี้โดยสรุปเลยก็คือตัวโอเมก้า3โอเมก้า6หรือแม้กระทั่งน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตัว HDL นะครับบางคนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเฮ้ย HDL เราต่ำแล้วเราไปกินน้ำมันปลาน้ำมันอะไรพวกนี
0: ้
1: ไม่ได้เป็นตัวที่ไปเพิ่ม HDL โดยตรง
0: อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยตั้มพูดว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนาะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะระบบของการคิดโอเมก้าเนี่ยเราคิดเฉพาะไขมันที่ไม่อิ่มตัวเมื่อกี้ตัวที่แย่คืออิ่มตัวถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดว่าไขมันไม่อิ่มตัวแล้วนะดังนั้นถ้าเราเลือกไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่เราจะไปกินไขมันอิ่มตัวแน่นอนไขมันตัวเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวเราต้องลดลง
1: ครับ
0: อันนี้ถามว่าดีไหมทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวกันเถอะพอเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวปั๊บในไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราจะแบ่งเป็น3ระบบอีกโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะโดยระบบก่อนนะโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเส
1: บ
0: ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกเอ้ยโอเมก้า3มันดีโอเมก้า3อยู่ในไหนอยู่ในปลาใช่ไหมคะยิ่งปลาทะเลน้ำลึกก็จะยิ่งมีมันเยอะก
1: ็
0: จะยิ่งได้เยอะขึ้นหรือถ้าเอาเป็นปลาทั่วไปเรามองอย่างนี้เลยค่ะถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fatty fish หรือปลาที่มันอะอะไรบ้างอะต้องถามเชฟละล่ะอันเนี้ย
1: ตั้งข้างหน้าของเราเลยครับนั่นคือปลาแซลมอนนั่นเองนะที่มีตัวโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆที่มีไขมันสูงเพราะว่าน้ำที่ลึกเนี่ยเขาต้องกินอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมไขมันตามร่างกายเวลาว่ายน้ำเยอะๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าปลาที
0: ่
1: อยู่น้ำลึกๆเนี่ยมีไขมันโอเมก้า3
0: ที่ไม่มีตังอะพี่อยากได้ปลาไทยอ่ะที่มันมีโอเมก้า3อ่ะ
1: จริงๆปลาไทยส่วนใหญ่ต้องแยกนะครับว่าเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาทะเลถ้ากลุ่มปลาแม่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อดีของการที่ไขมันไม่เยอะคือปลาเขาลีนคือปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าเราอยากได้ตัวโอเมก้า3เนี่ยผมว่าตัวปลาไทยที่เป็นปลาแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้
0: มีอันนึงที่เยอะพี่ว่าปลาทูนะก็จะมีคนพูดพวกของปลาโอทั้งหลายที่เราพูดอ่ะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแคตตากรีเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ปลาไทยที่ไขมันดีขึ้นนิดนึงนะครับนั่นก็คือส่วนของปลาอินทรีย์ครับปลาอินทรีย์เนี่ยดีเลยคือหนึ่งคือปริมาณโปรตีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นนะครับอีกอันนึงคือมีปริมาณไขมันพอสมควรแล้วก็เป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงที่ไขมันเยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นคือปลาช่อนครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของโอเมก้า3ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีอีกอันคือโอเมก้า6ในโอเมก้า6เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้า6อะค่ะเป็นไขมันที่มีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทั่วไปนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันทานตะวันหรืออะไรเงี้ยการใช้น้ำมันกลุ่มนี้ค่ะถ้าเอาไปแทน

0: ที่กลุ่มไขมันอิ่มตัวมันจะสามารถช่วยลดเรื่องของ LDL หรือว่าลดคอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดีเลยจริงๆกลุ่มนี้ลด LDL ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือโอเมก้า9โอเมก้า9ก็คือน้ำมันมะกอกที่เราเคยได้ยินกันเนาะน้ำมันมะกอกมีข้อดีก็คือ1มันเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวข้อที่2คือมันมีผลกลางๆสำหรับเรื่องของการอักเส
1: บ
0: นะคะแต่ว่าที่ดีแล้วมีคนพูดกันมากมายก็คือมันสามารถช่วยเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เหมาะนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือใดๆเนี่ยก็จะชอบพูดว่าให้กินกลุ่มของน้ำมันพวกนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่อยากจะใช้โอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันแพงนะคะเราก็อาจจะเลือกโอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็อาจจะถูกลงมานิดนึงที่จะมีเรื่องของตัวโอเมก้า9เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นเรากินแต่ของทอดใดๆนะคะแล้วได้รับน้ำมันพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราจะใช้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เอามาทดแทนส่วนที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าวางเอาไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันตัวเลวแล้วในบรรดาของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวที่ว่านี้ถ้าเราเลือกให้มันมาจากโอเมก้า3เยอะขึ้นนะคะหรือว่าโอเมก้า9เยอะขึ้นมันก็จะช่วยทำให้นอกเหนือจากลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยอะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ไปแล้วครับยังมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆนะครับที่เราสามารถนำมารับประทานแทนตัวไขมันอิ่มตัวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับธัญพืชต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถั่วนะครับถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นกลุ่มงาเองเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่ให้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม
0: ง่ายๆเลยพวกนี้เวลาที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะทำน้ำมันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้โอเคแล้วเวลาที่น้ำมันที่เกิดจากของพวกนี้จะเป็นน้ำมันที่มันไม่เป็นไข่เป็นก้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งนึงที่จะสามารถให้เรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวที่ถ้าเรากินเป็นลักษณะของถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ไฟเบอร์ด้วยและได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีมีแร่ธาตุแล้วก็มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
1: อีกอย่างนึงเลยคือเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะด้วยนะครับพี
0: ่
1: เวลาใส่เข้าไปอาจจะทำให้อาหารเนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส่วนผักและผลไม้อีกอย่างนึงที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงนั่นก็คือนี่นะครับตัวอะโวคาโดที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานแล้วก็จะค่อนข้างสบายใจในระดับหนึ่งนะครับผม
0: แล้วสุดท้ายนะคะน้ำมันที่เราเห็นนะคะหลักง่ายๆเลยคือเลือกน้ำมันที่วางเอาไว้ไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะพวกนี้แปลว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะส่วนวิธีการเลือกน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของอาหารที่เราทำที่ตั้มเคยคุยไปแล้วนะคะว่าเราจะทอดเราจะผัดหรืออะไรแล้วง่ายสุดก็คือเราเลี่ยงพวกน้ำมันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยค่ะพอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงในการที่จะเอามาทำอาหารแต่ว่าเวลาที่เรากินเราไม่ได้กินน้ำมันเราไม่ได้กินอะไรดิบๆเราจะเอามาทำอะไรดีเพื่อจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวค่ะ
1: โอเคผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปลาเมื่อกี้ดีกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับอย่างปลาทูเนี่ยเอามาประกอบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามักจะเจอว่าปลาทูเนี่ยมักจะเอาไปทอดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ข้อดีของปลาทูกับกลายเป็นว่าเราได้ไขมันเหลวเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงครับเป็นปลาทูนึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้หรืออีกอย่างนึงที่สามารถทำได้อยากได้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมครับเราไปใช้เป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็จะสามารถทำให้ปลาทูเนี่ยเหลืองกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ต่างจากเอาปลาทูเนี่ยไปทอดในน้ำมันทุ่มๆเลยครับ
0: ทำนิดนึงถ้าเราทำปลาทูนึ่งอ่ะปัญหาที่เจออย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะทำยังไงมันถึงจะสามารถลดกลิ่นได้
1: จะบอกว่าเราก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดที่จะมาดับกลิ่นได้นะครับอย่างเช่นตัวตะไคร้ตัวขิงตัวข่าต่างๆพอเวลาเรานึ่งรวมกับตัวปลาเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปดับกลิ่นได้พอสมควรครับหรือแม้กระทั่งตัวปลาช่อนเองที่มันจะมีกลิ่นอยู่ตามผิวหนังนะครับสามารถล้างโดยใช้เกลือมาขัดบริเวณเมือกออกก่อนหรือว่าไม่อยากทานหนังปลาช่อนเลยที่มันจะมีปริมาณไขมันสูงเนี่ยเราก็ลอกออกก่อนได้มันก็จะลดกลิ่นได้พอสมควรครับแล้วก็วิธีการชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยยัดเข้าไปในช่องท้องแทนนะครับมันก็จะเป็นการทำให้น้ำมันหอมระเหยของตัว
0: อินฟิวส์เข้าไปในกล้ามเนื้อ
1: มันก็จะถูกอินฟิวส์หรือตัวค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงครับมันก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปลาได้ค่อนข้างเยอะครับผม
0: แล้วอีกอันนึงนะคะในคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายตั้มเขามักจะเข้ามาถามแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกินไขมันเลยโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ย

0: กินแบบลีนกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยคำถามคือมันโอเคจริงหรือเปล่า
1: จริงๆจะบอกว่าไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้ร้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับและอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยคือเขาช่วยดูดซึมตัววิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันนะครับอาทิเช่นอะไรบ้างกลุ่มวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณไขมันลดลงมากๆเนี่ยบางทีเราจะขาดวิตามินเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเวลาคนออกกำลังกายมากๆบางทีเราก็จะไม่ได้แนะนำให้เรากินลีนหรือคลีนไปเลยนะครับเราก็จะให้แนะนำกินในปริมาณที่เหมาะสมซะมากกว่าครับผม
0: เหมาะสมอย่างนี้คืออะไรคะ
1: จริงๆถ้าเกิดต่อมื้อเนี่ยเวลาผมปรุงเองผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะนะครับในการปรุงอาหารหรือถ้าเกิดนึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะหาซอสอะไรบางอย่างที่เราเติมไขมันได้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินแล้วเนี่ยยังช่วยของรสชาติด้วยเพราะว่าเรากินลีนๆเกินไปเนี่ยบางทีรสชาติหรือเฟลเวอร์บางอย่างเนี่ยเขาละลายอยู่ในไขมันพอเราตัดออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่อร่อยเพราะว่ามันขาดกลิ่นหรือขาดรสชาติบางอย่างที่มันทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นค่ะ
0: มีคนถามว่างั้นไม่กินเลยได้ไหมในกรณีของไขมันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากการที่จะทำให้การดูดซึมวิตามินโดยเฉพาะวิตามินละลายไขมันลดลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไขมันนะคะมันมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับระบบของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราขาดไขมันไปเลยนะคะหรือว่าไม่กินไขมันไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกจะมีผิวแห้งอันที่สองเนี่ยอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกับการติดเชื้อใดๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะบอกว่าไม่กินเลยแต่ว่ากินได้ค่ะในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนที่ตั้มบอกก็คือว่าถ้ามองในภาพรวมเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าไม่เกิน 30% หรืออะไรใด
1: ๆ
0: จริงๆต้องบอกว่ากินได้ถ้าเกิดจะกินเยอะขึ้นให้เลือกไขมันให้เป็นไขมันที่ดีหน่อยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็ถามว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมเอาเป็นว่าประมาณสัก 30% เนี่ย เรารับได้อยู่แล้ว1ใน3ของอาหารเราควรจะมีของทอดอยู่
1: คร
0: ั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามดูในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทางมหิดล Channel นะคะวันนี้หมอเอกับหมอตั้มขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify AnchorJukes.
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: ถ้าเกิดเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยในการชะลอความแก่ได้ก็ทั้งคงความสวยได้นอกจากดูแลสุขภาพของเราข้างในแล้วเนี่ยก็จะทำให้ภายนอกเราสวยงามด้วยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะสำหรับเส้นผมของเราถ้าเกิดเราไม่อยากผมงอกนะคะผมของเราจะมีตุ่มขาวๆนะคะคล้ายๆที่เก็บสารอาหารซึ่งเวลาเราแก่มากขึ้นการสังเคราะห์เนี่ยลดลงซึ่งการสังเคราะห์เม็ดสีลดลงเนี่ยเกิดจากมีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นตัวนี้เป็นตัวอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราจะกินอาหารยังไงเพื่อต้านพวกสารตัวนี้ก็คือพวกอาหารที่มีพวกเอนไซม์คาตาเลสนะคะเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มผักโขมนะคะกระเทียมอะโวคาโดสับปะรดเชอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เราผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะซึ่งสารอาหารหลักๆก็จะมีกลุ่มวิตามิน B7 หรือไบโอตินพวกกระหล่ำปีต่างๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยอะโวคาโดกลุ่มวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงสร้างฮีโมโกลบินอันนี้สำคัญยังไงคือตัวการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะช่วยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเส้นผมของเราด้วยถ้าเกิดเราเส้นผมเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยผมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาของเราแน่นอนเลยเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะแล้วก็สารพวกเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นโปรวิตามิน A เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะก็คือผักกลุ่มสีส้มอย่างเช่นพวกแครอทสีเหลืองอย่างเช่นพวกฟักทองสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มถ้าพวกผลไม้ก็อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกแตงโมนะคะ

การป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต้อกระจกนะคะจะมีสารอาหารที่เด่นๆก็จะมีพวกวิตามินซีนะคะวิตามินอีแล้วก็สารกลุ่มฟึกษาเคมีพวกไบโอฟลาโวนอยด์ที่เด่นๆคือแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินจะพบมากในกลุ่มผักผลไม้สีม่วงแดงอย่างเช่นกะหล่ำปีม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือลูกม่อนหรือว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกองุ่นม่วงองุ่นแดงนะคะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของเราจะเริ่มมีริ้วรอยมีตีนกามากขึ้นมีความหมองคล้ำมากขึ้นกระฝ้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นในกลุ่มของผักที่เด่นๆก็คือในกลุ่มที่มีวิตามิน A E C มากขึ้นนะคะก็คือพวกผักใบเขียวเข้มนะคะส่วนผลไม้เช่นฝรั่งนะคะผลไม้ตระกูลส้มอะโวคาโดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ค่ะสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจากการอุดตันของพวกไขมันตามรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามรูขุมขนต่างๆก็คือการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลสูงเกินไปแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกตัวผลไม้เราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีน้ำตาลต่ำในอาหารสูงหน่อยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มฝรั่งนะคะแอปเปิ้ลชมพู่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปริมาณผักผลไม้วันหนึ่งเนี่ยควรจะได้รับประมาณอย่างน้อย400กรัมต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า400กรัมเนี่ยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โรคมะเร็งต่างๆได้แล้ว400กรัมของผักผลไม้รับประทานยังไงนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนก็คือ3ส่วนจะเป็นตัวของผักนะคะ3ส่วนของผักเนี่ยก็คือเท่าไหร่ถ้าเป็นผักดิบก็คือ6ทัพพีต่อวันถ้าเป็นผักสุกก็คือ3ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวของผลไม้1ส่วนก็คือ6ถึง8ชิ้นคำนะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นผลก็จะเป็นเท่ากำปั้นอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ลูกเท่ากำปั้นหรือว่าถ้าเป็นผลใหญ่ๆหน่อยอย่างเช่นแก้วมังกร1ส่วนก็คือครึ่งผล6ชิ้นคำค่ะ

0: จากการที่คนไข้ต้องนอนเฉยๆบนเตียงเพราะว่ากิจกรรมทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเนื่องจากความที่เขาปวดแผลเขาก็จะลืมไปชั่วขณะหนึ่งเราก็จะไปกระตุ้นเขาอ่ะบอกว่ามีดนตรีมาเล่นนะเราไปฟังแล้วก็ไปร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาก็จะลืมความเจ็บปวดชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงก็จะช่วงนานเหมือนกันประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะได้เขาจะลืมความเจ็บปวดช่วงนี้ไป
1: อยู่ในนี้มันไม่เห็นอะไรเนาะเห็นแต่ห้องคนไข้เห็นแต่พยาบาลนี่มีดนตรีมาให้เขาชื่นใจมันก็แล้วเขาก็มีส่วนร่วมคืออย่างน้อยที่สุดเขาร้องไม่ได้เขาก็เป่าไอ้เขย่าแซกอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนร่วมก็น่าจะดีนะคะ
2: ถ้าถามว่าต่างกันเห็นชัดเจนเลยอย่างเคสคนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสนึงอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาแก้ปวดเนี่ยให้ตลอดเลยให้ทุก6แต่ว่ามันก็จะมีการวิธีการซัพพอร์ตหลายๆทางแล้วก็ไปเข้าไปพูดกับเขาได้ว่าทนไหวไหมคะคุณย่าถ้าทนไหวเนี่ยยาแก้ปวดเราผ่านไปก่อนได้ไหมเขาก็พอทนไหวแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามือของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลยตะกี้อย่างตะกี้เลยนะคะที่เพิ่งได้มีการเล่นดนตรีไปเนี่ยคือคนไข้

0: คุณสุนี่ก็มาเล่นในห้องเลยนะ
1: เพราะว่าท่านเป็นคนไข้ที่เดินไม่สะดวก
0: ครับ
1: เราก็มาเล่นให้ฟังในห้องเราก็มาเล่นให้ท่านฟัง 3-4 อาทิตย์แล้ว
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าเขาต้องขอเราถึงมาเล่นให้ฟังแต่ว่าตรงไหน
1: ทั้งสองอย่างคือขอด้วยแล้วเราก็มาได้ด้วย
0: ครับ
1: ครับพอดีท่านก็ชอบดนตรี
0: อันนี้เป็นเพลงฝรั่งเพลงสากล
1: ใช่สากลซึ่งจะเรียกว่าร่วมสมัยก็ได้

0: Really beautiful.
1: อยากฟ
0: ัง
1: เพลงอะไรเป็นพ
0: ิ
1: เศษไหมคะ
0: ใจเล่นไหน
2: ใจไหนเหรอ

0: plays violin, she plays clarinet. So usually when you have a music therapist, you have someone who plays many things.
1: Mm-hmm. Could you please compare between the music therapy in your country, in the US and Thailand?
0: Yes. Music therapy in the US has about a 65-year history of training programs, everything from the bachelor's degree up through a PhD in music therapy, and a great history of research base. In Thailand, it works just as well. We just have the training history that, that we have in the U.S.
1: It's so the beginning, right?
0: It is, yes. So we have a master's degree, which will be the first master's degree in music therapy in all of Southeast Asia that will begin in June at Mahidol. So we've been doing workshops for the last 4 years. I've traveled back and forth between the U.S. and Thailand to do the therapeutic uses of music workshop. To help medical professionals, physiotherapists, occupational therapists, psychologists understand what is it about music and about trained music therapists that would be beneficial for collaborating in the culture here and in the medical setting here. And who does music help? So we know that music is beneficial from newborn babies all the way through very old patients. So music works across the lifespan, and it's not dependent on someone being a musician. It's not dependent upon someone being very, very smart. So anyone can participate in a musical experience regardless of their age or their ability level.
1: How does music heal the patient?
0: I don't know that the music heals the patient, but what it does is give them the best quality of life they can possibly have. So we know music is very motivating. If you go to exercise and you forget your iPod and you get on the treadmill and you run and you feel like it's never going to stop, your workout will never end and you're so tired. But if you have your iPod,
1: it's different.
0: You have the music that you've selected and you can run to the beat of the music and it's very uplifting
1: and motivating.
0: You can go. So music has a motivating component that I think does help in a healing environment. So it's not that the music itself does the healing, but it does things for our mind and our spirit in order to help us move forward with some other kind of treatment plan. So be it physical exercise or medical or mental exercises that we need in order to be as healthy as we can be. So it changes the quality of life for patients, even at the end of life.
1: ชัดเจนนะครับผมสงสัยอย่างหนึ่งคือพอฟังเนี่ยเอ๊ะเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวไหมฮะอย่างของฝรั่งหรือของที่สหรัฐเขาอาจจะเวลาได้ยินเพลงขึ้นมาเขาอยากจะเต้นอยากจะร้องเขาทำได้ทันทีแต่ของคนไทยเราอาจจะมีอาการเขินอายไม่ค่อยจะ
2: มีส่วน
1: แสดงออกทางดนตรีกัน
2: บางส่วน
1: ฮะ
2: แล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยผมว่าดนตรีค่อนข้างจะปิดกั้น
1: ครับ
2: พูดตรงๆนะค่อนข้างจะปิดกั้น
1: ครับ
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปิดมากขึ้นเราก็ต้องคงต้องพัฒนาไปเรื่อย
1: ๆ
2: เพื่อให้มิวสิกเทอราปีเนี่ยเข้าไปถึงใจของคนให้ได้เป็น Music for the Mind and Spirit
1: ครับก็คงจะได้ประโยชน์จากอาจารย์ดีน่าม
2: ากเลย
1: ที
2: ่มากเลย
1: วิชา
2: ครับ
1: ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนประจำไหมฮะคือต้องกลับมาเรื่อยๆตลอด
2: คือท่านสอนประจำแต่ไม่ได้อยู่ประจำ
1: อ๋อ
2: ตอนนี้เราก็ใช้วิธีทางเทคโนโลยีช่วยก็มีการสกายป์กันมีการcontinue communication always
1: ครับ so thank you so much and ขอบคุณมากๆนะครับที่มาทำหน้าที่นะครับขอบคุณนะครับ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ

0: ที่นี่เป็นตึกเด็กของกุมารเวชศาสตร์เป็นเด็กที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคที่ต้องดูแลกันหลายวันนะครับส่วนมากเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม
1: ครับ
0: เด็กเล็กเด็กกลางเด็กโต
1: เด็กเล็กนี่คือเริ่ม
0: ประมาณเกิดถึง2ขวบ
1: ถึง2ขวบครับ
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้จะเรื่องภาษาอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ใช้จังหวะใช้ทํานองง่ายๆที่เขาเข้าใจ
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอาทํานองมาแต่งเป็นเพลง

0: มีเด็กเล็ก
1: มีเด็กเล็ก
0: ครับ
1: แล้วก็เด็กกลางก็โตขึ้นมาอีกหน่อยก่อน10ขวบ
0: ก่อน10อ๋อ
1: ถ้าหลัง10ถึง15นี่ก็จะเป็นเด็กโต
2: ซึ่งก็จะ
1: ทีนี้ถ้าเด็กมาร่วมกับเราได้เราก็แบบคล้ายๆกับผู้ใหญ่คือมาจัดสถานที่ให้แต่ถ้าเด็กไม่สะดวกที่จะเคลื่อนไหวจะต้องให้ยาให้น้ำเกลืออะไรเราก็ไปดูเล่นให้ที่เตียง
0: ครับ
1: คือเด็กยังจะไม่ชินคนแปลกหน้าเราก็ใช้คนของเราในปริมาณที่ไม่เยอะมากเกินไป
0: คร
1: ับ แล้วก็เด็กก็คงต้องอยู่กับผู้ปกครองด้วย
0: ครับต้องหลอกล่อหน่อยให้เด็กทันสนใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ
3: นี่

0: จารย์ครับวันนี้ผมได้เห็นการนำดนตรีมาใช้บำบัดในหลายๆหน่วยของโรงพยาบาลศิริราชนะครับแต่คำถามนึงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่อาจารย์พาไปชมในหน่วยคืออาจารย์เป็นหมอผ่าตัด
1: ครับ
0: นะฮะแต่ทำไมอาจารย์ถึงมาสนใจเรื่องดนตรีจนนำเอาดนตรีมาบำบัดมันเริ่มจากตรงไหนยังไงฮะในส่วนตัวของอาจารย์เอง
1: คือผมสนใจดนตรีมาตั้งนานแล้วก่อนมาเรียนแพทย์เดชันไป
0: ครับเอาเลยฮะ
1: ครับ
0: คืออาจารย์เป็นหมอที่มาสนใจดนตรีหรือเป็นนักดนตรีแล้วมาเรียนหมอ
1: ก็ไม่ใช่นักดนตรีก็เป็นนักเรียนแต่ได้มีโอกาสสัมผัสกับดนตรีนะครับแล้วพอมาทำงานที่นี่เป็นหมอผ่าตัดก็อาจจะทิ้งดนตรีไปพักหนึ่งแต่ความสนใจมันยังอยู่ในกระแสโลหิตอยู่ใน DNA อยู่แล้วก็แล้วพอดีตอนนี้มีจังหวะที่ดีที่อาจารย์สุกรีชวนไปทำงานด้านดนตรีบำบัดก็เลยได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาเจอน้องๆที
0: ่
1: เป็นนักดนตรีบำบัดที่เขาสนใจแล้วก็คือมีความรักในงานนะ
0: ครับ
1: แล้วก็สนใจงานรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะทำให้เขามีความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับเด็กๆที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารการเรียนรู้ให้ผมไปเห็นว่าสิ่งพวกนี้จะมีประโยชน์กับคนในวงกว้างมากก็เลยทำงานนี้ต่อมาแล้วก็เรากำลังสร้างคนของเราขึ้นมาสร้างองค์ความรู
0: ้
1: ขึ้นมาซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกเพราะเดี๋ยวนี้เราก็มีคนที่สนใจทางด้านนี
0: ้
1: แต่ยังกระจัดกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง
0: ๆ
1: อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆดนตรีนี่มันคู่กับชีวิตมานานแล้วแต่การนำมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ชัดเจน
0: ครับคืออาจารย์บอกตอนต้นว่าตัวเลขอาจจะยังไม่แน่นอนหรือผลงานวิจัยที่บ่งบอกว่าดนตรีไปบำบัดแล้วได้ผลอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ยังไม่แน่แต่สิ่งที่ผมเห็นตลอดเวลาในการอาจารย์พาเดินไปชมหลายหน่วยเนี่ย
1: ค
0: ือว่าเห็นคนไข้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เขามีความสุข
1: ใช่
0: เมื่อเขาได้ฟังดนตรีหรือเขาลุกขึ้นมาร่วมกิจกรรมด้วยอาจจะร้องด้วยหรือเล่นด้วยหรือว่าเป็นเด็กๆที่มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะสิ่งนั้นเห็นแน่ๆ
1: ใช่แล้วมองชีวิตแบบโฮลิสติกเนี่ยเราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยมันครอบคลุมชีวิตในองค์รวมของทุกคน อยู่แล้ว
0: การที่อาจารย์นำบทเพลงมามอบให้กับคนไข้เขาก็มีความสุขเห็นรอยยิ้มของเขาก็มีความสุขแล้วถ้าถามกลับว่าแล้วความสุขของอาจารย์ในการทำหน้าที่นี
1: ้
0: จากเดิมเป็นหมอผ่าตัดแต่ว่าตอนนี้มาทำดนตรีบำบัดความสุขของอาจารย์คืออะไรครับ
1: คำตอบคุณแอนให้ผมมาแล้ว
0: คืออะไรฮะ
1: เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุข
0: เท่านั้นเองนะครับอ
1: ันนี้เป็นการเหนี่ยวนำกันเป็นวงจรของสมองการที่เห็นคนอื่นมีความสุขและทำให้เรามีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่า mirror neuron เป็นกระจกที่ดีถ้าเราเป็นกระจกที่ดีก็สะท้อนความดีไปมาเนี่ยงั้นถ้าความสุขนี่มันก็จะแผ่ทั่วไปครับ
0: เพราะสะท้อนไปมามันก็จะกว้างออกไปเรื่อยใช่ไหมแล้วทุกคนก็ได้รับความสุขไปเรื่อย
1: ใช่
0: ขอบคุณครับที่วันนี้ทำใหทั้งผมและคุณผู้ชมที่ชมรายการมีความสุขไปด้วยกันนะคร
1: ับ
0: ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ

การฉีดเต้านมเพื่อให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทำไม่ได้ถ้าแบ่งวิธีการฉีดเนี่ยหมอขอแบ่งสารที่ฉีดเป็น2แบบ1ฉีดฟิลเลอร์2ฉีดไขมันฟิลเลอร์อาจจะสวยระยะสั้นแต่ระยะยาวอันตรายแน่นอนเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์อย่าใช้ส่วนการฉีดไขมันตนเองเนี่ยแนะนำในเฉพาะบางเคสนะครับเช่นเคสที่ฉีดปริมาณน้อยๆฉีดไขมันเนี่ยถ้าฉีดเยอะๆหรือฉีดผิดหรือฉีดโดยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือฉีดในสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือติดเชื้อหรือคำได้เป็นก้อนๆหรือฉีดไปแล้วยุบไปหมดเหลือกลายเป็นหินปูนกระจายในเต้านมก็มียาคุมกำเนิดหรือฮอร์โมนที่ได้รับภายนอกเนี่ยนะครับมีผลกับเต้านมไหมต้องบอกว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ผลหลักหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ากินยาฮอร์โมนแล้วเต้านมจะโตขึ้นจาก A เป็น B เป็น C เป็น D แล้วอยู่ถาวรตลอดไปคงเป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะมีผลบ้างในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากหน้าอกใหญ่แล้วทานยาฮอร์โมนยังถือว่าเป็นวิธีที่เข้าใจผิดครับสำหรับยาหรืออาหารเสริมทางการแพทย์ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าดีมีแต่พิสูจน์ว่าให้โทษที่ดูบวมโตขึ้นเนี่ยไม่ใช่เนื้อเต้านมแต่เป็นน้ำเป็นเกลือที่ร่างกายดูดกลับเข้ามาแล้วดูแค่บวมๆขึ้นเท่านั้นเองอันตรายของยาต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะมีส่วนประกอบของสเตียรอยด์การใช้โดยที่ไม่รู้ขนาดไม่รู้ข้อบ่งชี้ไม่รู้ว่าทานนานขนาดไหนเนี่ยรับรองว่าเป็นโทษกับระบบหัวใจระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบฮอร์โมนในร่างกายแน่นอนครับครีมที่ทาแล้วอกจะโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นคนไข้เนี่ยยังไม่มีใครได้ผลสักกระไรหนึ่งภัยจากการใช้ครีมทานมเนี่ยนะครับทาไปจะเกิดผื่นแพ้หรือเกิดทำให้มีเส้นเลือดฝอยเห็นขึ้นมาหรือเป็นผิวหนังแตกลายอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นนอกจากเต้านมไม่โตแล้วยังอาจจะได้ผิวหนังที่ผิดปกติกลับไปก็ได้ครับนวดตบนมเนี่ยนะครับถือเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากเลยเพราะว่าถ้าเคยเห็นเขานวดเนี่ยเขาไม่ได้นวดแบบนิดหน่อยนะครับบิดนวดตบแรงมากเลยนะครับซึ่งการทำอย่างเงี้ยเนื้อเต้านมแทนที่จะมีความยืดหยุ่นที่ดีเนี่ยกลายเป็นเนื้อเต้านมเสียความยืดหยุ่นไปสุดท้ายเต้านมบอบช้ำอักเสบกลายเป็นได้เต้านมที่คล้อยย้อยและเหี่ยวๆกลับมาครับการผ่าตัดเสริมเต้านมเนี่ยนะครับถือเป็นการผ่าตัดใหญ่แยกเป็น2ประเด็นแล้วกัน1คืออันตรายจากการให้ยาสลบ2คืออันตรายจากการผ่าตัดนะครับหลายๆเคสที่เสียชีวิตจากสัญญกรรมเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าให้ยาชาเกินขนาดหรือให้ยาสลบโดยที่ไม่ได้มาตรฐานอันที่2คืออันตรายจากวิธีการผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยต้องมีความละเอียดอ่อนของกายวิภาคอาจจะเกิดเลือดออกฉีกขาดของเส้นเลือดฉีกขาดของซี่โครงฉีกขาดของปอดเยื่อหุ้มปอดเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจว่าจะทำสัญญกรรมหน้าอกนะครับหาข้อมูลให้ดีทั้งแพทย์สถานพยาบาลอุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการที่ใช้ถ้าไม่พร้อมเนี่ยอย่าเสี่ยงเลยครับสำหรับอาหารหลายๆอย่างที่เชื่อกันว่ากินแล้วจะแหมทำให้นมใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเช่นน้ำเต้าหู้น้ำมะพร้าวไก่อาจจะส่งผลได้บ้างในเรื่องของฮอร์โมนแต่ไม่ถาวรถ้าให้หมอแนะนำคือทานอะไรก็ได้ที่ใหม่สดสุขสะอาดและหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์กับบุหรี่2อันนี้อันตรายมากสำหรับเต้านมจากประสบการณ์ของผมนะครับผู้หญิงที่เต้านมเล็กลงจากที่เคยมีเนี่ยมักจะเกิดจาก3อย่างด้วยกันนะครับ1คือน้ำหนักตัวลดลง2ออกกำลังกาย3คือหลังให้นม

บุตรลูกหย่านมแล้วเต้านมเล็กลงเพราะว่าเต้านมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเนื้อเต้านมยังมีไขมันอยู่ด้วยคนที่ผอมลงไขมันยุบตัวลงเต้านมเล็กลงแน่นอนเช่นเดียวกับคนที่ออกกำลังกาย

0: Talk ดูแอนดอน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลูกๆหรือเด็กๆในบ้านของคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับจามคัดจมูกน้ำมูกไหลนอนกลนผื่นขึ้นตามตัวชอบขยี้ตาบ่อยๆหากเด็กมีอาการเหล่านี้แบบเรื้อรังเป็นหายๆมานานขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะเด็กๆหรือลูกๆในบ้านของคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กครับ
2: โรคภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากผิดปกติทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นผิวหนังเยื่อบุจมูกเยื่อบุตาเยื่อบุทางเดินหายใจหรือเยื่อบุทางเดินอาหารเป็นต้นโดยภูมิแพ้อาจเกิดได้จากอาหารเช่นนมวัวไข่ถั่วลิสงอาหารทะเลและสามารถเกิดจากสิ่งแวดล้อมได้แก่ฝุ่นไรฝุ่นสัตว์เลี้ยงเป็นต้นเพื่อให้ลูกๆห่างไกลจากภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงให้รับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและให้ลูกออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้ลูกเจอคือไม่ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้เช่นควันบุหรี่ควันท่อไอเสียควันจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่เลี้ยงสัตว์ที่มีขนไว้ในบ้านไม่เก็บสิ่งที่สะสมฝุ่นและเชื้อโรคไว้ในบ้านเช่นหนังสือพรมเศษอาหารและขยะต่างๆที่อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ
3: ค่ะโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะส่วนโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารเนี่ยมักพบในเด็กเล็กอย่างที่เราพบกันบ่อยๆในเด็กเล็กเป็นเกี่ยวกับแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยเมื่อโตขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนอาการภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแพ้อาหารเนี่ยจะหายคือเด็กสามารถกลับมารับประทานอาหารที่แพ้ได้นะคะส่วนโรคในกลุ่มที่2ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นในคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นนะคะพอสูดดมไรฝุ่นเข้าไปจะมีอาการน้ำมูกไหลหรือหายใจลำบากนะคะพวกนี้จะเจอในเด็กโตขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมีอาการเมื่อเข้าโรงเรียนนะคะแล้วโรคกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาการจนถึงเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ยังมีอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นน้ำมูกไหลเรื้อรังหรือบางคนมีภาวะหอบหืดหายใจลำบากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็ยังมีอาการอยู่ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูกๆคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สามัญประจำบ้านตอนน้ำเข้าหูไม่รู้จะเอาออกยังไงอะ

0: มันทุกเพลง
1: มันอะไรของพี่น้ำเข้าหูผมเมื่อกี้ผมสระผมมายังไม่ออกสักที
0: อ่ะมาเนี่ยพี่ช่วยนี่ไงลองใช้ผ้าผืนใหญ
1: ่โอ๊ยเจ็บเจ็บพี่เจ็บ
0: เหรอสงสัยมันใหญ่ไปแน่เลย
1: ต้องทำอะไรพี
0: ่เป่าอยู่นิ่งๆดิ
1: พอพี่พี่ดูการ์ตูนมากไปว่าเนี่ยมันจะออกได้ไงหูไม่ได้เชื่อมกันเดี๋ยวนะผมเอาคัตเติ้ลบัตรมาพี่ว่าจะมาแคะหูพอดีเลย
0: ต้องบอกเลยตอนนี้เนี่ยทำไมไม่บอกกันแต่แรก
2: อย่าทำแบบนี้นะคะ
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
2: น้ำเข้าหูใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
2: การที่น้ำหูแล้วเอาคัตเติ้ลบัตรแย่ลงไปในหูเนี่ยเพราะคิดว่ามันจะซับน้ำเนี่ยเป็นวิธีที่ผิดนะคะ
0: มันผิดยังไงอะคะก็ใช้แบบนี้มาตลอดเลย
2: เพราะคัตเติ้ลบัตรเนี่ยจะดันน้ำแล้วก็ขี้หูเนี่ยให้ลงลึกลงไปนะคะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเกิดแผลถลอก
0: แล้วถ้าอย่างนี้นี่มันมีวิธีแก้ยังไงบ้างอะคะ
2: มีหลายวิธีเลยค่ะวิธีที่1นะคะเอียงศีรษะให้หูข้างที่มีน้ำขนานกับพื้นเพื่อให้น้ำไหลออกมาค่ะอาจจะลองเขย่าตัวเบาๆก็ได้นะคะข้อต่อไปเอียงศีรษะวางหูข้างที่มีน้ำลงบนฝ่ามือจากนั้นใช้ฝ่ามือกดหูเบาๆนะคะแล้วก็คลายออกทำซ้ำแบบนี้จนกระทั่งน้ำไหลออกมาค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะหากทำในขณะที่ไม่ได้เอียงหูลงมาขนานกับพื้นแรงดันอาจจะยิ่งทำให้น้ำไหลลึกลงไปกว่าเดิมก็ได้นะคะข้อต่อไปค่ะให้คุณหายใจเข้าลึกๆจากนั้นปิดปากให้สนิทใช้นิ้วมือบีบจมูกให้แน่นจากนั้นเอียงศีรษะข้างที่น้ำเข้าลงแล้วค่อยๆหายใจออกนะคะแต่วิธีนี้มีข้อควรระวังนะคะห้ามหายใจออกอย่างรุนแรงเพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่แก้วหูได้ค่ะถ้าทำทุกวิธีแล้วยังไม่หายนะคะต้องไปหาหมอค่ะเพราะคุณหมอจะมีเครื่องมือในการดูดน้ำออกจากหูวิธีนี้หายแน่นอนค่ะ
0: ขอบคุณคุณพยาบาลมากนะคะนี่เข้าใจผิดกันมาตั้งนาน
2: ไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอกครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวันวรดมวิจิตค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาเลย
1: คร ับ
0: ผมเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่นะครับตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันทิตาวัฒนาพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่คุณใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะ
0: คะ
1: แล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: โซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟ

0: ันนี้เรียกอะไร
1: ไม่รู้กันบางทีลืมนานทีอายุมากแล้ว
0: นี่ข้าวผัดนี้เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
1: ก็ใส่
0: นี่อะไร
1: ใส
0: ่นี่เรียกอะไร
1: ไข่
0: ผักนี่อะไร
1: แล้วก็
0: เม็ดนี่อะไร
1: เรียกเล็กไม่รู้กัน
0: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสต์แล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาจสร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะเจอคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ็มีโทรศัพท์โทรมาว่าพี่คะเหมือนหนูเจอแม่พี่เลยมีคนโพสต์ใน Facebook คือน้องคนนี้ชื่อน้องนุ่นนะคะจากที่ได้คุยกันก็คือขอรายละเอียดเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดให้เพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสที่เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบโศกสงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสได้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการหลงลืมมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบมาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางรายการแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะกับแม่อะไรเงี้ยค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ค่ะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของสาเหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
2: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
2: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึง
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
2: ใช่
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งหมด

0: ทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
0: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
2: แม่เขาจะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็ปวดใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
0: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า3
1: โอเมก้า3
0: นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเนาะแล้วก็ไม่เค็ม
1: โอเค
0: ขับมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: วันนี้เชฟใช้อะไรบ้างคะ
1: อันนี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได
1: ้โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อน
0: แล้
1: วเดี๋ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่หมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปลามันจะออกเนื้อแข็งๆนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึงเน
2: ี่ย
0: อันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่านั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับปลากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชินผมแนะนำว่าต้องมีผ้าติดตัวไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมมีเหตุผลนะครับคุณหมอนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วผมได้ประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคนี่เรียบร้อยแล้ว
1: ก็อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ตักเลยครับ
1: ส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเรามีกระทงด้วยนะครับก
0: ็มาเติม
1: เดี๋ยวใส่ในกระทงครับเราก็ซอยกระหล่ำปีก่อนใช่ครับไม่ต้องทิ้งนะครับ
0: ไงคะทำแล้วรู้สึกยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: พอได้ไหมพอได้นะคะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าแบบมันจะต้องยากกว่านี้
1: โอเคเรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อ่ะค่ะ
0: คือ
3: มันจะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
0: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวๆเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิดอาหารเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันๆนิดนึง
1: ปลาดุก
0: ได
2: ้
0: สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
2: น้ำมันเยอะ
0: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3
1: อย่างเดียว
0: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผลไม
1: ้
0: นะคะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E เนี่ยจริงๆในผักหลายตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามินB boy ซึ่งวิตามิน B boy เนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
1: า
0: ใช่ไหมคะก
1: ็จะมีตาชา B สีฟัน B กระดูก
0: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลย
1: ครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู

0: เป็นไงบ้างครับเราดูคิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่านะคร
2: ับ
0: ซาลซ่าส้ม

0: ตอนนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัมผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก็
1: เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับใส่หวานได้บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปเมื่อกี้เป็นหลักการคร่าวๆนะครับมารบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก็ไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมฮะเราก็จะได้แล้วก็ไปรอยต่อไปสังเกตดูว่าน้ำมันจะน้ำน้อยมากบนเขียงถ
1: ้
0: ามีดไม่คมมันจะช้ำครับน้ำมันจะออกโอเคครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นเส้นนะครับ1 2ตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นี่ได้เนื้อส้มแล้วนี่นะครับได้เนื้อส้มเลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราใช้นะครับวันนี้ผมผ่าครึ่งประมาณนี้คุณไหมช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
2: คุณไหมจัดการเลยแล้วกันค่ะ
0: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็กเมนต์
1: วันนี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
0: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
3: มันจะได้แบบกระจาย
0: ถูกต้อง
1: นั่นลูกศิษย์แล้วนะ
3: ก็อีกด้านหนึ่งถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผมแล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
1: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
1: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับ3:1นะครับ

0: โดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปโอเคผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ละเอาไว้แค่นี้ก่อน
1: okay.
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ
1: ปลา
0: ครับน้ำมันมะกอกนะครับลงไปไม่ต้องเยอะรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูว่าร้อนไหมร้อนได้ไหมโอเคควันได้แล้วนะครับ first smoke ขึ้นลงปลา

0: ลดัน
1: มันก็จะสุกถึงเวลาที่ความร้อนกว่าจะหายไปมันเข้าไปอยู่ตรงกลางละทุกอย่างเกี่ยวกับปลาและเนื้อครับใช่หลังจากที่เราทำให้เขาสุกเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า resting time ก
2: ็
1: คือเวลาที่ปล่อยให้เขาพักนั่นคือเวลาที่ความร้อนยังซึมอยู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านอย่างหนึ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับก็คือหนังออกเดี๋ยวเราจะเอามาทอดอีกครั้งนึงครับโอเคในระหว่างนี้นะครับที่รอปลาผมใช้ความร้อนต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆคลึกปลาไปเรื่อยๆในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเซกเมนต์ส้มนะครับก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับ
0: รสมันเบาๆแต่ว่ามันจะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้มอ่ะ
1: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
0: พริกหยวก
1: แดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
0: หั่นหยาบ
1: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซาลซ่าเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี
0: ้ใส่จานนี่นะคะอ๋อใส่จานนั้นเลย
1: ใส่พักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับหมอแล้วก็หนังนะครับ
0: ทอดกรอบ
1: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับพอโดนน้ำมันเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาหม้อสะอาดนะครับกดทับไปเลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาแบนแป๊บเดียวจังหวะนี้เรามาเพลตติ้งจานกันครับก็คือทำจานให้สวยงามนะครับ
2: โอเคครับ
1: หนังปลานี่น่าจะได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วแน่นอนคุณใหม่อยากได้แบบไหนเอ่ย
0: กรอบเล็กๆแบบ
1: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับจะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี
0: ้ค่ะ
1: จบจานครับบีบหนึ่งปุ๊บลงแล้วครับลงละพอแล้วครับแค่นั้นได้เลย

0: โอเค
1: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยเชิญเลยครับ
0: อุ๊ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมส้มหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
1: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลมๆ
0: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
1: ครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผล

0: ข้างมากนะก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
1: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
3: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับไม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
2: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบก่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแล้วบิ้วก่อนปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บ
2: ไม่ใช่
1: อ้อมเสาปั๊บ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: ฮะไม่ใช่เหรอ
2: เออใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
1: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัฐจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคาน
3: ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหรอ
2: มันเกี่ยวกับเสาและคานได้
1: อย่าใบเยอะได้ไหมเฉลยได้ไหม
2: บอกแล้ว
1: มันชื่ออะไรครับ
2: TRX ใช
1: ่มันย่อมาจาก
2: Total Body Resistance Exercise
1: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
2: ใช่
1: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
2: ่นั่นละ
1: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
2: จริงๆมันมากับหน่วยลบของพวกนักวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลล่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
1: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เดวิซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลาม
2: ากขึ้นแล้วเขามีความรู้สึกเฮ้ยมันทนทาน
1: อ
2: ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้ก็เลยได้ไอเดียตรงนั้นมา
1: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
2: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
1: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
2: เอาไปขายต่อ
1: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเลยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันๆเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลามัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหน
2: อ
1: ันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นากาตา
4: ให้
1: เอามาสิเอาให้ก็เอามา
4: ไม่มี
1: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
4: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
4: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
4: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยกมีแอโรบิกอะไรเงี้ยคร
1: ับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
4: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเงี้ยก็ไปยก
1: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
4: ใช่
1: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRX แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRX ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ TRX ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRXก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
2: ตั้งแต่ร่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะก็ในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
1: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดำ
2: งั้นในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
1: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
2: ้ตัวสายพันธุ์ในเรื่องของการจับนะครับตัวเนี้ยมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่ไหมเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
1: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
2: ความหนักส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
1: ื่อง
2: การ
1: ฝึก
2: ใช่ครับ
1: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
2: ส่วนน
1: ี้
2: ก็คือเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะว่า
1: แกนกลาง
2: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันเหมือนกับเป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
1: จุดหมุน
2: นะครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
1: ซึ่งพวกนี้เกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ของจริงเลย
2: ใช่
4: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะ
2: ได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: เราเริ่มจากกล้ามเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของ chest press ง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนกับเราที่เราดันเล่น chest press เล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: chest press นะครับ press คือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
0: ใช
1: ่ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
0: โน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
0: โดยพื้นฐานเลยก็10ถึง12ครั้งใช่ไหมครับ
1: ขยับสามารถถอยหลังได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
0: ใช
1: ่คุณต้นครับ
0: ครับ
1: ดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้น
1: แล้ว
0: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
1: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ต
2: อันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามา
1: ท่าต่อไปคร
0: ับ ท่าต่อไปนะครับ
1: จ
0: ะคล
1: ้
0: ายก
1: ัน
0: ยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
1: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
0: เป็นหงายมือเข้าหากัน
1: แล้วก็เราล็อก
0: กลางไ
1: หล่ล็อกมือก็สอกไว
0: ้ครับ
1: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะไหล่แทน
0: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของเธอโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไฮปลาดีแนวของไฮปลาซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอ้ตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
1: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างก็ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
1: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
0: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
1: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
0: มันบังคับ
1: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพรสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพรสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
0: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
1: ไม่ต้องเอ็นเยอะ
0: ของลำตัวก่อนนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วเราก็ขยับให้มากขึ้นให้มัน

0: เหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อมายกเท้าอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ
1: แต่ว่าในการสาธิต
0: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะคำหน้าคำตาบวย
2: ครับผม
0: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับนะครับเหมือนเรา
1: เล่นเดินคำว่าศอกผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
0: ่ข้อศอก
1: นี่คือศอกผ่านตัว
0: น
1: ี่ศอก
0: นะครับดึง
1: เคยมุมศอกนะครับผ่านตัวนะครับเอาใหม่ครับพี่ต้น
0: เหยียดยืดนะครับดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ
1: ทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากันนะครับ
1: ตรงนี้นะครับ
0: เหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดข้อมือหากันเอาข้อมือกันลองดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึง2มาดึง
1: ถ้าเปิดส้นเท้าจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
0: มันก็จะ
1: เปิดไป
0: ตัวเองทิ้งตัวเอง
3: ไม่มากลงด้านหลังมากขึ้น
0: ใช่ไ
3: หม
0: แต่การทรงตัวการทรงตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
1: อีกทีแล้วนับด้วย
0: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9บีสปาร์ค
1: มีคนหนึ่งยืนมีเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก
0: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นไว้ใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเหมือนเราเบรกเซฟ
1: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
0: ครับ
1: ที่เราดึง
0: ใช่
1: ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
0: เวลาที่บริเวณเฮ้ยวิดพื้นอะไรแล้วก็อกขาแล้วก็สควอททำได้
1: เราจะชิน
0: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้งั้นถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีแล้วมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่จะออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ถ้าเราไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับ
1: oh.
0: กลางนะครับแล้วก็ใช้ดึง
1: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
0: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
1: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ใช่จะเปลี่ยน
1: มุม
0: เปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ไหมครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับเหยียด
1: ดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับลองดูนะครับมา
1: ลองเหรอ
0: ลองดูแล้ว
1: ยังไม่ทันหายเหนื่อยยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยโอเค
0: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้
3: แล้วก็
0: จับเท้ามือจับความมือลงดึงยืด
1: เหมือนถ้าเราใช้ได้นี่ก็เหมือนที่เราพูลโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่ไหม
0: เบนโอเวอร์โลอ่ะใช่
3: เพียงแต่ว่านี่ง่ายหน้าขึ้น
0: ใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เวลาลักษณะการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอตัวบาเวลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือแรงต้านของตัวเอง
1: หนัก
0: ๆบีบสะบักตลอดหนึ่งเจ็ด
3: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
0: ับ แปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวแนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: หลังส่วนบนเท่าไรแล้ว8
1: 10แล้ว
0: สิบแล้วเหรอ
1: ย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
0: ใช่
1: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
0: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
1: ครับผม
0: นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียว
1: เราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับ
0: ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มันจะไม่ได้เพราะว่าม
0: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะ
1: มันจะดึงรูดมุมนี้มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับ
0: ใช่นะครับมือข้างหนึ่งวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
1: วันอาร์ม
0: นะครับวันอาร์มโลนะครับดึงนะครับดึงนะครับดึง
1: มันจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เราจะเน้นมากขึ้น
0: ใช่แล้วการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
1: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
0: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
1: ับ แล้วมือต้องวางตรงกลางตัวไหมครับ
0: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
1: นี่เขาเรียกว่า การเล่นหลังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พี่ต้นนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากม
0: ือ
1: เล่นหลังมือหนึ่งแล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้ว
1: ใช่ไหมครับ
0: เข้าที่ครับ
1: พี่ครับผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
2: เข้าที่ครับเอาข้างไหนก่อนนะ
0: ก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้ง1ครับมา2 3 4 5
1: ขอเป็นขวา5ซ้าย5ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับฮะแล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนึง
3: เอาเปลี่ยนแล
0: ้วไม่เปลี่ยนแล้วไม่ได
1: ้ยังไม่สมดุล
0: เอามาหนึ่งดึงให้สุดอ่ะฮะ
1: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
0: ครับ
1: คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต
0: ้
1: องพยายามเก่งให้มันกลับมา
0: ใช่เพราะไม่ใช่งั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกไปอีกข้างนึง
1: มันจะยากขึ้นเนาะ
3: เราต้องเก่ง
0: เพราะทุกครั้งเนี่ย
1: เราเดินไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ย
0: มันจะบิดไป
1: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
0: ประคองตัว
1: ประคองไว
2: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นถ้าจะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเนี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเก่งลำตัวอะไรเงี้ย
1: คร
2: ับ
1: มีข้อเท้าด้วยนะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกลำตัวด้วยเมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
0: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นแค่เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ในเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
1: นั่นคือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
0: โอ้โหมันก็
1: แ
0: ขนไหล่
1: ไบเซปไรเซป
0: ใช่
1: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
0: ้ครับ
1: เราสามารถรวมทั้งหมด
0: ได
1: ้ทำได้เหรอ
0: ใช
1: ่สุดยอดพวกบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
0: ผสมผสาน
1: เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นเรื่องของคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทุกส่วน
1: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
0: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่มันสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่เริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่1นะครับอันที่2เรากางดึง
1: หลัง
0: อันที่3เรางอดึงนะครับก็เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึง
1: 2
0: นะครับดึง3
2: 3ท่านับเป็น1
0: ใช่เรานับเป็น1นะครับ1นะฮะกางนะครับหงายมือดึงนะครับ
1: ช้าๆหน่อยพี
0: ่กาง
1: เออ
0: สโลว์ฮะหนักนะ
1: 2คุณผู้ชมจะเห็นด้วย
2: ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อย
1: ฮะมือ3อีกสักทีเพราะผมจําไม่ได
0: ้ดีมากครับ
1: 1
0: 1
1: นะครับ
0: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจําไม่ได้อีกครับ
1: แล้วถ้ารอบ2อันนี้จะได้หลังนะครับ
0: นี่ไบเซปเข้ามาช่วย
1: บิดมือเข้ามาอ๋
0: อ
1: จะได้ไบเซป
0: ครับผม
1: ต่อไปลืมดูเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดู
0: มาลองทําถ้าลองทํามันจะจําได้ง่ายขึ้นมาแล้ว
1: ไอ้กระบอกบ้าง
0: เอาเริ่มลายหลัง
1: การทำอยากให้ทำช้าๆที่เราจะได้เก่งได้มีสติได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเป็นจริงมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา
0: ลาย
1: เก่งส่วนนั้นด้วยนะครับ
0: ดีครับ
1: ช้าๆไม่ต้องรีบ
0: กลางหลังมาแขนดีสองรอบอีกสองรอบลายขึ้นหน่อยกลางแขนอีกรอบหนึ่งลายกลางสองหน่อยขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเนอะ
0: แต่มันต่อเนื่อง
1: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงครับน้องอัด
2: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป็นเซต ทีนึง
3: คอมเพล็กซ์โอเค
2: ใช่ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำสิบทีเราต้องทำทั้ง30ที
0: ใช่ใช่
2: ท่าละสิบที
0: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมงี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่เน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้เน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
1: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
0: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็คือ
1: สามท่ารวมกันนี่คือคน

0: ก็อยู่ประมาณ 1-2 เซต 1-2 เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
1: แทน
0: ที่จำนวนครั้งที่แทนที่เราจะทำ 10-12 เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องเขาบอกว่าคือมัน3ท่ารวมกันนะฮะเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ 6-8 ครั้งโอเคเขาก็คง8ครั้ง
1: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
0: ครับ
1: เล่นโดยรวมเนี่ยไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบนี้ฮะเป็นคอมเพล็กซ์แบบนี
0: ้
1: หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบุ้ยเล่นมาสักพักแล้วบุ้ยคราวนี้ความใหญ่บุ้ยต้องการแค่นี้ละแต่บุ้ยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบุ้ยก็อาจจะเล่นวิธีนี
1: ้หรือ
0: ใน
1: TRX
0: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างๆใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอด้วย
1: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
2: ก็อยากอย่างของผมจะเล่นออกกำลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
1: แสดงว่าประทับใจ
2: ครับผม
1: มันประทับใจอะไรครับ
2: มันได้ชาเลนจ์ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นแบบว่าเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม
2: ครับรู้สึกครับ
1: โดยก็แตกต่างจากการเล่นเวทไหม
2: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
0: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเขาเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมี
1: เอื้อสุดๆเลย
0: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่ละนะครับ
1: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
0: Exercise
1: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกาย
0: ครับ
1: Upper ไปแล้วยังเหลือ Lower ถ้าเกิด Lower ไม่ใช่รถยนต์นะครับ Lower คือส่วนล่างของ Body ของเรา
2: Lower Body
1: Lower Body Thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองแล้ว
0: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่อ้าวไหน
1: เริ่มเลยครับปั้นมา
2: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีก
1: เมื่อกี้คุยกันอยู่

คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่

0: ฉีดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วคำว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเธอผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบเมฆและตะวันกับกันภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับ
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัตรนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่ามาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดราม่าชาแนลค่ะ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานี่เป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: ีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้ว
0: ครับผม
1: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
0: อายุ20กว่าครับ
1: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีหนึ่งกี่รอบอ่ะพี
0: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
1: ที่บอกมี
0: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
1: นาปังนาปี
0: ครับผม
1: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
0: ใช่ครับผม
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับผม
1: ต้องใช้คนเยอะ
0: เยอะครับ
1: วันวันตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
0: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
1: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
0: ครับผม
1: แมลงมาเกาะมาติดไหม
0: ใช่ครับ
1: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
0: ใช่ครับ
1: ต้องลงมาดูสิ
0: ใช่ครับลงครับ
1: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
0: ครับ
1: มันยืนยากเหมือนกันนะ
0: ยากครับ
1: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
0: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
1: คือสอดเข้าไป
0: ครับผม
1: เหมือนกับบีบเท้า
0: ครับผม
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
0: ก็มีบ้างครับ
1: อะไรบ้าง
0: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับมี
1: เอาร่างกายก่อนเมื่อกี้
0: ร่างกาย
1: เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
0: ้มีครับนี่ครับ
1: นี่นี่นี
0: ่นี่ครับนี่ครับ
1: อันนี้คือหญ้า
0: ครับผม
1: ผมจะถอนสมมตินะอันนี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
0: ครับผม
1: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: ถ้าดึงด้านบน
0: ขาด
1: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
0: ครับก้มลงครับ
1: ก้มลง
0: ยันโคนเลยครับ
1: ยันโคนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: มือถึงน้ำเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
0: ใช่
1: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม่
0: ไม่ครับ
1: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
0: ทีละต้นครับ
1: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
0: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
1: ๆ
0: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
1: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
0: ใช
1: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
0: ใช่
1: ครับนี่คือปวดไหล่ปวดเอว
0: ครับ
1: ปวดขาไหล่เป็นไหม
0: เป็นครับเป็นครับ
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
1: เวลาด
0: ึ
1: ง
0: ใช้เมื่อกี้ใช้แรงเลยแรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
1: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
0: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
1: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
0: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
1: มันต้องจ้างอีก
0: ใช่คร
1: ับก็ไม่คุ้มนะ
0: ไม่คุ้มครับ
1: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
0: ้
1: ทำถึงกี่โมงครับ
0: ก็5โมง
1: ฮะ
0: 5โมง
1: ตั้งแต่เช้า
0: ครับผม2โมง
1: ถึง5โมง
0: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
1: เราก็ต้องมาคุ้มด้วย
0: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากันน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้เนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็กๆ
1: ใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต
0: ้
1: อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตรายครับ

0: แต่คิดๆดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราๆก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
1: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
2: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
3: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบนี
4: ้ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดไม่มีแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4-14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10 วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มที่เริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่

เยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของ leptospirosis นะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

จนทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะๆเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
3: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทําหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรมั้ยครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายตาลายก็กินน้ําบ่อย
0: ๆกินน้ําเย็นๆ
1: จ้ะ
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายๆก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปๆให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้ะ
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้ผ่านกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: ยาว แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
4: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮิสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อน

ที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

ุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมาก

0: จากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมา3เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงขึ้นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้นะคะเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะรานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
4: อ
3: ที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เมย์จะ
4: เอ
3: าชัดด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ย
3: โอ้พี่อย่างเอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะนี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจัตวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
3: สงฆ์
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนฉันว่าน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: โรคไตเรื้อรังตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรคที่มีความสำคัญต่อวงการสาธารณสุขไทยนะครับโดยข้อมูลปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยคือประมาณสัก8ล้านคนนะครับที่เป็นไตวายเรื้อรังไตมีหน้าที่รักษาสมดุลน้ำในร่างกายนะครับพร้อมทั้งรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไตก็ยังทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยูเรียยูริกหรือว่าสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปไตก็ยังมีหน้าที่ในการกำจัดสารพิษสารเคมีต่างๆที่เรารับเข้าสู่ร่างกายสวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คุณลุงมีอะไรมาปรึกษาหมอนะครับ
1: ไปตรวจเลือดเจอ
0: ครับ
1: ไตไม่เคยดี
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นอาการอะไรแต่ถ้าเกิดเราละเลยการเอาใจใส่ไม่ได้ตรวจร่างกายหรือการรักษาอาจจะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นจนเป็นระยะท้ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวคุณลุงทำแขนอย่างนี้นะครับเกี่ยงข้อมือไว้นะครับโอเคครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นไตเรื้อรังนะครับก็คือเป็นโรคทางไตบางอย่างอย่างเช่นพวกโรคภูมิแพ้ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น SLE หรือว่าไตอักเสบนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีภาวะเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงเป็นโรคอ้วนการสูบบุหรี่นะครับหรือการทานอาหารที่มีโซเดียมสูงรับประทานยาชุดหรือว่ายาสมุนไพรได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงหรือสารที่ปนเปื้อนจากอาหารบางอย่างการตรวจวินิจฉัยเรื่องไตเรื้อรังเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ในการเจาะเลือดตามปกตินะครับก็คือเราจะใช้ค่าครีเอทินินในการมาวัดการกรองการทำงานของไตนะครับนอกจากนั้นก็ต้องตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อจะดูความผิดปกตินะครับที่เกิดขึ้นในไตไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่รั่วออกมาจากไตหรือว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวเลือดแดงที่ออกมาผิดปกตินะครับอันที่3คือต้องตรวจวินิจฉัยทางรังสีนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวระบบไตนะครับหรือว่าจะทำเป็น CT สแกนเพื่อเราจะหาความผิดปกติของโครงสร้างในไตหรือว่ามีนิ่วไปอุดกั้นไตหรือเปล่านอกจากนั้นในภาวะบางภาวะที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่ไตเนี่ยไปตรวจดูเพื่อที่จะรู้ว่าไตเนี่ยวายเรื้อรังมีสาเหตุจากการอักเสบของไตหรือเปล่าเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาผลตรวจออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยค่าไตของลุงเนี่ยค่าการทำงานเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยค่าไตเนี่ยอยู่ระยะที่4นะครับเป็นไตเรื้อรังไตเรื้อรังแบ่งเป็นหลักๆเนี่ย5ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเริ่มมีภาวะไตเสื่อมเล็กน้อยนะครับการทำงานของไตเนี่ยยังไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่มีการทำงานเนี่ยเกิน 90% นะครับโดยที่อาจจะตรวจพบความผิดปกติบางอย่างอย่างเช่นโปรตีนในปัสสาวะต่อมาก็เป็นระยะที่2ค่าการทำงานของไตเนี่ยเริ่มเสื่อมมากขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ 60-90% นะครับต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่3โดยที่การทำงานของไตเนี่ยจะลดลงอยู่ที่ 30-59% นะครับโดยที่อาจตรวจพบความผิดปกติของเกลือแร่ในระยะนี้นะครับก็อาจจะมีอาการเช่นขับน้ำไม่ได้ทำให้บวมที่ขาหรือว่าที่บริเวณตาแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่รับการดูแลก็สามารถทำให้ไตเนี่ยมันวายมากขึ้นนะครับเป็นขั้นที่4การทำงานของไตเนี่ยก็จะลดลงนะครับจะลดลงเหลือที่ 15-29% ครับต่อจากนั้นก็จะเป็นระยะสุดท้ายนะครับก็คือระยะที่5นะครับระยะนี้ค่าการทำของไตเนี่ยก็จะลดต่ำน้อยกว่า 15% ก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการของเสียคลั่งนะครับก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปัสสาวะออกน้อยลงน้ำท่วมปอดได้ก็จะเป็นระยะที่คนไข้เนี่ยต้องเตรียมตัวและได้รับการบำบัดไตทดแทนนะครับโดยสรุปวิธีการชะลอไตเสื่อมนะครับคร่าวๆก็คือ1เราต้องรู้จักเลือกทานอาหารนะครับคือทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับหรือว่าอาหารที่มีสารต่างๆที่ทำให้ไตเนี่ยเสื่อมลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งหรือว่าอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องหมั่นออกกำลังกายนะครับและตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการดูว่าไตเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงนะครับเราจะได้ทำการรักษาหรือว่าให้แพทย์เนี่ยได้ปรับยาเพื่อป้องกันชะลอไตเสื่อมไม่ให้กลายเป็นไตระยะสุดท้ายนะครับในอนาคตครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
2: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
1: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละ
2: อ่ะทำไม
1: เอายามาคืน
2: เป็นไร
1: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบแล้วเนี่ย
2: โอ้โห10รอบเลย
1: คือไส้อาเจียน
2: ครับ
1: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
2: กินต่อไปไม่เป็นไร
1: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
2: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
1: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
2: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
1: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรการแพ้ยาจริง
2: ครับ
1: คืออะไร
2: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
1: ว้าว
2: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ้ฉันแพ้ยาดีไม่นับ
1: มโนขึ้นมา
2: ไม่
1: จริงแพ้ยาจะรู้แต่เมื่อกินยา
2: เข้าไปแล้วเกิด
1: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
2: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
1: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
2: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
1: ๆค
2: ันคันนะครับ
1: เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
2: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดข
1: ึ้
2: นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
1: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
2: ใช่ครับ
1: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
2: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปค
1: ือ
2: เริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
2: ครับ
1: อย่าสลับกันนะครับ
2: สลับกันครับ
1: คันคือแพ้ยา
2: อาจจะเป็นอาการ
1: อาจจะเป็นแพ้ยาได
2: ้
1: แต่อาเจียนใจสั่น
2: คลื่นไส้
1: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผล
2: ข้างเคียง
1: ข้างเคียง
2: ใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยาอันนี้ครับ
1: ไหนครับโอ้นี่เลยครับเขาจะบัตรขนาดเท่านี้ให้เลยครับอาจารย์
2: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริงๆแล้วเท่านามบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
1: มีไว้เพื่ออะไรครับ
2: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโปรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว้วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
1: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
2: ใช่
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ
2: ้ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
1: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยาอาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่อันตราย
2: ใช่
1: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
2: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
1: ถึงชีวิตนะครับ

0: ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูถึงป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวๆ
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยมั้ย
2: หุยเก๋มาก
1: เลยอินพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดก็คืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลได้ซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีนี่กะว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหรอ
0: โอ้คุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
3: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: นี่แหละบ่นหิวอยู่พอด
3: ีเนี่ยนะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วยอร่อย
4: โอ้โหตามกลิ่นมาเลยฮะโอ้โหนั่นรีบคว้าทันที
1: ใจเลย
4: ทำไรอ่ะ
3: กินเลยกินเลย
4: เช็คของด้วยทำไมอ่ะ
2: รายการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้ว่า
4: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
2: นี่คนนะไม่ใช่หมา
4: ช้าง
2: โอ้ยหอมใจกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวปัดเอาหมูฟาดเลยโอ้ย
3: นี่อ้วนฟังพี่ไว้ก่อนกินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามินเอลูทีนแล้วก็เอ็กซานทีนนี่สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่ะมันดูสายตาจะได้วิ่งวิ่งจะได้มีหนุ่มมาจีบไง
2: งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ้งวิ้งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
1: โอ้ยาวไปยาวไป
4: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
2: ใช่
4: ถ้
0: าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมเพราะว่าเป็นโขงเลยโ
3: อ้ยร้องตลอดเลย
0: ใจเย็นเนี่ยจะบอกให้นะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนักหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
3: ไอ้เจม
5: อ๋อครับ
0: ตามันจะพังงั้นน่ะ
3: เออฟังคนอื่นเขาบ้างดิ
0: กูอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะขยิบตาใหญ่เลย
3: คุยกับใครเนี่ย
0: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตา

0: หรือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบนี้มันทำให้แกสายตาเนี่ยเสียได
1: ้
0: รู้ป่ะ
1: โดยเฉพาะ
0: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วย
2: อัน
0: ตรายมากอันตรายมากๆไหนใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
3: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ
4: คุณน้ำตาลใส่เหรอครับ
5: โอ้
4: ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลไม่ผิดครับ
1: เสีย
5: ง2เสียง3มาเลยทีเด
1: ีย
5: ว
1: นี่คุณน้ำตาลขาถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
6: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวังบ้าง
2: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นงี้ว่า
0: ถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้
2: และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะและนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ย มีแสงสีฟ้าที่ส่องออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
0: มีความรู
2: ้ออกมาด้วย
0: จริงไหมเนี่ย
2: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
1: นี่นี่นี่มีข้อมูลนึงนะที่ลุงมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าอะไรแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
0: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
2: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
0: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเลย
1: ยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเนี้ยยังชอบแชทชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่าเราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
3: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
1: ๆดูมีความรู้นะคะ
4: นี่เป็นวิธีที่ดี
1: ใช่ไหมตะกี้หนูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาเทีย
3: มก็ไม่ค่อยได้ใส่ไหม
4: ก็วันนี้ก็อยากสวยบ้างใช่ไหมจ๊ะ
1: ทำไมต้องมองกันสายตาหวานเส้นขนาดนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าม
0: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนมือไหน
2: ตีเลยตี
0: มือนี้แหละครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
2: ไปหาอะไรทำหอมดี
0: อยากดมกลิ่นแก้มตัวเองน้องมือ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตาแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสองทางนะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดี

0: ีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
1: มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะโรคตาแห้งนี้
0: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันนะคะ
1: ประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
1: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
0: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
1: ระคายเคืองตา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
1: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
0: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
1: วินิจฉัยโรคก่อน
0: วินิจฉัยโรคส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี้ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคนผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนนะคะแล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1
1: อ
0: าจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย
1: 1คอนแทคเลนส์
0: 2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
1: มากเกินไป
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมงเรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
1: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
0: ได้ค่ะ
1: จะหลับตาก็ได้ได
0: ้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อไหมคะ
1: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเงี้ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
0: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามนะคะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีสาร
0: กันเสียผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินวันละ 4-6 ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
1: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอด หยอดน้ำตาเทียมบ่อย
0: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
1: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
1: ดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
1: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเงี้ยดีไหมคุณหมอ
0: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
1: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งตาหวาน
0: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสายสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ C-xanthineหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
1: แล้ว
0: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
1: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
0: ถ้าตาแห้งมากๆ มันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได้ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตาค่ะ
1: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเงี้ยอันตรายไหมคุณหมออ
0: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ท
1: ุ
0: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
1: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กอายอะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
0: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กอายนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่าหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอันตรายมากน้อยขนาดไหน
0: ปิดไฟแล้วก็ยังเล่นโทรศัพท์
1: ยังมองดูอยู่อะไรเงี้ยในรถด้วยบางทีตอนมืดอย่างเงี้ย
0: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะ
1: เรา
0: ต้องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกเนี้ยมาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได้
1: คุณผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถ มีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับแล้วก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: โรคตาแห้งตาแห้งหมายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลออกไปประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที4. หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ตักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
3: ้
1: คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี้
1: คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆละ
2: หมอคุณยังไง
1: โอ้ยคุณหมอ
2: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
4: เฟีย
2: ขาใหญ่ขึ้นทุกวัน
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
4: เรียวใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆ
1: ใช่ไหมคะ
4: ท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขายืนตัวตรงแล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
1: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี้ข
4: ้
1: างๆแล้วก็ยกแบบนี
4: ้ใช่ยกไปข้างๆข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตาม
1: ต้องแบบ
4: ใช่
1: ยกสุดนะ
4: ไปข้างหลังไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี
4: ้สิบห้าครั้งสลับกันอีกข้างหนึ่ง
1: ได
4: ้
1: เลย
4: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
2: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาตามคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยแค่ข้างๆ
4: แล้วบางคนอ่ะเวลากลางขากลางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
2: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม่ใช่ว่ายกแค่ด้านข้าง
4: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าๆต่อเนื่องกันสักสิบนาที
1: ตรงนี้
4: ใช
1: ่ใช่เลย
4: ก็ทำสัก15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่จะคล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
2: คือลำตัวตรงแล้วก
4: ็ใช่ทำสัก20ทีก็ได้นับเป็น1เซต
1: ค่ะ
4: ทำ3เซตเหมือนกัน
2: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
4: ใช่
2: นะ
4: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลย
1: ครับ
4: กางขาเลยค่ะ
2: กางขาก
4: างขาย่อตัวลงเสร็จแล้วก็เขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
1: ก็ต้องเอียง
2: แบบนี้ต้องเปิดเท้า
4: เปิดเท้านิดนึง
2: เหมือนเลี้ยงโขนนะท่ายักษ์
4: ใ ใช่ทศกาลนางสีดาแล้วก็ค่อยขยงสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาด้านในใครที่มีปัญหาขาเบี้ย
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
4: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาสวย
1: เป็นไงคะพี่ปั๊กอึ้ง
4: เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20ทีนะเป็น1เซต3เซตนะคะ
1: อันนี้ได้เลยค่ะ
4: โอเคก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
2: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายดายเลย
3: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ
2: ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสวยพี่สวยสวย

หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการลดความอ้วนเพราะว่าหิวบ่อยกินจุบกินจิบแล้วก็กินไม่อิ่มวันนี้หมอเอจะพาทุกท่านไปพบกับเมนูที่กินอิ่มนานไม่ต้องกินจุบกินจิบจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ

จัดเต็มไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปถั่วลันเตาที่จัดมาให้ในวันนี้นะคะสำหรับถั่วลันเตาเองเนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทถั่วแล้วก็มีโปรตีนรวมทั้งมีกากใยสูงด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ได้นานขึ้นค่ะเมนูที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเริ่มจากเมนูแรกเลยก็จะเป็นซุปถั่วลันเตาผักขมเสิร์ฟกับแซลมอนย่างนะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นโปรตีนนะคะได้มาจากทั้งส่วนที่เป็นถั่วลันเตาแล้วก็แซลมอนนะคะก็จะทำให้อิ่มท้องหรือว่าจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสลัดก็ได้นะคะจะ

0: ความหลากหลายโดยหลักการนะคะก็คือว่าถ้าทุกท่านต้องการจะทานอาหารแล้วให้อิ่มนานก็ต้องมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงซุปถั่วลันเตาแล้วก็เมนูทั้งหลายที่เรานำมาเสนอในวันนี้คงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านผู้ชมค่ะนอกเหนือจากการที่จะช่วยให้อิ่มนานแล้วนะคะอาหารกลุ่มไฟเบอร์หรือว่ากลุ่มใยอาหารเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรื่องของการขับถ่ายเราดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่ทุกท่านทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะกรุณาดื่มน้ำตามด้วยนะคะเพราะว่าทานเฉพาะไฟเบอร์อย่างเดียวแล้วไม่ทานน้ำอาจจะทำให้ท้องผูกได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะเจอกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: หลายคนไม่ประสบความสำเร็จกับการกินเอ้ยผิดจะเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พอแล้วเนาะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์ดันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: โค้ชเอ็มสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
4: ครับ
3: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงน
4: ี้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
3: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่ามันเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหมคร
4: ับใช่ครับผม
3: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไรครับ
4: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีธานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีธาความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีธาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
3: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีธาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
4: ความพิการ
3: ความพิการ
4: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่าบลายนะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทแล้วอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะผ้าปิดตาให้เรา
3: ได้
4: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
3: เห็นลางๆ
4: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
3: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกา
4: ค
3: ืออะไร
4: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
3: ก็คือเหมือนเป็นบัดดี้คู่
4: ใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
3: ครับ
4: จะได้ไม่เป็นการไป

0: ชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3 แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
1: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งขันก็จะน้อยลง
0: ใช่ครับ
1: จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
0: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
1: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
0: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
1: ประเภทลานคือพวกกระโดด
0: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งขว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์รันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ยากก็คือทางโค้ง
1: ทางโค้ง
0: เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์รันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได
1: ้นะครับแล้วก็
0: ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
1: และจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
0: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
1: ที่แยกกันได้
0: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะเนิร์ฟผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอเนี่ยเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้มันชำนาญขณะที่วิ่งอยู
1: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
0: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขณะที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
1: ่
0: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่ละพอเข้าทางตรงปั๊บเราก็คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวอย
0: ่
1: าง
0: นี้ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนนะต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลู่เป็นรองเท้าตะปูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
1: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
0: ่ไหมครับ
1: 100เมตร
0: ถูกต้อง
1: 400เมตร
0: 100 200 400 800 1,500 เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
1: โอ้
0: ครับ
1: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ว่าลองปิดตา
0: ใช่ครับ
1: ให้เข้าใจแล้วก็
0: เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ทั้ง2อย่างเลย
1: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
0: ครับด้วยความยินดี
1: สอนหน่อยครับผม
0: ด้วยความยินดีครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: ครับ
1: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการ ทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้ง2หน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
2: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปึ๊บใส่ได้เลยนะคร
1: ับ ปึ๊บ
2: นี่จะมีเชือกนี่ครับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีในกีฬาจะมีเชือกใส่ก็เลย
1: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
2: ้ใช่ครับอะไรก็กรรมวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนนะครับนี่อะไรนี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งเป็นแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
1: ครับ
2: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คนโทนเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
1: ทำไมวะ
2: ปกติไปเลยแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทนเองรู้สึกไง
1: เสียว
2: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแกว่งแขนวิ่งไปปกติครับ
1: โอ้
2: เนี่ยเดี๋ยวมันนี่เราเข้าสังโคเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโคแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
1: โ
2: อ้รู้สึกไงบ้าง
1: รู้สึกวิวมากเลย
2: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
1: โอเคแต่ว่า
2: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่าง
1: เนี่ย
2: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
2: โอเคไหมครับ
1: โอเคครับ
2: เนี่ยรู้สึกไงครับ
1: เสียวมากเมื่อกี้ตลอดเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
2: ใช่เนื่องจากนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดครับ
1: โหโ
2: หเป็นไงครับ
1: ตื่นเต้นเลยอะเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอะ
2: ใช่
1: มันเลยแบบแต่เกี้ยมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอะแบบว่าไหลไป
2: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
2: ่
1: ตกใจอยู่ใช่ใช่
2: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอเล่นกีฬาปุ๊บไกด์จะหันมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลคนให้คอนโทรลตลอด
1: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
2: ก็ถึงบอกว่าไกด์นักกีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบ2ต้องเป็น1ต้องเข้าใจกันและกันครับ
1: ต้องซิงกัน
2: ใช่ครับ
1: เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเค้าเรียกอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่หนาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทํายังไง
2: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
1: ครับ
2: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมุติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊บ
1: ครับ
2: เนี่ยปิดตาใช่ไหม
1: ครับ
2: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับนี้นะหนูต้องเล่นขาขาต้องอยู่นี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองก็ได้ตึงตึงตึงอะไรให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช่
1: แล้วเราก็ทำตาม
2: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
1: ครับ
2: แต่ว่าแป๊บเดียวของจะเข้าใจ
1: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
2: ลองไหม
1: ลองก็ได้
2: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมเอ๊ะนี่เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
1: ครับผม
2: นักกีฬายืนอย่างนี้เข่าต่ำเข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้เรียนรู้จริงๆนักกีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
1: โอเค
2: ตึงตึงสองข้าง
1: ตึงตึงสองข้าง
2: ตึงตึงตึงตึงเคลื่อนที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นข่าสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
1: ขวา
2: จ
1: ะมี
2: ใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
1: ครับ
2: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับอันนี้คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
1: โอเคครับ
2: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้ทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมือนิดนึงลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงเข่าขึ้นมา โอเคเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าลงมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
1: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
2: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
1: ก็ยากกว่าปกติ
2: ยากครับยาก
1: มันแบบว่า
2: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
1: ใช่ครับแตกเลยคร
2: ับไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
1: ครับ
2: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
1: วิ่ง
2: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งของตัววิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะเล่นการจะกูบอกแล้วขยับหน่อยเก้าเก้าวิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงตีการอยู่รู้สึกไง
1: รู้สึก
2: รู้สึกไงทางโค้งหลังขึ้นทางตรงแล้วอันนี้ทางตรงแล้วครับขยับขยับได้เลยรู้สึกไง
1: รู้สึกวิว
2: เ
1: หวี่ยว
2: อยู่วิวไหม
1: วิววิวพอยิ่งเร็วยิ่งวิวเลย
2: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกเขาวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
1: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
2: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
2: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
1: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเราคนล้มแน
2: ่เดี๋ยวเรามีคนทดลองให้คร
1: ับแต่ว่า
2: โอเคครับรู้สึกไงอ
1: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
2: ันใช่ครับ
1: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันเหมือนมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
2: เชื่อใจกันเลยครับ
1: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
2: ใช่เพราะก็
1: เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
2: ซึ่งพอเร่งรู้สึกไหมเวลาพี่เร่งพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเนี่ยเป็นการกระชากก
1: ัน
2: เร็วความเร็วขึ้น
1: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
2: ใช่โอเคครับ
1: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นอะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอะมันไม่ได้ถูกใช้อะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโคนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทำท่าแบบเข่าต่ำเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
2: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จะจ่ายของพี่เองเหมือนไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
1: แขน
2: ชากโอบ
1: ร
2: วมลุกออกไปเลยต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บทำใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะปั๊บปั้งแล้วลุกเลยนะทีบออกไปเลยเซตหลายมารู้สึกไงรู้สึกไง
1: ตะกี้มันถูกอ่ะ
2: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
1: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
2: ใช่แต่ว่าก็บอกออกมาพอเซตปุ๊บ ลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
1: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
2: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้ได้ได้กระดาษ
1: เมื่อกี้เราวิ่งไปถึงไหน
2: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไกลไหมถือว่าไกลอยู่นะ

0: เร็วไหมรู้สึกไง
1: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
0: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะต้องหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ110มันปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
1: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
0: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งไกด์นักกีฬาเร็วไห
1: ม
0: เร็วมากนะ
1: มันก็ค
0: ือ
1: แบบ
0: นักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งปึ้งเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทนบอกไอ้เร็วนี่เดียวปุ๊บถึงเส้นมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
1: แต่ว่าตะกี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังแต่ว่า
0: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องหมดแล้วและสำคัญห้ามปล่อยเชือก
1: อันตราย
0: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
1: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
0: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนดูมา
0: ดีครับมาอันนี้มาครับอึ๊บย่อเลยเต็มเดี๋ยวขาหนึ่งมาครับโอ้โหดกคนแล้วเอาไหลยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมันถึงไม่ได้รู้สึกไง
1: เหนื่อย
0: แค่จับมือแล้วรู้สึกไงโอ้ครับเบนมาเบนรู้สึกไง
3: คร
0: ับ เจอกันรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ดูสีครับ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
0: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่
0: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
0: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
1: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
0: ึ้
1: น
0: ใช
1: ่แต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบพอพี่น้าเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
0: ใช่มันเป็นจังหวะหนึ่ง
1: มันขาแบบว่าไม่ไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะตะกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ
1: ่
0: ะ
1: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
0: แต่มันก็จะคอนโทรลง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลโค้งแรกนะขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดเนี่ยครับมันจะต่างกัน
1: นี่เท่าไหร่
0: ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนี
1: ่แค่นี้ใช่มั้ย
0: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิด
1: ๆโหแต่ตะกี้แบบว่าใส่สุดแม็กเลย
0: มันจะรองเท้าจะอย่างอ่ะพอเป็นรองเท้าปูจะไม่อีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
0: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
0: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มนี้เขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สำหรับการที่เราได้มาลองนะแล้วจริงๆพอพี่น้ำมาทำมันเนี้ยพี่น้ำแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
0: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเห็นนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
1: ีชีวิต
0: ดี

0: ขึ้น
1: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
0: ตอนนี้มีเขามีอยู่ครับก็มีของกองทเนี่ยครับทีนี้ก็ได้ไปเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยเก็บ
1: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
2: อย่างไกด์เลนเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
1: ับ
2: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนเนี่ยต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันก
1: ็
2: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
1: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
3: เล่นจากกีฬาสีของโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนะคะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
1: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
4: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
1: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
2: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกเนี่ยนะครับ
1: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทำได้กี่ปีครับในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
2: 18ปีนะครับ
1: อะไรที่ทำให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทำให้เรายังอยากทำต่อไป
2: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งและไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่อ่ะก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
1: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
5: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
1: ้ครับลิ้นกับฟันเจนขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
6: คร
1: ับ โอเค
7: พูดน้อย
1: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: อะไรอย่างคู่เนี้ยครับ
8: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
1: เล่นกันเล่นอะไร
8: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเง
1: ี้
8: ย
1: อย่างนี้ก็อายุใกล้กัน
8: คร
1: ับ
8: ก็ใกล้ครับผม22น้อง18
1: และหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
2: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
1: โอ้จริงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวการเล่นเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นต้องเป็นตายกับอีกคนนึงแล้วทั้งสองคนก็คือเหมือนแบบต้องซิงกันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสำหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้กลับมาเจอกันอีกในซีซั่นหน้านะครับผมก็เราจะได้เจอกันเมื่อเราจะได้เจอกันครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานคนมันจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome มั้ยครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับ อาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่ครับ ส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
2: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือนะครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเงี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็มือ
2: แข
1: น
2: ปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้งสองก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
2: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล

0: ยืดตัวขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
0: ไหล่ตรง
1: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
0: ตั้งตรง
1: เวลาคอเราตั้งตรงใช่ไหมครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดค้างยืนหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
0: โอ้โหนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
1: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับ
0: ตรงตัวอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
0: โอ
1: ้โหแรงกระทำเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
0: แสดงว่าแรงมันจะไปกระทำกับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
1: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
0: ครับ
1: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
0: จะได้มีที่พักเท้า
1: ใช่ครับ
0: หลายๆท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
1: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่เนี้ยถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะนะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
0: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
1: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
0: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
1: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
0: กล้ามเนื้อก่อนเลย
1: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
0: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ไหม
1: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆ อยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับ มันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้น บางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ่าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะ ก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทําให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะถ้าเคลื่อนเนี่ย

0: างทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไร อาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะคะอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
0: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบพอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรไงครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจแล้วครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการ Tex-Neck Syndrome นะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
0: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจ่องเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่สองเลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแผลครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
0: ปวดแผลเหมือนบางทีไฟช็อตแผลร้าวลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้อาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
0: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย
1: ์
0: บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
0: ครับ
1: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือถี่ขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับใช่ครับ
1: อาจารย์มีว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได
0: ้ถูกไหมครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
0: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
0: ใช่
1: จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
0: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนอ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไห
1: ม
0: ถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
0: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
0: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียกเอ็นเซดมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด์อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ย เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่า NSAIDs เนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหา
1: ร
0: หรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวผมอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
0: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
0: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับอาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
0: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2อย่างครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
0: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังงี้
1: คร
0: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกครับ
0: ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีอย่างงี้ครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ย2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ครับใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจ1 นะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่น
1: ครับ
0: 2 บางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เพราะเนื่องจากการกั้นหายใจ
0: ใช่ครับ
1: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยื
0: ดเหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
0: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยและท่าเอียงแบบหูชิดบ่าสองข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับเต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงงว่า
1: จะ
0: ทำย
1: ัง
0: ไง
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือสองข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
1: อันนี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก็งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก็งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
1: ครับ
0: ใช ช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเงี้ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่าหนึ่งเนี่ยนับ1-10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่าหนึ่งพูดง่ายคือเช้า10 ครั้งเย็น10 ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5 ครั้งกลางวัน5 ครั้งเย็น5 ครั้งก่อนนอน5 ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง

0: อย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
1: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
0: คร
1: ับ แล้วมันแป๊บร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
0: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
1: ครับ
0: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
1: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับ หรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
0: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามา
1: ใช่ครับ
0: ถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
1: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้
0: อ
1: นความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
0: ์
1: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกเนี่ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
0: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
1: ่
0: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
1: ยินดีครับ
0: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
1: ครับยินดีครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

นผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้วยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569

วันนี้เวลา 13:33 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569นักปรำน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกุ่งเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในเดียวขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจวบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเขตแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิบ้านประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปกและวัดสิริบุรามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมทคกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็โตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิษาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วย
งานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงส์รัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบุตรบัตรสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบุตรบัตรสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
วันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายาสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หอและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีครับ
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
4: อ
3: ที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: ยเอาๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดอยู่นี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เมย์จะ
4: เอ
3: าฉันด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโ
3: อ
4: ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นั่นนี่นั่นนี่นั
3: ่
4: น
3: ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติ
3: เฮ้ยเฮ้ย

0: เด็กๆที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กที่สูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งจะด้วยวิธีการรักษาแบบไหนก็ตามทีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยนะครับจากภาควิชาโสตนาศิกราลิงส์วิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัจนาอธิภาคครับตอนนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจหูเด็กอยู่นะคะ
0: ครับ
1: คือในเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะมีการตรวจคัดกรองการได้ยินแรกเกิดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เราทราบก่อนเราก็จะตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รู้ก่อนรักษาก่อนเนี่ยก็จะได้ผลดีมากกว่า
0: แสดงว่าเด็กอ่อนแบบนี้ทุกคนก็ต้องตรวจเป็นขั้นตอนของการตรวจทุกเด็กทุกคนเลยป่ะครับ
1: ในที่ซึ่งทำได้เนี่ยนะคะเราจะใช้แค่ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดซึ่งจะทำได้ตั้งแต่เด็กเกิดมาได้วันแรกเลยแต่ว่าในบางแห่งเนี่ยซึ่งไม่สามารถตรวจได้ในทุกคนเนี่ยเราก็จะตรวจเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงก็เช่นที่เด็กที่มีภาวะติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าเกิดแล้วมีความเจ็บป่วยเช่นอยู่ใน ICU หรือมีความผิดปกติต่างๆเช่นมีรูปหูผิดปกติมีติ่งมีรูหน้าหูหรือว่าเกิดมาติดเชื้อแล้วก็ต้องใช้ยาอะไรบางอย่างนะคะในเด็กที่มีปัญหาการได้ยินเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาซักประวัติเนี่ยเราไม่พบเลยว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยหูตึงเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลักษณะด้อยนั้นเมื่อเป็นลักษณะด้อยมันก็จะแฝงมาในพ่อกับแม่พอเป็นลักษณะด้อยมันจะไม่แสดงอาการในพ่อแม่ให้เห็นชัดเมื่อมารวมกันก็จะมาออกที่ลูกแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สาเหตุทางกรรมพันธุ์เนี่ยคือสาเหตุจากอย่างอื่นถ้าคิดง่ายๆคือในเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดถ้าก่อนคลอดก็เช่นตอนอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคุณแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ดีเช่นใช้สารเสพติดนะคะหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยลูกก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะเกิดก่อนกำหนดหรือมีความพิการซึ่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ก่อนคลอดละในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการดิ้นบกพร่องมากกว่าเด็กปกติได้10-20เท่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเราเจอก่อนเรารู้ก่อนช่วยเหลือได้ก่อนเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการภาษาได้ดีได้ใกล้เคียงเด็กปกติถ้าเราช่วยภายใน6เดือนแรก

0: แสดงว่าการสูญเสียการได้ยินในเด็กเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กด้วยเหรอครับ
1: สำคัญมากนะคะเพราะว่าเด็กปกติเนี่ยพูดขวบหนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือหูดีเขาเก็บข้อมูลเขาฟังเขาเรียนรู้มาตั้งปีหนึ่งกว่าจะพูดได้แล้วที่สำคัญคือสมองของเด็กนี่มันจะโตเร็วมากเลยในช่วงปี2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ให้ตรงนั้นก็คือเด็กที่ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เขาขาดตรงนี้ไปเนี่ยเรามารู้ทีหลังรู้ตอนโตแล้วสมองมันพัฒนาไปตั้งเยอะละเหมือนกับเรามาเรียนอะไรตอนโตมันก็
0: มันช้า
1: ก็ช้านะคะไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังหรือช่วยเหลือเด็กให้ได้ภายใน6เดือนมีงานวิจัยมากมายซัพพอร์ตว่าเด็กจะสามารถพัฒนาภาษาได้ใกล้เคียงปกติ
0: แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับมีการได้ยินที่ผิดปกติไปครับ
1: คือถ้าง่ายๆในแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงซึ่งอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่มันจะมีบางครอบครัวที่สังเกตช้านิดนึงก็จะพามาตอนที่เด็ก 2-3 ขวบแล้วเรื่องว่าทำไมยังไม่พูดสักทีซึ่งอันเนี้ยจะช้าไปนิดนึงคือมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของหลายๆบ้านบางบ้านก็คิดว่าไม่เป็นไรรอดูไปก่อนก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาเรื่อยๆ
0: มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างที่คุณหมอ
1: ได้บอกไ
0: ปอันน
1: ี้เป็นผลเสียมากเลย
0: แล้วสมมติถ้าเป็นเด็กอ่ะเข้ามาหาคุณหมอแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนในการตรวจเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: เราก็ต้องซักประวัติก่อนว่าเขามีอัตราเสี่ยงอะไรไหมเด็กมีไม่สบายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าพอซักประวัติเสร็จเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายหลักๆก็คือดูหูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะต้องตรวจละเอียดแล้วเราก็จะดูแก้วหูนะคะว่าเด็กมีช่องหูมีแก้วหูอะไรที่ปกติไหมนี่ถ้าเป็นเด็กที่อาจจะโตมานิดนึงเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีปัญหาของหูชั้นกลางคือหูเนี่ยมันมี3ชั้นนะคะมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางถัดจากหูชั้นกลางไปก็เป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในก็จะมี2ส่วนคือส่วนที่ควบคุมการได้ยินนะคะกับส่วนที่ดูแลเรื่องการทรงตัวก็ดูโดยรวมก่อนบางคนง่ายเลยไม่มีหูก็มีนะคะไม่มีหูไม่มีช่องหูเพราะนั้นก็เหมือนกับมีอะไรมาอุดเขาก็ไม่ได้ยินแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาปกติดีแล้วแต่เป็นหวัดบ่อยนะคะหรือว่ากินนมก็นอนไม่ยกหัวสูงอะค่ะพวกนั้นก็อาจจะมีปัญหาทำให้มีหูชั้นกลางเนี่ยมีอักเสบได้ง่ายน้ำใสๆอะค่ะ
0: อยู่ด้านใน
1: ข้างอยู่ในหูชั้นกลางอยู่หลังแก้วหูเด็กไม่เจ็บไม่มีน้ำหนวกเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้เลย
0: แต่ไม่ได้ยิน
1: เขาจะเป็นประมาณหูตึงเล็กน้อยถึงปานกลาง
0: ถามคุณหมอก่อนหูน้ำหนวกตึงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคุณหมอ
1: หูน้ำหนวกตรงไปตรงมาคือการติดเชื้อที่หูชั้นกลางก็คือตรงนี้นะคะมันจะติดเชื้อก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากเราเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะขึ้นจากท่อหูท่อหูนี่อยู่หลังจมูกนะคะก็ทำให้ตรงนี้อักเสบมีหนองพอมีหนองเป่งมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นหูน้ำหนวกแบบเฉียบพลันนะคะนี่พอหนองเป่งมากๆเข้ามันก็ดันแก้วหูทะลุก็จะมีน้ำหนวกไหลคือถ้ามีน้ำหนวกไหลอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้รักษาให้ดีอันนี้ก็จะเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรัง
0: ครับ
1: ทีนี้คำว่าหูตึงใช่ไหมคะแปลตรงๆคือได้ยินน้อยลงได้ยินไม่ชัดหูตึงเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได้
0: ก็อะไรก็ได้เหรออ
1: ะไรก็ได้จากไม่มีหูก็ได้ใช่ไหมคะตันไปเนี่ยไม่มีช่องหูก็ได้หรือว่า
0: ขี้หูเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อย
0: มันเกิดจากสะสมไปเรื่อยๆไม่ยอมดูแล
1: เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าไม่ยอมแคะหูทำให้ขี้หูเยอะไหมไม่จริงนะคะปกติร่างกายเรามีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาขี้หูปกติอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็จะมีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาอยู่ปากช่องหูแล้วหลุดร่วงออกมาแต่ว่าคนที่ช่างสะอาดนะหรือว่าดูแลตัวเองมากเกินไปก็จะชอบใช้ไม้พันสำลีปั่นหรือแคะขี้หูที่อยู่ตรงเนี้ยที่มันจะหลุดออกมามันก็อัดลึกเข้าไปข้างในเข้าเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่อัดแน่นเป็นก้อนอยู่ในเนี้ย
0: อ้าวเกิดปัญหาแล้ว
1: เกิดปัญหาค่ะแล้วมันไม่ออกเองก็ต้องมาให้หมอดูดออก
0: อุ๊ยตายแล้วยังไงฮะควรจะปล่อยให้มันออกมาเองโดยธรรมชาติอย่างนี้แหละ
1: ธรรมชาติดีที่สุดค่ะคนเราต้องมีขี้หูนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากันไม่ให้แมลงเข้าหู
0: อ๋อเป็นกลไกทางธรรมชาติ
1: เป็นกลไกธรรมชาติแล้วขี้หูเนี่ยจะช่วยเคลือบนะให้ความ ชุ่มชื้นไม่ให้ผิวมันถลอกง่ายเพราะเวลาเราไปแค่ไปปั่นบ่อยร่างกายจะรู้สึกว่าเราโดนรบกวนมันก็จะยิ่งสร้างที่หูอะไรมาเคลือบมากขึ้น
0: อันนี้คือเรื่องของหูตึงอย่างที่คุณหมอบอกใบหูมีส่วนทำให้หูตึงที่หูก็ทำให้หูตึงได้แล้วมีอะไรอีกครับ
1: แล้วถัดไปก็จะเป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในเนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่ามันรักษาไม่หายนะคะในกรณีซึ่งมันสูญเสียถาวรอย่างบริเวณอื่นยังมีแค่ขี้หูออกมาได้หรือว่าผ่าตัดแก้ไขกระดูกหูได้แต่หูชั้นในนี่มันเป็นเซลล์ประสาทรับเสียงซึ่งมันมักจะไม่หาย
0: แล้ววิธีในการดูแลรักษาหูของเราเนี่ยนะฮะหูตึงก็ไม่อยากจะเป็นหูน้ำหนวกเราไม่อยากจะเป็นแน่นอนนะครับเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพหูเรายังไงครับคุณหมอ
1: ถ้าพูดตรงไปตรงมานะคะก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าหูน้ำหนวกเนี่ยก็จะเป็นจากที่เราเป็นหวัดเป็นหวัดบ่อยๆแล้วไม่ได้รักษาถ้าเราแข็งแรงภูมิต้านทานดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกหูชั้นในที่เราควรจะป้องกันก็คืออันตรายจากเสียงนะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบใส่หลับๆตื่นๆก็ใส่กันทั้งวันอันนั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราก็ควรจะให้หูเราได้ฟังอะไรตามธรรมชาติบ้างหรือว่ายาบางอย่างก็มีอันตรายกับหูได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็มีหลายสาเหตุค่ะแล้วอุบัติเหตุอย่างเช่นการเล่นอะไรที่มันผัดผลมีแนวโน้มที่ศีรษะจะกระแทก
0: เดี๋ยวก่อนแล้วกีฬาบางประเภทดำน้ำอย่างนี้คุณหมอครับผมเคยได้ยินว่าดำไปใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรับความดันเนี่ยแก้วหูสามารถทะลุได้เลย
1: ได้ค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องท่อหูตรงนี้ที่ปรับความดันไม่ได้เมื่อความดันตรงนี้ปรับได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกับแก้วหูกระดูกและรวมถึงหูชั้นในด้วยก็เหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์นะคะเขาจะมีกลไกในการปรับความดันได้ดีอยู่แล้ว
0: ทีนี้มาพูดถึงการรักษาครับคุณหมอครับในกรณีถ้าเกิดเป็นแค่ภายนอกหูตึงแบบนี
1: ้
0: เราจะรักษายังไงครับคุณหมอ
1: ก่อนที่จะรักษาเนี่ยเราต้องก่อนนะคะว่าหูตึงเนี่ยหูตึงระดับไหนนะคะนี้วิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยก็มีหลายอย่างทั้งแบบที่คนไข้จะต้องบอกเราว่าได้ยินหรือเปล่านะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือคนไข้ไม่ต้องบอกแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเลยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ตรวจโดยให้คนไข้ฟังเสียงแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าตรงนี้เริ่มได้ยินแล้วหรือยังเราก็จะมาดูว่าที่เขาเริ่มได้ยินเนี่ยที่ระดับความดังกี่เดซิเบลก็จะประเมินออกมาได้ว่าเป็นระดับการได้ยินเท่าไหร่หูตึงแค่ไหนแต่ว่าในเด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ความเชื่อถือได้เนี่ยไม่เยอะเด็กบางทีงองแงก็ได้ยินก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจด้วยทั้งสองวิธีคือวิธีที่ดูปฏิกิริยาต่อเสียงของเด็กกับวิธีซึ่งเด็กไม่ต้องร่วมมืออยู่เฉยๆเดี๋ยวข้อมูลมันออกมาเองเป็นวิธีตรวจแบบการใช้คลื่นไฟฟ้าเราก็จะมีสายไฟนี่ค่ะติดที่ศีรษะแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยตัวนำเสียงใส่เข้าไปในหูแล้วก็กระตุ้นด้วยเสียงแล้วก็จะออกมาที่จอค่ะแต่ว่าในกรณีซึ่งเรารักษาไม่ได้คิดว่าเอาให้การได้ยินกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหูชั้นกลางหรือหูชั้นในเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือเราก็ต้องดูแลคนไข้ที่ปลายเหตุก็คือเมื่อได้ยินน้อยก็ต้องช่วยใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้ยินดีขึ้นมาก็คือการใช้เครื่องช่วยฟังค่ะถ้าเป็นอันที่เห็นใช้กัน
0: ทั่วไป
1: ทั่วไปก็คือแบบทัดหลังหูใช่ไหมคะ
0: เหมือนบลูทูธโทรศัพท
1: ์ค่ะก็ต้องหล่อให้เข้ากับส่วนโค้งส่วนเว้าของแต่ละคน
0: ค
1: แล้วก็มาต่อกันเพื่อเป็นการนำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเนี่ยเข้าไปในหูเครื่องช่วยฟังก็ขยายเสียงนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นนี่เครื่องแบบเกี่ยวหลังหู
0: แบบนี้
1: นะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่เลยไม่ได้เครื่องช่วยฟังจะใช้เนี่ยเหมือนกับตัดเสื้อนะคะเพราะนั้นเราต้องมีผลตรวจการได้ยินก่อนว่าเสียงทุ้มเสียเท่าไหร่เสียงกลางเสียเท่าไหร่เสียงแหลมเสียเท่าไหร่แล้วเรามาตั้งเครื่องตั้งเครื่องแล้วก็ให้คนไข้ใส่แล้วว่าประเมินดูอีกทีนึงว่าใส่ดีไหมแล้วค่อยมาปรับละเอียดอีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็จะมีอันนี้แบบทัดหลังหูแล้วก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ตามลำดับอะค่ะ
0: แต่ผมเคยได้ยินมาอย่างนึงคุณหมอครับในกรณีหูดับนี่มันคืออะไรฮะที่แบบว่าสูญเสียการได้ยินไปชั่วขณะมันเกิดจากอะไรครับ
1: เกิดจากหลายอย่างนะคะบางทีก็บอกว่าอยู่ดีตื่นเช้ามาอุ้ยทำไมได้ยินข้างเดียวนะคะหรืออยู่นั่งทำอะไรอยู่ดีก็มีเสียงอื้ออึงขึ้นมาในหูข้างนึงแล้วก็ไม่ได้ยินไปเลยเจอได้นะคะ
0: เกิดจากอะไรครับ
1: ถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยคาดว่าเกิดจากพวกติดเชื้อไวรัส หรือว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เส้นเลือดมันจะแข็งไงคะ เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กๆเส้นเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดอันนี้อุดตันไปหรือตีบไปหูชั้นในขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะเสียการได้ยินไปหรือไม่ก็บางคนที่มีโครงสร้างหูชั้นในที่อาจจะบอบบางไอจามแรงๆปึ๊บเดียวเนี่ย
0: แรงดัน
1: ค่ะมันก็จะทำให้เยื่อที่หูชั้นในเนี่ยรั่วก็จะหูดับเฉียบพลันไปได้ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้กลับมาในกรณีของเด็กนะฮะที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้อ่ะการได้ยินกลับมาเป็นปกติแล้ว
1: การได้ยินกลับเป็นปกติไหมไม่ได้ทุกรายนะคะถ้าสมมติว่าน้ำมีน้ำในหูเราเจาะโอเคกลับมาเป็นปกติแต่พวกที่หูชั้นในเสื่อมเนี่ยการได้ยินไม่กลับมาเป็นปกติแต่เราช่วยให้เขาได้ยินใกล้เคียงปกติก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยต่าง
0: ๆคุณหมอครับถ้าเกิดหูตึงเนี่ยเราใช้เครื่องช่วยฟังแล้วนะครับแต่ทีนี้พอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ยินอีกเราจะต้องเปลี่ยนไปรักษาแบบไหนครับ
1: ในกรณีซึ่งมีหูเสื่อมรุนแรงหรือหูหนวกเนี่ยเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่พอเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยวิทยาการอย่างอื่นก็คือการผ่าตัดฝังประสาทหูค่ะ
0: ต้องผ่าตัดฝังเข้าไป
1: ค่ะ
0: รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงครับคุณหมอ
1: จริงก็มีหลายบริษัทนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนนะคะ มีส่วนที่อยู่ด้านในก็คือผ่าตัดเนี่ยฝังเข้าไปอันนี้เนี่ยจะสอดเข้าไปในก้นหอยของหูชั้นในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าด้านนอกนะคะแล้วก็กรอกระดูกเข้าไปเพื่อจะสอดสายเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่นอกกะโหลกแต่อยู่ใต้หนังศีรษะเพราะนั้นพอปิดแผลเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นตัวนี้นะคะอันนี้จะอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวนอกเพื่อเป็นตัวแปลงสัญญาณเสียงให้ไปกระตุ้นตัวนี้อีกครั้งนึงตัวนอกเนี่ยเราเรียกว่า speech processor speech processor มีหลายรูปร่างนะคะอย่างคลาสสิกเลยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เกี่ยวที่หูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กจะยึดกับตัวนี้ผ่านหนังศีรษะเพราะนั้นเวลาเราใช้จริงแล้วก็ใส่อันนี
0: ้นี่จะอยู่ด้านนอก
1: นี่จะอยู่ด้านนอกด้านนอกจะเห็นแบบนี้นะคะ
0: แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ใต้หนังศีรษะแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของด้านในตลอดเวลา
1: ตลอดชีวิต
0: ตลอดชีวิตเลย
1: ค่ะส่วนตัวด้านนอกเนี่ยแล้วแต่ว่าพอมันมีรุ่นใหม่ที่มันแยกแยะเสียงปรับเสียงอะไรได้ดีขึ้นก็จะมาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ค่ะมาอัปเกรดกันได
0: ้นั่นนี่คือในเรื่องของวิธีการในการรักษาอุปกรณ์ในการช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงได้ดีขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนในการรักษาเนี่ยแต่ละอย่างมันมีขั้นตอนยังไงครับคุณหมอครับ
1: ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยที่เราดูว่าคนไข้เนี่ยมีการได้ยินผิดปกติเราต้องตรวจการได้ยินอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการได้ยินมีหลายแบบมีตรวจแบบให้ฟังเสียงหรือดูปฏิกิริยาถ้าเป็นเด็กกับตรวจแบบคนไข้ไม่ต้องให้ความร่วมมือพอเราได้ระดับการได้ยินแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าแต่ละคนเหมาะจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบบไหนถ้าเป็นแค่หูตึงปานกลางอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เครื่องช่วยฟังแต่ว่าถ้าเป็นหูตึงมากหรือรุนแรงเราก็ต้องลองให้ใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า2คือเสียงมันก็ยังได้ยินผ่านหูชั้นในธรรมชาติของเขานะคะเสียงก็จะเป็นธรรมชาติกว่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องคิดถึงวิธีอื่นก็คือมาคิดถึงประสาทหูเทีย
0: ม
1: นี่พอจะผ่าตัดประสาทหูเทียมเนี่ยมันต้องเป็นการผ่าตัดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1คนไข้ผ่าตัดได้หรือเปล่าใช่มั้ยคะผ่าตัดได้ไหมมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดมยาได้หรือเปล่าเพราะมันต้องดมยาผ่าตัดแล้วต้องมีแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยนอกจากเราตรวจว่าคนไข้แข็งแรงร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงแล้วเนี่ยเราต้องเอ็กซเรย์ดูเพื่อที่จะดูว่าคนไข้เขามีไอ้หูชั้นในที่พอที่จะใส่อันนี้เข้าไปได้หูชั้นในปกติเราเนี่ยที่เรียกว่าโคเคลียร์ก้นหอยเนี่ยนะคะมันจะมีประมาณ2วงครึ่ง2ถึง2เศษ3ส่วน4วง
0: ขดของมันใช่มั้ย
1: ขดเนี่ยค่ะนี้บางคนเนี่ยมีแค่วงครึ่งก็มีในเด็กบางคนที่เราผ่าตัดเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ยากไหมซึ่งถ้ามีขดที่สั้นลงมันก็จะมีผลเวลาเราเลือกอิเล็กโทรดว่ามันก็จะต้องแบบขนาดมันพอเหมาะกันหรือว่ามันอาจจะใส่ได้ไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะต้องวงพอดีกันก็จะมีบางกรณีอีกว่าแค่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่พอเพราะว่าอย่างในกรณีซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีเส้นประสาทที่8หรือเปล่าบางทีมีไอ้วงนี้ก็จริงที่เห็นจากCT scan นะคะแต่ว่าไม่มีเส้นประสาทพาไปใส่ไปแล้วมันจะนำเสียงไปยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในเด็กเล็กเลยเนี่ย ราควรจะทำเขาเรียกว่าทำภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ MRI นะคะเพื่อดูเส้นประสาท
0: ขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะมาใช้เครื่องประสาทหูเทียมแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยนะครับผ่าตัดประสาทหูเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้จะได้ยินเลยไหมครับ
1: มันเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเมื่อเราใส่ speech processor แล้วก็เปิดเครื่องโดยทั่วไปแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณ 1-4 สัปดาห์ก็จะให้คนไข้มาเปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องก็คือเริ่มฟังเสียงครั้งแรกนี้ในแต่ละคนเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเราต้องค่อยๆเริ่มตัวกระตุ้นจากน้อยๆก่อนเพราะแต่ละคนมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นก็เริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ดูปฏิกิริยาแต่ถ้าเด็กเนี่ยพอเปิดเครื่องครั้งแรกเราดูซิถ้าเปิดแล้วนิ่งหรือว่ามีปฏิกิริยาที่ผิดไปนะคะอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
0: เพราะว่ามันเป็นเสียงแรกในชีวิต
1: เป็นเสียงแรกในชีวิตประมาณเดือนนึงหลังจากที่ผ่าตัดเมื่อเปิดครั้งแรกก็ดูปฏิกิริยาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมาปรับเสียงทุกเดือนแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเหมาะสมไหมเปิดแล้วเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มให้พอเหมาะค่ะ
2: วันแรกที่ลูกมาเปิดเครื่องนะคะเขาตกใจร้องไห้แล้วก็ดีใจมากเลยต้องได้ยินแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเปิดปุ๊บกรี๊ดเลยค่ะร้องกรี๊ดคุณหมอก็บอกว่าต้องได้ยินแน่ๆเลยค่ะคุณแม่คุณหมอก็ดีใจก็ดีใจกันทุกคน
1: มันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะใช้หูมาฟังเสียงเพราะฉะนั้นมันจะต้องขึ้นกับการปรับเครื่องนะคะการปรับเนี่ยในครั้งแรกกับครั้งต่อๆไปไม่เท่ากันไม่ใช่ปรับครั้งแรกแล้วจ
0: บ
1: เพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าคนที่หูตึงมานานๆเนี่ยชีวิตอยู่เงียบๆมาตลอดเขาจะทนอะไรที่มันมีเสียงเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราได้ยินอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนแรกเราจะเปิดน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปรับให้เสียงเนี้ยดังขึ้นดังขึ้นจนพอเหมาะที่เขาจะใช้ฟังแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆได
0: ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอลองตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับประสาทการได้รับเสียงได้ยินเสียงของผมได้ไหมครับว่าเป็นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีที่หูบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติ
1: ปกติ
0: เช้าไม่ได้ปั่นมาด้วยนะครับคุณหมอครับ
1: ห้ามปั่นนะคะ
0: เดี๋ยวเชิญเลยครับทางนี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: เนี่ยค่ะก็เป็นหูที่ดีนะคะแต่จริงๆช่องหูนี่ตรงมากเลยถ้าเราดึงนิดนึงเนี่ยเราเห็นแก้วหูแล้วนะคะเห็นไหมคะ
3: มันตรงไปป่ะฮะ
1: มีเงาสะท้อน
3: ครับ
1: โอ้ยนี่ถ้าแค่หูอยู่มีใครมาชนนี่ทิ่มเข้าไปเลยค่ะ
3: ทะลุเลยได้ไหมของผมนี่ถือว่าปกติสวยมาก
1: สวยค่ะ
3: แต่ดูหูตรงไปหน่อย
1: ก็ตรงดีนะคะแต่ว่าได้ยินดีหรือเปล่าหมอตอบไม่ได้ต้องตรวจการได้ยิน
3: ครับผม
1: ค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคการสูญเสียการได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจใครที่มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงอย่านิ่งนอนใจเพราะการแพ้ยาอาจส่งผลให้เกิดต่อมน้ำตาไม่ทำงานแล้วเราจะดูแลรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในรายการวันนี้ครับผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการปวดเข่าขาเริ่มโก่งเดินไม่ได้ไกลสัญญาณนี้เตือนให้รู้ว่าท่านกำลังเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ก็มันเป็นอาการแพ้ยาครับคือตอนแรกผมเป็นหวัดไม่สบายแล้วก็กินยาแก้หวัดแก้อักเสบเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแพ้ยาเพราะว่าเราไม่เคยแพ้ยาตัวนี้มาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าแพ้ยาก็ให้หยุดยาแต่ว่ามันก็ผิวมันก็ไหม้เหมือนตอนที่

0: ที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พักฟื้นประมาณสักเดือนนึงได้แล้วก็ตอนหลังทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารักษาที่ศรีราชคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายครับคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรมครับผมก็งงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ถามหมอเขาหมอก็เพิ่งบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาครับแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาไม่ทำงานครับ
1: คุณพลที่ผมทราบมาคือเขาเป็นโรคที่เชื่อว่าเรามักจะไม่ค่อยรู้จักโรคที่คุณพลเป็น
2: ค่ะ
1: คุณพลเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นแพ้ยาครับเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
1: สตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
2: คือโรคนี้หมออธิบายเพิ่มให้ละกันนะคะจะสังเกตว่าคุณพลต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้ตาแห้งมากแล้วก็ไม่สบายตาถอดแว่นไม่ไหวนะคะคือโรคนี้จะเป็นโรคซึมแพ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ยาก็ได้นะคะแต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างรุนแรงในจังหวะที่เป็นวันนั้นคุณพลคงจำได้ใช่ไหมคะมีไข้ผื่นแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ยาฆ่าเชื้ออะไรกันเยอะแยะจะผิวลอกทั้งตัวแล้วก็จะมีผลแต่ตาด้วยนะคะทำให้มีต่อมน้ำตาผิดปกติกระจกตาอักเสบแล้วทีนี้พอหายเนี่ยร่างกายผิวเผาจะหายหมดเลยค่ะแต่ปัญหาคือตาจะต่อเนื่องกันมาไม่หายอ่ะก็จะยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเป็นหลายปีมากละส่วนใหญ่เป็นแพ้ยาแต่บางคนอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรครุนแรงแล้วก็ในจังหวะนั้นน่ะมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะ
1: ป้องกันยังไงครับอาจารย์โรคนี้
2: ป้องกันลำบากมากเลยคือ1แพทย์เนี่ยป้องกันอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเวลาเราจะสั่งยาเราจะถามว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ให้ยาที่แพ้ใช่มั้ยคะแต่แม้กระนั้นแล้วเนี่ยบางคนเคยกินยานี้อยู่วันดีคืนดีเกิดแพ้ก็ยังมีเขาเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมด้วย
1: ของคุณบนเป็นไงครับที่ยาที่บอกแพ้ยาคือเป็นยาที่ตัวเองแพ้อยู่แล้วหรือไม่เคยแพ้มาก่อน
0: ไม่เคยแพ้ครับก็คือยาตัวนี้ก็กินอยู
2: ่ครับ
0: แต่ว่าอยู่ดีๆก็มันก็เป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพราะเราไม่เคยแพ้ตัวนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะแพ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของคนทั่วไปถ้าจะระวังก็คือสมมติว่าถ้ากินยาเมื่อไหร่แล้วเอ๊ะมีตุ่มมีผื่นอาการแรกมันจะเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่าเริ่มมีตัวบวมๆมีผื่นขึ้นเหมือนแพ้ยาอันนั้นอันหนึ่งหยุดยาทุกชนิดที่เรากินแล้วก็ไปหาแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าพอมันเป็นมีผื่นก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีไข้แล้วพอช่วงหลังมันถึงจะลอกผิวจะเริ่มลอกทั้งตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้โรคนี้หมอจะให้อยู่โรงพยาบาลทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดูร่วมกันทั้งของหมออายุรศาสตร์แล้วก็หมอตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่มานี่คือดูเรื่องตาและตอนนั้นทั้งตัวหายหมดละที่เจอกันนะคะแต่ยังมีตาแดงตามัวมีปัญหาเรื่องตาก็เลยส่งมาค่ะ
1: แล้วนี่มาหาอาจารย์คือมาดูเรื่องตา
0: ใช่ครับเหลือแค่ตาอย่างเดียวครับ
1: แล้วอย่างคุณบนนี้ครับเวลาเป็นตาแห้งมากๆแบบนี้ครับเขาต้องมีว่าดูแลตัวเองยังไงครับ
2: ก็เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าแนะนำให้ใส่แว่นนะคะแล้วแว่นที่ใส่ควรจะใหญ่พอที่จะแบบป้องกันด้านข้างด้วยถ้าแว่นเล็กๆเนี่ยมันจะรอดได้เพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ต้องน้ำตาเทียมต้องหยอดบ่อยๆพรุ่งนี้บ่อยมากบางทีบ่อยกว่าทุกชั่วโมงเนาะ
0: ใช่ครับ
2: หยอดกันทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีคุณพลหยอดเท่าไหร่คะ
0: ก็อย่างผมเนี่ยคือบางทีเราถ้ามีอาการแบบเหมือนกับมัวๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราต้องหยอดแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีขนตาที่ผิดปกติมีขนตาเกแล้วพอขนตาเกเนี่ยมันจะไปแยงแล้วทำให้ไม่สบายตายิ่งกระตุ้นทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นแล้วกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะอักเสบง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวภูมิแพ้อันเนี้ยมันก็จะไปทำลายสเต็มเซลล์ของกระจกตาด้วยก็จะมีเส้นเลือดเข้ามาในตาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสเต็มเซลล์เสื่อมตามัวลงเยอะๆผิวที่เราเห็นตาสวยๆแบบเป็นน้ำใสๆตาใสๆอาจจะแห้งเหมือนผิวหนังเลยก็ได้ในคนที่เป็นเยอะๆ
1: ทีนี้วิธีการติดตามเราติดตามอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก็เนี่ยค่ะดูสภาพตาดูขนตานะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะดูว่าโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีตาอักเสบไหมเพราะตาอักเสบง่ายมากนะคะให้น้ำตาเทียมไปตามการที่มีอาการขนตาเนี่ย จะต้องมีการถอนขนตากันทุกรอบที่มาเพราะฉะนั้นคุณพลเนี่ยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือนนะคะจริงๆบางทีถี่กว่าทุกเดือนอีกเพราะขนตาคนเราอ่ะพอถอนไปสัก2อาทิตย์ก็งอกแล้วเหมือนผมมันยาวทีนี้ถามว่าโอ้จะมีวิธีอื่นไหมจะจี้หรือจะอะไรสำหรับในรายสตีเวนเนี่ยการจี้ขนตาทำได้ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นฝอยเล็กๆ เยอะมากไม่สามารถที่จะทำลายหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นการถอนขนตาสำคัญมากมันจะยับยั้งไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเป็นแผลบางคนเนี่ยมีขนตายังแยงตาทะลุเลยนะคะเพราะว่ามันถูไถเหมือนเราถูตลอดเวลามันเนื้อมันบางทะลุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องดูแลกันใกล้ชิดนิดนึง
1: ค่ะตรวจเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอาการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็มีเคืองตาข้างขวา
2: ค่ะโอเคตาจ้าไฟนิดนึงนะคะ
1: ตาแดงมากเลย
2: ใช่ค่ะก็จะเห็นมีตาแดง
1: บัดดูเป็นฝ้าๆ้าด้วยอาจารย
2: ์ค่ะจะเห็นกระจกตาขนตามันจะมีแยงๆเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ยค่ะเห็นขอบเปลือกตาไหมคะมันจะหนาๆเป็น
1: ขุย
2: ๆค่ะตลอดแนวเลยค่ะมองขึ้นนิดนึงค
1: ่
2: ะแล้วก็มีขนตาเป็นฝอยๆเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ตรงขอบเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยการอักเสบจะไปเกิดปฏิกิริยาที่ตรงจังหวะรอยต่อของผิวหนังกับเยื่อบุของร่างกายนั้นมันจะกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะทำลายต่อมเหล่านี้หมดเลยซึ่งต่อมเหล่านี้มันก็จะไปผูกกันกับขนตาเพราะฉะนั้นขนตาก็จะถูกทำลายพอขนตาถูกทำลายรากขนตาถูกทำลายมันจะขึ้นใหม่แบบไม่เป็นระเบียบมันก็จะไม่งอนสวยออกมาเป็นแบบปกติแบบอย่างคนทั่วไปมันก็จะเกไปเกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากมากเพราะมันก็จะเคืองนึกภาพเราขนตาร่วงเส้นนึงไปอยู่ในตาเราก็เคืองจะแย่อันนี้เหมือนเป็นแบบหูหลายสิบเส้นอยู่ในตาตลอดเวลาเขี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากแล้วก็วันนี้ตาแดงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าแดงจากอะไรทำไมถึงแดงมันจะมีขนตาอยู่เส้นนึงตรงไฟตรงที่ไฟผ่านเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงขอบเปลือกตาตรงนั้นนะคะนะคะจะมีขนตาเพราะฉะนั้นมันจะแยงแล้วแดงเนี่ยจะเห็นตาแดงมากนะคะขนจะเห็นว่าขนตาเนี่ยอันเนี้ยมันจะผิดปกติลงล่างลงมาอีกแถวนึงมันมีแถวซ้อนกันขึ้นมามันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นนะคะใช่ๆที่มันเล็กๆกุดๆนะคะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะ
1: ยิ่งกุดๆก็คือมันถูตลอดเวลา
2: ค่ะแล้วก็จะเห็นเยื่อบุตาข้างในมันจะอักเสบแดงเห็นมั้ยคะไม่เหมือนคนปกติโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างอันนี้มีเส้นเลือดด้วยตรงไฟหมอ
1: น
2: ะ
1: ไฟ
2: นะคะจะมีเส้นเลือดเข้ามาที่ตาดำปกติคนเราจะไม่มีนะคะดูอันนี้เป็นเปลือกตาอันนี้เราทำผ่าตัดไปแล้วเพื่อกำจัดขนจะเห็นว่าแนวนี้ไม่มีขนตาที่ผิดปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขนยังมีขนที่ผิดปกติอยู่ค่ะนะคะนั่นเลยใช่ใช่ตามแนวนั้นเลยค่ะนะคะ
1: นี่เลยกุดกุดเงี้ยกุดเงี้ย
2: เนี่ยค่ะ
1: กุดเงี้ยต่อต่อ
2: ใช่ต่อต่อเป็นต่อต่อเพราะเราถอนบ่
1: อ
2: ยถ้าไม่ถอนบ่อยมันจะยาวเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงใกล้ๆขอบเปลือกตาใกล้เนี่ยค่ะจะมีแผลเป็นซึ่งมันจะทำถูทำให้คนไข้เคืองโอเคค่ะแต่ไม่มีติดเชื้อเน
1: า
2: ะไม่มีต่อมอักเสบขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอะไรใช่ไหมคะไม่มี
1: อย่างนี้คือรักษาตามอาการใช่ไหมอาจารย
2: ์รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขนตาเยอะเราก็ต้องให้อาจารย์ทางด้านเปลือกตาแก้ไขแล้วก็คอยถอนคอยให้น้ำตาเทียมอะไรไล่ตามโรคไปถ้าประคับประคองดีๆมันก็จะทรงได้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ดูแลกันดีๆมันเสื่อมได้นะคะหมายถึงว่าหลังจากที่โรคทั้งตัวหายแล้วเนี่ยตาอาจจะยังมัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดแผลเป็นเกิดอะไรจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องปรับชีวิตพอสมควรแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขคือไม่ว่าจะสายตาเห็นแค่ไหนยังไงเราก็จะช่วยกันไปนะคะถ้ายังเห็นอยู่แล้วก็จะประคับประคองให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดยาน้ำตาเทียมลดการอักเสบแต่ถ้ามัวมากขนาดไม่เห็นก็ต้องไปเรียนรู้
1: ซันเบล
2: ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตใช้อาชีพการดำรงชีวิตเท่าที่สายตาได้เราก็จะช่วยกันครบวงจรนะคะ
1: เท่าที่ฟังก็คือว่าตอนนี้คนไข้ใครที่เป็นโรคเหล่านี้คือเขาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้กับทางคณะแพทย์หรือทีมหมออย่างเดียวเขารับผิดชอบตัวเองด้วย
2: ใช่
1: มันทำให้แนวทางในการรักษาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณพลมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับ
0: เรื่องของยาให้ระวังครับคือเรายามีทั้งคุณและโทษอะฮะถ้าเรา เราไม่สบายเรากินยาแล้วรู้สึกว่าเราแพ้หรือมีอาการผิดปกติเนี่ยให้รีบกลับไปพบแพทย์ครับ
1: อย่าปล่อยทิ้งไว้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงดีครับคุณบน
0: ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ
1: สุดยอดขอบคุณคุณบนมากครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: นี่ครับนี่ครับ

0: ปวดคอทั้งสองข้างเนี่ยเป็นมานานจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องมาหาหมอเวลาเดินมันปวดแล้วเมื่อยไม่มีแรงพอนั่นเลยก็จะเซจะล้มต้องค่อยๆเดินคอยระวังตัวสะดุดก้อนหินสักนิดนึงก็จะล้มแล้วก็ทานยาแก้ปวดมันก็ประทังไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่นี่มันหนักเข้ายาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เวลาปวดที่กินก็เหมือนจะไม่ได้กิน
1: ของคุณลุงประสิทธิ์นี่อายุ70แล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีการปวดเข่ามานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ประมาณ 3-4-3-5 ครับ
1: ตั้งแต่ปี 3-4-3-5 แล้วครับแล้วตอนนั้นคุณลุง
0: เป็นน้อย
1: ฮะเป็นน้อยนะมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณลุงรักษาไปเคยไปหาหมอที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอนี่เป็นการมาหาหมอเรื่องปวดเข่าครั้งแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วอาการปวดเข่าที่คุณลุงมีเนี่ยกินยาอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็มีเป็นพวกยาแก้ปวด
1: คุณลุงเวลาปวดเข่าเนี่ยมันปวดร้าวไปที่ไหนไหมครับ
0: ก็ร้าวลงไปทางหน้าแข้งฮะ
1: ร้าวไปหน้าแข้งนะมีการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: มีครับ
1: มีชาร่วมด้วยเหรอชาตรงไหนครับ
0: ชาไปตามน่องฮะ
1: ชาไปตามน่องนะเวลาปวดนี่มีท่าทางหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอะไรไหมที่ทำให้อาการปวดมากขึ้น
0: จะลุกนั่งอะไรได้
1: จะลุกนั่งคุณลุงนั่งพับเพียบได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: นั่งขัดสมาธิได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขึ้นลงบันไดได้ไหมครับ
0: พอได้
1: นะสมมติเดินไปเรื่อยๆนี่คุณลุงเดินได้สักประมาณกี่เมตรครับหรือประมาณสักกี่ป้ายรถเมล
0: ์ตอนนี้เดินไม่ได้ไกลครับประมาณ
1: ไม่ได้ไกลนะ
0: 30เมตรก็แย่
1: อ๋อ30เมตรแย่แล้วที่บอกว่าแย่นี่คือปวดเข่าจนต้องหยุดใช่ไหมครับปวดอยู่ที่เข่านะแต่ไม่ได้ปวดไปสะโพกไม่ได้ไปปวดหลังนะครับแต่ก่อนทำงานอะไรครับ
0: ก็ทำงานเพื่อทำสวนทำงานเกษตรนะ
1: ทำงานเกษตรนะก็คือเป็นข้อเข่านะครับมีการใช้งานเยอะพอใช้งานเยอะก็เกิดการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีอาการเสียงดังก๊อบก๊อบแกร๊บนะครับหรือว่ามีเข่าบวมเดินขึ้นลงบันไดไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆมีการทำงานของข้อเข่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ที่บอกว่ามีเสียงในข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเสียงแบบไหน
1: คร
2: ับเพราะว่า คนหนุ่มสาวอย่างผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเวลาลุกขึ้นลุกลงมันจะเหมือนเสียงก๊อกแกร๊บก๊อกแกร๊บอะไรแบบนี้
1: คือโดยทั่วไปเสียงก๊อกแกร๊บในเข่าเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ละกันครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลภาวะการเกิดของข้อเข่าเสื่อมนะคุณลุงนะจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยคือเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นยางรถอะครับแล้วก็มีดอกยางอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดมีการใช้ไปเรื่อยจะเห็นไหมฮะว่ากระดูกอ่อนมันเริ่มสึกเป็นมีสีแดงนะฮะมันสึกไปก็เหมือนดอกยางมันสึกไปมันมีความบางลงใช่ไหมครับพอบางลงมันก็เริ่มไปเห็นกระดูกที่อยู่ข้างใต้กระดูกอ่อนนะพอเห็นกระดูกอ่อนข้างใต้ใช่ไหมครับเซลล์มันถูกทำลายไปนะพอเซลล์มันถูกทำลายไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้เยื่อหุ้มข้อเกิดมีอาการโกรธทำให้เยื่อหุ้มข้อสร้างสารน้ำออกมานะครับพอสร้างสารน้ำออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะเข่าบวมแล้วก็เกิดเป็นภาวะการปวดของข้อเข่าในภาวะเริ่มต้นนะครับแต่ต่อมาถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆกระดูกข้อเข่ามีการสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับนั้นพอเกิดอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเกิดมีการงอกของกระดูกรอบๆเข่าที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นไม่เกิดการขยับนะครับเขาเรียกอันนั้นก็คือเป็นกระดูกงอกที่กระดูกงอกรอบๆข้อเพื่อที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นหยุดไม่ให้การเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเสื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อมถูกทำลายมีกระดูกงอกเกิดขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงภาวะนี้จะนอกจากจะมีการที่สึกหรอของกระดูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกงอกอยู่บริเวณรอบข้อแล้วข้อก็จะผิดปกติไปด้วยมีการโก่งงอออกซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยของโรคข้อเข่าเสื่อมของคุณลุงมีการปวดเข่าเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาสลับไปสลับมาหรือเปล่าครับ
0: มีครับมีครับอาจารย์ว่าข้างซ้ายนี่ปวดเจ็บมากปวดมาก
1: ครับ
0: ข้างขวานี่จะเบาลงพอข้างขวาเป็นหนักข้างซ้ายจะเบาลง
2: ทำไมล่ะครับ
1: ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าพอมีการปวดเข่าข้างซ้ายเยอะใช่ไหมครับร่างกายก็จะคอมเพนเซตคือไปทดแทนด้วยการลงน้ำหนัก

0: ข้างขวาเยอะใช้งานข้างขวาเยอะเพื่อบรรเทาการลงน้ำหนักที่ข้างซ้ายพอเป็นระดับนี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดข้างขวาปวดใหม่โดยขณะที่ข้างซ้ายอาจจะที่บรรเทาน้ำหนักลงที่ข้างซ้ายก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นสลับไปสลับมา
1: คุณหมอถามคุณลุงว่ากิจกรรมรวมถึงงานของคุณลุงที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลกับข้อเข่าเสื่อมได้ด้วย
0: โดยทั่วไป มันจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่อ้วนน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเช่นมีการทำสวนหรือว่ามีการทำอะไรก็ทำให้ข้อเข่ามีการทำงานเยอะไปมันก็จะสึกหรอได้มากกว่าปกติ
1: แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านพอได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลัวไงฮะไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายหนักไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเกี่ยวกันไหมฮะ
0: คือจริงๆจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับคนไข้ที่มีภาวะการปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นการออกกำลังกายอาจจะต้องปรับนะครับเช่นจากเดิมอาจจะไปเดินวิ่งไม่ได้อาจจะไปวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการปวดข้อเข่าอยู่แล้วเช่นการเล่นโยคะหรือการ เดินธรรมดานะครับหรือว่ายน้ำ
1: แต่อย่างของคุณลุงนี่แน่นอนดูแล้วลักษณะของคุณลุงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมขั้นตอนต่อไปนี่เรายังไงต่อครับเราจะตรวจ
0: ก็เดี๋ยวผมตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับจากการดูนะครับคุณกิฟต์เห็นไหมว่าเข่าของคุณลุงเนี่ยมีการโก่งออกนะฮะปกติเข่าคนเราปกติเนี่ยจะตรงถ้ามาลองเปรียบเทียบเข่าของคุณลุงเนี่ยเพอร์เอิร์นโมเดลเนี่ยไม่ได้แสดงเรื่องของความผิดรูปแต่พอมีการสึกหลอมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกอ่อนมันสึกด้านใดด้านหนึ่งโดยปกติเราจะสึกด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพอมันสึกด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เอ็นด้านนอกเนี่ยมันเริ่มยืดออกนะครับแล้วก็เลยเห็นเป็นความผิดรูปที่เขาเรียกว่าเข่าโก่งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงลองเดินกลับไปกลับมาให้ดูหน่อยสิครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาคุณลุงเดินเนี่ยจะมีการอีเบี้ยวตัวไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าเกิดจากเข่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วถ้าคุณกิฟต์ลองสังเกตดูดีเนี่ยจะเห็นว่าเข่าของลุงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหมือนกับเข่ามันจะหลุดออกไปด้านนอก
1: ด้านข้างเนี่ยนะฮะ
0: ข่าด้านขวานะ
1: อันนี้เกิดจากที่เส้นเอ็นที่คุณหมอบอก
0: เกิดจากเอ็นที่อยู่บริเวณรอบข้อเข่านะครับมันลุหลวมออกไปนะครับแล้วทำให้เข่าผิดรูปออกไปนะครับซึ่งและเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเข่าเสื่อมเยอะนะครับนะเดี๋ยวคุณลุงมานั่งนะครับของคุณลุงเนี่ยเป็นวินิจฉัยชัดเจนนะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะส่งเอ็กซเรย์นิดนึงนะครับการส่งเอ็กซเรย์ก็จะมีความจำเป็นเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคและดูว่าเราไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคที่ผิดนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้อาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการรักษาต่อไป
1: ก็คือถ้าไปเราตรวจจากกายภาพด้านนอกแล้วคุณลุงน่าจะเป็นนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงเพื่อเป็นการยืนยันการ
0: วินิจฉัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของการรักษาต่อไปนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวส่งคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อน
0: ได้ครับ
1: นะครับผลของการเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นภาพรังสีภาพถ่ายรังสีของข้อเข่าของลุงทั้งสองข้างนะครับจากภาพถ่ายรังสีจะเห็นว่าคุณลุงมีข้อเข่าสึกชัดเจนนะครับเห็นว่าของข้อเข่าด้านขวานะครับผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วแล้วก็มีการชนกันของระหว่างกระดูกกับกระดูกนะครับแล้วก็เห็นมีหินงอกหินย้อยอย่างโมเดลที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเอ็นด้านนอกก็เริ่มขยายมากขึ้นแต่จริงจะเห็นว่าผิวข้อด้านนอกมันก็ไม่เรียบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีหินงอกหินย้อยทั้งสองข้างนะครับและนี่คือเป็นภาพถ่ายของด้านข้างของฝั่งซ้ายหินงอกหินย้อยงอกออกมานี่คือลูกสะบ้านะครับนั้นไอ้ตรงตำแหน่งลูกสะบ้านี่แหละที่ทำให้ว่าเวลางอเหยียดเข่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปกระทำกันเหมือนกับมีกระดูกมาสัมพันธ์กันตลอดเวลาเป็นสาเหตุที่ทำให้เวลางอเหยียดเข่านั้นงอไม่ได
1: ้แล้วจะมีวิธีแนวทางในการรักษายังไงครับคุณหมอสำหรับคุณลุง
0: คืออาการที่เป็นของคุณลุงเนี่ยอาการปวดมากแล้วก็เดินได้แค่30เมตรเนี่ยจริงๆนะถึงจุดเนี้ยแล้วก็กินยามานานพอสมควรผมคิดว่าผมคงจะแนะนำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่จะได้อยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือจะทำให้การปวดเข่าของคุณลุงนั้นดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องที่2ก็ค่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะได้ข้อที่มั่นคงทำให้การดีขึ้นเข่าจากที่โก่งอยู่ปัจจุบันก็จะทำให้เข่าตรงนะครับและประโยชน์ข้อที่3ก็คือเรื่องของการงอเหยียดเข่าอาจจะได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้งอเหยียดเข่าได้ดีเท่าเดิม
1: แต่เดินได้ดีขึ้นแน่นอน
0: แต่เดินจะได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรเลยเหมือนตอนแรกเลยหรือเปล่า 100% เลยหรือเปล่าครับ
0: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะว่าข้อเข่าเทียมที่เราเปลี่ยน

0: ปัจจุบันก็ยังเป็นเหล็กกับพลาสติกอยู่นั่นแหละมันไม่มีทางที่จะทดแทนข้อปกติของคนเราได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพิจารณาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งแย่จนกระทั่งได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับอันตรายที่เรากลัวที่สุดของเรื่องข้อเข่าเทียมคือการติดเชื
1: ้อ
0: นะครับเพราะว่าอันนี้คือเหล็กกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็เหมือนของปลอม
1: อยู่ในร่างกาย
0: มีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้เสมอนะครับเพราะไม่ใช่ของจริง
1: แต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะ
0: เปอร์เซ็นต์น้อยครับโดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์ของโอกาสของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับอยู่ในราวๆประมาณ 1% แล้วแต่สถานที่นะครับ90%ของคนไข้ที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้หมายถึงข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก10ถึง20ปี
1: สมมติคนไข้เห็นว่าฉันไม่อยากจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเลยมันมีวิธีรักษาโดยการทานยาให้มันดีขึ้นไหมฮะสามารถเดินได้กลับมาดีได้ในระดับหนึ่งไหมครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อเข่าซื้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาการปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะทำให้ลดได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด
1: ครับอาการปวดหายไปแต่กระดูกก็ยังเสียดสีกันอยู
0: ่ใช่
1: นะครับก็ยังเกิดปัญหาที่ข้อเข่าอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
0: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุนิ
1: โอ้โห
2: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
4: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
5: เป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนี่ครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อนหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
3: ชัดเจนสุด
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

ดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการลัดคิวหมอรามานะคะรายการนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้านแพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลภาควิชาโสตศนาศิก

0: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์กิฟต์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้นะคะไหนๆเนี่ยนะคะอาจารย์ป๊อปมาแล้วอาจารย์กิฟต์ก็มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามีตัวอย่างของการที่เด็กค่ะเด็กที่ติดโควิดน่ากลัวหรือเปล่าและเด็กที่ติดโควิดนั้นจะมีอาการแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างไรส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะคะ อย่างประมาณ 4-5 ขวบยังจะไม่ได้ฉีดวัคซีนเด็กติดโควิดแล้วจะต้องดูแลอย่างไรเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะ
2: สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จนถึงช่วงต้นปีพ.ศ. 2565มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคประกอบกับไวรัสมีการปรับตัวกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนก่อให้เกิดการระบาดในวงกว้างยากต่อการรับมือป้องกันนายพรศักดิ์เรืองอุไรคุณพ่อของน้องอนันต์วัย5ขวบยอมรับว่าทั้งครอบครัวตระหนักและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ระบาดเข้ามาในครอบครัวเนื่องจากลูกชายคนเล็กยังเล็กและเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดประกอบกับได้กินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวซึ่งอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าเด็กทั่วไปรวมถึงน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถป้องกันการระบาดครั้งนี้ได้โดยเริ่มจากตนที่ติดเชื้อเป็นคนแรกจากญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนที่บ้านทุกคนในครอบครัวจึงลืมเว้นระยะห่างและสวมแมสขณะใช้เวลาร่วมกันทำให้น้องอนันต์ที่คลุกคลีอยู่กับตนตลอดเวลาติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบอาการหลังจากตนเอง3วัน
3: ช่วงที่เขาแสดงอาการก็คือได้คุยกับแฟนนะก็คือจากคนที่อเลิร์นเล่นจังเลยวันนั้นเขาซึมแล้วก็ไอตัวร้อนซึ่งไม่ใช่อาการปกติถึงว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะแพ้อากาศก็ตามแต่ว่าอาการเนี้ยมันชัดมากก็เลยบอกให้แฟนตรวจ ATK แต่ตอนที่ซื้อมาน่ะมันมีแต่แบบแยกจมูกมันไม่มีแบบตรวจน้ำลายก็หาซื้อไม่ได้เลยแต่ว่าเรามั่นใจว่าไงเขาก็ติดก็เลยบอกให้แฟนพาไปคลินิกที่รักษาประจำอยู่แล้วเวลาที่ครอบครัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปคลินิกนี้ประจำอยู่แล้วก็พาเขาไปแฟนพาไปนะเราไม่ได้พาไปปรากฏว่าคุณหมอเขาก็คงมีเทคนิคในการแยงจมูกอ่ะก็ผลออกมาก็คือติดเป็นบวก
2: คุณพ่อน้องอนันต์ยอมรับว่าช่วงนั้นกังวลมากว่าอาการของน้องจะหนักกว่าเด็กทั่วไปประกอบกับทั้งยังไม่ได้ส่งน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางครอบครัวจึงได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่คิดว่าจำเป็นไว้ทั้งปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและคอยเฝ้าดูอาการของน้องตลอดเวลาแต่เท่าที่สังเกตน้องมีอาการแค่ตัวร้อนซึมมีน้ำมูกไอจามซึ่งอาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดที่เคยเป็นคุณหมอเจ้าของไข้ได้ให้ยาตามอาการเพื่อรักษาในเบื้องต้นจากนั้นได้เพียงแค่3วันน้องก็กลับมาวิ่งเล่นได้ตามปกติอีก

0: รวมทั้งเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหายขาดหรือไม่แต่เท่าที่สังเกตดูน้องก็ยังคงร่าเริงไม่มีปัญหาด้านการหายใจการหอบเหนื่อยเมื่อวิ่งเล่นคุณพ่อน้องอนันต์จึงได้แต่หวังว่าบุตรชายจะไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี
1: ้เด็กเล็กๆติดโควิดนะคะพ่อแม่นี่กังวลที่สุดเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ป๊อปคะเราจะสังเกตได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ย 4-5 ขวบเงี้ยเราโอกาสที่เราจะไปแยงจมูกเขาตรวจ ATK นี่คงยิ่งยากนะจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กเนี่ยอาจจะติดโควิดแล้วอะคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: ครับก็เป็นอาจจะเป็นโรคยอดฮิตในช่วงปี2ปีนี้ที่ผ่านมาเลย
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
2: จริงๆอย่างที่คุณพ่อของหนูน้อยเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆอาการของโควิดเนี่ยในเด็กเนี่ยก็จริงๆไม่ค่อยแตกต่างจากอาการไข้หวัดทั่วไปนะครับเขาอาจจะมีไข้มีไอมีน้ำมูกได้เหมือนกันเด็กเลยครับเพียงแต่ว่าประวัติที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในละแวกบ้านหรือคนในบ้านเนี่ยมีการติดโควิดอยู่แล้วหรือมีประวัติสัมผัสกับใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดอันนี้จะช่วยเรามากเลยในการที่จะช่วยวินิจฉัยว่าเนี่ยถ้ามีไข้ไอน้ำมูกเนี่ยน่าจะไม่ใช่หวัดธรรมดาและถ้ามีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ
1: ค่ะก็คือว่าเด็กเนี่ยอาจจะสัมผัสอาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าไปโรงเรียนหรือคนแถวบ้านติดโควิดและถ้าเด็กมีอาการเหมือนเป็นหวัดนี้ก็น่าจะสงสัยไว้ก่อนว่าเด็กติดโควิดใช่ไหมคะและถ้าสงสัยอย่างนี้เราต้องพาน้องไปตรวจไหมหรือว่าต้องเอา ATK มาตรวจให้น้องอะคะ
2: ครับกรณีที่ปัจจุบันก็คือโรคนี้มันแพร่ระบาดมากเนาะถ้ามีอาการนะครับก็แนะนำว่าให้แนะนำให้ตรวจ ATK ก่อนไม่ว่าจะใช้น้ำลายหรือว่าการใช้แยงเข้าไปในจมูกเพื่อตรวจ ATK เบื้องต้นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับประมาณ 90% เนี่ยอาการจะไม่รุนแรง
1: ใช่
2: ก็คือส่วนมากอย่างที่คุณพ่อเล่าเลยครับคืออาจจะเป็นไข้อยู่แค่ 2-3 วันจากนั้นก็กลับมาเล่นได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ตรวจ ATK เบื้องต้นที่บ้านก่อนนะครับยกเว้นว่ากรณีที่แบบมีอาการรุนแรงครับเช่นถ้าสมมติซึมกินไม่ได้ถ่ายเหลวเยอะ
1: คือ
2: เจ้าโอไมครอนเนี่ยครับติดเชื้อโควิดพันโอไมครอนเนี่ยในเด็กเนี่ยเจอบ่อยเลยมาด้วยเรื่องอาเจียนกับถ่ายเหลวบางคนถ่ายเหลวจนแบบขาดน้ำซึมอันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจหรือมาโรงพยาบาลนะครับคือถ้าเกิดมีอาการแบบไม่ดีซึมกินไม่ได้เลยหรือมีอาการผิดปกติอย่างอื่นเช่นมีอาการชักซึ่งเราก็เจอว่าไอ้ติดเชื้อโควิดในรอบนี้ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องไข้สูงและชักได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องไปตรวจหรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อจะตรวจแล้วก็ให้การรักษาครับ
1: ค่ะอาจารย์กิฟต์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมอย่างน้องๆโอ้โหจะตรวจ ATK นะถ้าเขาไม่ยอมให้แยงจมูกทำยังไงดีคะ
3: สงสัยจะต้องใช้น้ำลายไหมคะอาจารย์พี่ป
1: อ
3: ถ้าเกิดว่าไม่ยอมใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่แน่ใจว่าอัตราการตรวจพบของที่แยงจมูกกับที่ตรวจน้ำลายนี่มันพอๆกันไหมคะอาจารย์พี่ป๊อป
2: คือพี่ตอนเอาประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับที่ตรวจก็พยายามลองไปหาข้อมูลคือข้อมูลหลังๆบอกว่าในช่วงการติดเชื้อโควิดระลอกนี้ที่เป็นโอไมครอนเขาบอกว่าตรวจจากน้ำลายเนี่ยมีโอกาสจะเจอได้อาจจะเยอะกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือมันยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์แน่นอนว่ามันตรวจกว่าจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ว่าน้ำลายหรือจมูกถ้าทำถูกวิธีเนี่ยก็มีโอกาสตรวจเจอได้ถ้าอยู่ในช่วงระยะแพร่เชื้อและเชื้อเยอะจริงเพราะว่าจากตัวผมเองครับตรวจแยงจมูกในวันแรกอันนี้ผมหายแล้วนะครับเป็นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแยงจมูกรอบแรกเนี่ยไม่เจอแต่ว่าการที่ไม่เจอเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องสังเกตอาการต่อประมาณ 2-3 วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ตรวจ ATK ซ้ำได้ซึ่งผมก็มาทำเจ้า ATK เนี่ยกว่าจะเป็นบวกเนี่ยประมาณวันที่3ของตัวโรคครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตรวจไม่เจอจริงๆแต่ว่ายังมีอาการของโรคติดเชื้อทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกมีประวัติใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็แนะนำว่าให้สังเกตอาการอาจต้องตรวจซ้ำถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันครับ
1: ค่ะ
3: อาจารย์ค่ะถามนิดนึงว่ายาของเด็กอะค่ะกับยาของผู้ใหญ่ในด้านของ

0: โควิดเนี่ยมันเหมือนกันเลยไหมคะอาจารย์
1: จริงๆเป็นตัวยาเดียวกันนะครับคือยาต้านไวรัสไอ้เจ้าฟาวิพิราเวียเนี่ยครับเป็นยาเดียวกันแต่ว่าของเด็กเนี่ยเราก็จะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดที่เราให้ละลายน้ำแล้วก็สามารถกินเป็นแบบน้ำได้เพื่อสะดวกในเด็กเล็กๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราไม่ได้ให้ทานฟาวิทุกรายนะครับเพราะว่ากรณีที่แบบไม่มีอาการอะไรเลยอาการน้อยมากเนี่ยอย่างที่คุณพ่อเล่าเนี่ยคือเรารักษาตามอาการมีไข้ให้ยาลดไข้มีไอเราให้ยาละลายเสมหะแก้ไอครับยกเว้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือคนไข้ที่มีกลุ่มคุ้มกันบกพร่องกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องติดต่อโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะต้องได้รับยาต้านไวรัสครับ
0: เด็กจิ๋วๆแบบไม่กี่เดือนก็มียาฟาวิเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่เป็นชนิดน้ำครับเราก็เอาเม็ดนี่แหละมาพยายามปรับลูกให้มันละลายน้ำได้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งให้ทาน
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อ
0: ่
2: ะอย่างนี้ละกันนะคะถามทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟพร้อมๆกันนะในกรณีที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน1ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2คือว่าสงสัยแล้วว่าเด็กอาจจะติดโควิดเพราะว่ามีอาการเหมือนเป็นหวัดนะคะเพราะว่ามีคนในครอบครัวหรือมีคนข้างบ้านติดโควิดอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยว่าเด็กจะติดโควิดและมีอาการเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์หรือให้ยาเองอยู่ที่บ้านดีคะ
1: เดี๋ยวผมตอบก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ป๊อป
1: คือถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
2: ไม่ได้มีอาการหนักอะไรค
1: ่
2: ะ
1: ใช่อายุมากกว่า1ปีอาการไม่รุนแรงเนาะก็แนะนำว่าอันดับหนึ่งคือถ้าเรามี ATK ก็เอา ATK มาตรวจนะครับถ้ากรณีที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นก็คือขึ้น2ขีดมันก็ทางรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรคเขาก็มีระบบให้สามารถติดต่อเข้าระบบได้เช่นอาจจะโทร1330ก็คือเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบอาจจะเป็นHome Isolation หรือเป็นแค่ OPD Case ก็ได้เป็นคำเขาก็อาจจะให้คำแนะนำได้นะครับกรณีที่แบบตรวจเจอจริงๆก็สามารถเข้าระบบได้หรือโรงพยาบาลที่คุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์การรักษาอยู่จริงๆก็เป็นโรงพยาบาลที่เราสามารถติดต่อไปซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้เขาจะมีเบอร์โทรแล้วมีช่องทางการติดต่อให้ได้เพราะว่ามันก็มีความยากลำบากมากเลยที่เราจะพาน้องเดินทางไปหรือเด็กที่ติดโควิดเดินทางไปเพราะว่ามันต้องแยกด้วยต้องระวังไม่ให้ติดคนอื่นด้วยหรือคนในบ้านคนอื่นยังไม่ติดเนี่ยการเดินทางก็ลำบากดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถดูอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นจริงมาติดต่อเข้าระบบทางเบอร์โทรศัพท์แล้วมันมีช่องทางการเข้าระบบหลายช่องทางอยู่เหมือนกันครับ
2: ค่ะ
0: ก็คือแบบที่อาจารย์พี่ป๊อปบอกเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ติดโควิดเนี่ยแต่ว่าอาการดูดีใช่ไหมคะพี่ป๊อปก็ติดต่อเข้าไปทางระบบเขาก็จะให้ยามาให้คำแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีปัญหาแบบว่ามีไข้ซึมลงกินไม่ได้รับประทานอาหารน้ำไม่เพียงพอมีอาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีปัญหาในการดูแลอันนี้เขาก็น่าจะมีระบบที่จะจัดการต่อหรือว่าเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับใช่ครับถ้าเกิดว่ากรณีที่อาการรุนแรงจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือถ้าการรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งอาจจะต้องบอกทางคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มาที่ห้องฉุกเฉินว่าลูกเราเนี่ยสงสัยจะเป็นโควิดและมีอาการรุนแรงเพราะว่าเขาจะได้มีช่องทางเฉพาะให้แยกออกไปแล้วก็ให้การดูแลรักษาได้ครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าถ้าคนที่ตรวจ ATK พบ2ขีดก็คือว่าให้กักตัวอยู่กักตัวดูอาการเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านอีก5วันรวมเป็น10วันนะคะตอนนี้10วันถ้าเป็นเด็กเนี่ย10วันเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลยครับ
2: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: เหมือนกันนะคะแต่อย่างนี้ค่ะตอนนี้มันมีอาการจะเรียกว่ายังไงลองโควิดหรืออาการหลังจากโควิดใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่าโรค MISC หลังติดโควิดเด็กจะมีโรคนี้ MISC คืออะไรคะอาจารย์ป๊อปคะ
1: ครับก็จริงๆเป็นคำย่อเราชอบเรียกคำย่อเรียกว่า MISC ครับ
2: MISC
1: มันเป็นตัวย่อของ Multi System Inflammatory Syndrome in Children หรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นภาวะการอักเสบหลายระบบของร่างกายครับที่เกิด

0: ้อวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับซึ่งเราก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกป่วยหายจากโควิดเนี่ยให้สังเกตอาการในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดเนี่ยถ้ากลับมามีไข้ซ้ำหรือร่วมกับมีความผิดปกติของหลายอวัยวะตัวอย่างเช่นมีความผิดปกติของผิวหนังและเยื่อบุเช่นอาจจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงหรือมีทางระบบทางเดินอาหารผิดปกติอาจจะอาเจียนถ่ายเหลวหรือระบบหัวใจผิดปกติเช่นเหนื่อยหอบประมาณนี้ครับถ้ามีอาการดังกล่าวอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องรีบมาพบแพทย์เนาะแล้วก็เฝ้าระวังบุตรหลานในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคร
1: ับ ค่ะแล้วมิสซีนี่เป็นเฉพาะเด็กเหรอคะผู้ใหญ่เป็นไหมคะ
0: จริงๆมีคำเทอร์มิสเอด้วยนะคะก็คืออะดัลท์เขามีว่าผู้ใหญ่มีเป็นเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เด่นเท่ากับเด็กนะครับแต่ว่าภาวะนี้จริงเข้าที่ครับคือภาวะจริงๆมันเกิดไม่เยอะครับเกิดแบบอุบัติการณ์ประมาณ1 ต่อ 5,000 รายของผู้ป่วยติดโควิดหมายถึงว่าเอาเด็กติดโควิดเนี่ย 5,000 รายจะเจอทั้ง1รายแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำคุณพ่อแม่ว่าหลังจากหายป่วยเนี่ยต
1: ั
0: ้ง 2-3 เดือนนะดูสังเกตด้วยว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าวหรือเปล่า
1: ค
2: ่ะอาจารย์พี่ป๊อกค่ะอย่างเด็กที่บอกว่าเกิดมิสซีบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาตัดที่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะที่อินซิเดนต์มันจะเยอะกับน้อยเงี้ยค่ะ
0: เนี่ยก็มีความเสี่ยง
2: แล้วถ้าเกิดว่าเลยไป3เดือนแล้วเงี้ยค่ะเราสบายใจได้เลยไหมคะว่าอ้าวเราไม่เป็นแล้วล่ะมิสซีอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ส่วนมากน่าจะสบายใจได้นะคะเพราะว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยจะเกิดประมาณ 4-8 สัปดาห์หลังจากป่วยโควิดเพราะฉะนั้นถ้า3เดือน4เดือนกลุ่มอาการที่ยังดำเนินต่อไป
1: ค
0: ือหมายถึงว่าเราเป็นโควิดมาเนี่ยเดือนนึงก็ไม่หายจะที2เดือนก็ยังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเพลียอยู่ตลอดแต่เจ้ามิสซีเนี่ยความแปลกคือว่าเด็กเขาหายแบบเป็นเด็กปกติ
1: คือหายจากโควิดแล้วหายจากโควิดแล้วแต่จะมีอาการมิสซีอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ 1-2 เดือนมาเกิดอาการผิดปกติอีกรอบนึงแต่ไอ้ลองโควิดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราแบบมีอาการต่ออย่างน้อย2เข็มแล้วเนี่ยก็มีก็ป้องกันการเกิดมิสซีได้ถึงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีวัคซีนในเด็กและวัคซีนสำหรับเด็กนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกใช่ไหมคะก็พา
0: น้องกิ๊บ
1: เชิญค่ะเจอจันทิพย์ค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่ามันมีปัจจัยอะไรที่กระตุ้นเกี่ยวกับกลางคืนหรือเปล่าอะค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องเขามีประวัติภูมิแพ้อยู่เดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนอนเนี่ยสมมติว่าเขาแพ้ไรฝุ่นบริเวณเตียงหรือว่าอะไรที่มันอยู่ช่วงนอนเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีอาการกำเริบได้ตอนนอนหรือว่าอีกอันนึงที่ยัง
1: แพ้แต่กินมาอาทิตย์นึงละตุ่มที่บอกว่าอยู่โคนลิ้นยังไม่ยุบเลยยังไม่หายเลยแนะนำยังไงคะถ้าเกิดว่ากินยามาอาทิตย์นึงแล้วยังไม่หายเนี่ยค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเป็นกินยาของกลุ่มอะม็อกซี่อะค่ะพวกนี้มันจะช่วยรักษาพวกการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ากลุ่มที่สงสัยทอนซิลอักเสบที่เป็นกลุ่มลักษณะที่เป็นหนองที่ต่อมทอนซิล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นจากตัวโรคนี้อะค่ะคือถ้ายามันไม่ได้ตรงกับโรคอะค่ะมันก็จะไม่หาย
1: แ
2: ต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มของพวกต่อมรับรสที่มันมีเหมือนนูนขึ้นอะไรเล็กน้อยจากการอักเสบเนี้ยค่ะบางทีอาทิตย์เดียวมันอาจจะไม่ได้หายดีแพ้ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นยาลดน้ำมูกสำหรับภูมิแพ้ค่ะอาจจะใช้ได้ไม่ดีในกลุ่มที่เป็นน้ำมูกจากหวัดเพราะว่ามันกลไกการเกิดมันคนละแบบกันเนี้ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาดูว่ามันถูกโรคไหมมันตรงโรคไหมเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นอื่นซ้ำๆที่ทำให้น้องเป็นไหมเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าคนเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมานานๆแล้วมันมีการเหมือนกับระคายเคืองช่องคอนานๆทำให้ตรงบริเวณโคนลิ้นมันมีต่อมน้ำเหลืองมันอักเสบบวมหรือว่าต่อมรับรสมันผิดปกติบวมขึ้นมาหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: เอาอย่างนี้ค่ะคุณพินคะถ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วกินยาและอาจจะกินยาไม่ตรงกับโรคแนะนำว่าพาไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะเพราะเด็ก6ขวบอะถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยเนาะไปพบแพทย์ดีกว่าไปหาหมอหูคอ

0: ให้ตรวจโดยละเอียด
1: ใช่ใช่ใช่ดีกว่าเนาะอ่ะมาที่คุณลินค่ะคุณลินถามมาค่ะอายุ35ปีนะถามว่าอาบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำเข้าหูนี่หลายคนมีปัญหาดิฉันบางทีสระผมก็น้ำเข้าหูเหมือนกันนะพอหลังอาบน้ำเสร็จก็เอาคัตตันบัตมาปั่นหูค่ะขณะปั่นปั่นหูอยู่ปรากฏว่าหูไม่ได้ยินขณะปั่นหูอยู่นะก็พยายามปั่นอีกทีเพื่อให้หูเนี่ยกลับมาได้ยินค่ะทั้งดึงหูก็แล้วตะแคงหูก็แล้วก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีผ่านมา2วันแล้วหูก็ยังไม่กลับมาได้ยินทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะน้ำเข้าหูแล้วไม่ได้ยินเนี่ยค่ะ
2: กรณีนี้ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะกลายเป็นขี้หูอุดตันไปซะแล้วมากกว่าค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่น้ำเข้าหูค่ะเราให้ออกแค่นั้นพอเลยค่ะ
1: แ
2: ต่การที่เราใช่การที่เราแยงเข้าไปแล้วปั่นปั่นปั่นเนี้ยค่ะมันอาจจะทำให้ตัวขี้หูที่มันมีอยู่แล้วในหูค่ะโดนบีโดนเบียดโดนแน่นเข้าไปมากขึ้นเนี้ยค่ะทีนี้พอขี้หูมันแน่นเข้าไปแพ็กแพ็กแพ็กแพ็กแพ็กเสร็จก็จะทำให้มีอาการขี้หูตันหรือว่าหูอื้อธรรมดา
1: อ
2: ย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพบแพทย์ค่ะให้คุณหมอดูนิดนึงว่าตอนนี้มันกลายเป็นขี้หูอุดตันแล้วหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามแคะห้ามปั่น
1: ห้ามปั่นค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะปู่ประวัตินี่ที่พิคอมากเลยค่ะอาบน้ำแล้วน้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเทิลบัตเข้าไปปั่นๆเนี่ยค่ะแล้วลงเอยด้วยขี้หูตันกันได้ยินปวดลงหูปวดหูเงี้ยค่ะแล้วพอคุณหมอเอาออกถ้าเกิดว่าเราไปทำใหม่มันก็จะทำให้เป็นวัฏจักรไซเคิลตันมาใหม
1: ่
2: เพราะฉะนั้นอย่าปั่นค่ะเพราะว่าคนที่เข้าใจว่าปั่นแล้วขี้หูมันจะออกใช่ปะคะแต่จริงๆบางคนเนี่ยตรงปลายมันโดนยัดเข้าไปให้แน่นขึ้นเงี้ยค่ะโดยกลไกแล้วเนี่ยถ้าหูปกติรูหูปกติเยื่อบุผิวปกติมันจะขับออกมาเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์ไปปั่นโดยเฉพาะเวลาเราขยับปากเวลาพูดเวลากินเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆแบบหลุดลอกมาคล้ายๆขี้ไข่อย่างนี้เลยค่ะ
1: อืมค่ะแล้วในเคสที่ขี้หูอุดตันเนี่ยถ้ามาพบคุณหมอมาพบหมอกิ๊บเนี่ยนะคะหมอกิ๊บจะทำยังไงจะแค่ขี้หูออกให้เหรอคะจะรักษายังไงคะ
2: ก็จะคุณหมอก็จะเอาขี้หูออกให้แต่ว่าคุณหมอจะมีอุปกรณ์ที่จะดูว่าเนี่ยแคะไม่ให้โดนเยื่อบุผิวหรือว่าไม่ให้โดนแก้วหูให้เกิดอันตรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าขี้หูแน่นมากๆแบบแพ็คเคยเจอแบบเป็นลูกถ้วยอย่างเงี้ยเลยค่ะแน่นมากๆเนี่ยคุณหมอก็จะใช้ตัวยาหยอดยาหยอดที่ทำให้ขี้หูนิ่มขึ้นก่อนแล้วก็จะมีวิธีหลายวิธีเลยค่ะอาจจะเป็นดูดอาจจะเป็นแคะเป็นเขี่ยเป็นดึงคีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาทีนี้คุณหมอเขาก็จะดูอีกทีนึงว่าพอขี้หูออกมาแล้วเนี่ยตรงก็สำรวจความเสียหาย
1: ค่ะสำรวจความเสียหาย
2: ผิวอักเสบไหมมีแดงไหมแก้วหูไงมีรอยถลอกไหมทะลุหรือยัง
1: ค่ะ
2: การได้ยินพอแคะออกแล้วการได้ยินดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อ๋อค่ะแล้วก็อาจารย์กิ๊บถามถึงเรื่องการแคะขี้หูตอนเด็กๆดิฉันจำได้ผู้ใหญ่ตอนที่เราเล็กๆนะผู้ใหญ่ก็จะแคะขี้หูให้เราคีบๆพอโตมาเนี่ยหลายสิบปีไม่มีใครแคะขี้หูให้เลยเราควรจะไปหาหมอเพื่อคุณหมอคะแคะขี้หูให้หน่อยได้ไหมเราควรจะไปหาหมอไหม
2: ก็คือถ้ากรณีที่การได้ยินปกติไม่มีหูอื้อเลยไม่มีน้ำออกหูผิดปกติเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ไม่ต้องทำอะไรเนาะ
2: ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าขี้หูมันจะออกเองได้แต่ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นขี้หูตันแล้วชอบไปซื้อยาละลายขี้หูมาเองเนี่ยค่ะบางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องหาหมอหรอกก็ไปซื้อยาละลายมาสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาละลายเนี่ยกลไกจริงๆของมันแล้วคือทำให้นิ่ม
1: พอนิ่ม
2: แต่มันไม่ได้หายแบบปิ้งแบบเวทมนต์เสกหายปิ้งอย่างนั้นไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมาพอมันนิ่มเสร็จแล้วคุณหมอก็ดูดออกง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้เป็นต้นเงี้ยค่ะสรุปก็คืออย่าไปปั่นตั้งแต่แรกดีที่สุดเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ท่านกิ๊ฟครับขอถามนิดนึงได้ไหมครับ
1: เออใช่
3: ผมเป็นหมอเด็กเยอะอย่างงี้เราก็ไม่ควรแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่แบบปั่นหูเด็กถูกไหมครับ
1: เออ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ยาค่ะอาจารย์เพราะว่าหัวเด็กนี้ยิ่งยากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะกลัวแล้วเขาจะร้องแล้วลูกหัวเขาก็จะเล็กคุณหมอก็จะแคร์ยากมากอาจารย์ค่ะ
1: โอเคงั้นก็เตือนคุณพ่อคุณแม่

0: เพราะว่าเด็กเล็กๆยิ่งไม่ควรจะใช้คัตเติลบัตไปปั่นหูเนาะใช่ไหมคะ
1: ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
0: ทุกเพศทุกวัยนะทุกเพศทุกวัย
1: ใช่ค่ะทุกเพศทุกวัยค่ะ
0: ย้ำตรงนี้นะคุณวดีค่ะคุณวดีถามว่าไม่แน่ใจว่าลูกอายุ6ขวบเป็นหวัดหรือไม่เพราะว่าลูกนะมีอาการไอมีน้ำมูกเวลาจามก็จะไอตามมาด้วยเป็นมา3วันแล้วค่ะวันแรกมีไข้ต่ำๆแต่วันนี้ไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าไอมีน้ำมูกใสๆอย่างเดียวกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะจะทำอย่างไรดีคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: เท่าที่ฟังอาการมาแล้วดูน่าจะเป็นหวัดนะครับมีไข้มีน้ำมูกมีไอซึ่งปกติเนี่ยอาการพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายสนิท 100% ภายใน 2-3 วันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเราก็รักษาตามอาการคือยาละลายเสมหะแก้ไอยาลดจมูกบวมในบางทีมันแค่บรรเทาอาการแต่ว่า เวลาเราติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีการทำลายของเยื่อบุของทางเดินหายใจมันก็จะมีสร้างพวกเสมหะอะไรเงี้ยขึ้นมาได้ครับโดยมากถ้าน้องเนี่ยกินข้าวได้ไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยไม่ซึมมีน้ำมูกบ้างเนี่ยส่วนมากเขาก็แนะนำให้กินน้ำเยอะๆพักผ่อนโดยมากเนี่ยส่วนมากมันก็จะดีขึ้นภายใน 3-5 วันเองนะครับแต่ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงลอยตลอดซึมกินไม่ได้หรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้เป็นอาการผิดปกติที่อาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะครับ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดนะไข้หวัดนะดูอาการก่อนนะคะคุณวันค่ะอาจารย์กิฟต์ค่ะคุณวันอายุ53ปีนะบอกว่ามีอาการประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันไม่ทราบว่ารู้ได้ไงนะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะมีทางรักษายังไงบ้างคะตอนนี้กินยามา3สัปดาห์แล้วหมอปรับลดยาลงเรื่อยๆการได้ยินอยู่ที่ประมาณ 60%ตอนนี้มืด8ด้านไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะแล้วก็ยังต้องออกไปทำงานอยู่ค่ะ
1: ทีนี้เส้นประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะ
0: ค่ะ
1: อยู่รักษาเปล่าอยู่ที่สาเหตุบางคนให้ยารักษาแล้วดีขึ้นเลยบางคนให้ยาแล้วก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีหลายสาเหตุทีนี้เบื้องต้นเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเป็นเฉียบพลันก็คือบางคนเนี่ยจะรู้เลยว่าทำอะไรอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดมาหาคุณหมอก็จะถามว่าเอ๊ะตอนที่รู้สึกว่าหูอื้อหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่เงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นึกออกจำได
0: ้
1: ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันน่าจะเป็นฉับพลันหรือว่าสะเด็นอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: มันหลายอย่างมากเลย
0: เริ่
1: มตั้งแต่ไม่ทราบสาเหตุ
0: สงสัยมากเลยค่ะทำอะไรอยู่คือทำอะไรอยู่ถึงจะเกิดอาการประสาทหูเสียบพลันนะคะทำอะไรอยู่
1: ไม่ใช่ค่ะพี่ตาคือ
0: ย่างสมมติว่า
1: คนไข้กำลังดูทีวีอยู่แล้วหูอื้อตอนนั้นเลย
0: อ
1: ย่างค่ะคุณหมอก็จะถามว่าเอ๊ะตอนที่หูอื้อเนี่ยทำอะไรอยู่เงี้ยค่ะถ้าเกิดคนไข้ตอบจำได้รีคอร์ได้ว่าโ
0: อ
1: ้ตอนที่มันอื้อเนี่ยนะกำลังนั่งดูทีวีอยู่พอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: มัก
1: จะเป็นกลุ่มที่ดับค่อนข้างเฉียบพลันค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนหูตึงในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจะไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อ
1: าจจะไม่รู้ตัวอาจจะบอกว่าเป็นตอนไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอ๋อโอเค
1: แต่ยังไงก็ตามมันจะมีเขาเรียกว่าไครเทียในการวินิจฉัยของคุณหมออยู่เขาจะไม่ได้อาศัยประวัติอย่างเดียวเขาจะต้องอาศัยการตรวจได้ยินการตรวจร่างกายอื่นๆพวกนี้บางทีก็ไม่ทราบสาเหตุนะหรือว่าบางคนก็อาจจะทราบสาเหตุก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่มันทำให้ดับเร็ว
0: ๆ
1: อย่างกลุ่มอย่างบางกลุ่มที่มักจะเป็นเพนหายๆแล้วมีอาการดับเร็วๆได้ก็อย่างเช่นกลุ่มของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่อน้ำในหูชั้นในมันป่งพองแล้วบางทีมันเป็นมากๆคนไข้ก็จะมีอาการอย่างเช่นการได้ยินลดลงแต่ว่ามันจะเป็นหาย
0: ๆ
1: เวียนศีรษะบ้านหมุนมีเสียงในหูอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้มันก็มีถ้าเกิดรุนแรงสุดๆอย่างที่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มของเนื้องอกในสมองคือมันจะแปลกนิดนึงว่าเป็นเนื้องอกมันน่าจะค่อยๆเป็นสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาพบเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยมาด้วยเฉียบพลันแบบประมาณนี้ก็มีเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ยาที่เขาใช้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มของสเตียรอยด์

0: แต่ถ้าทราบสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุใช่ไหมคะแต่ถ้ากลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วคุณหมอเขาอยากจะให้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยที่ค่อนข้างโดสสูงทีนี้เขาก็จะดูว่ามันตอบสนองไหมอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาให้วิตแรกๆมันตอบสนองดีเลยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอันเนี้ยก็ถือว่าพ็อกโนซิสที่น่าจะดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเลยเป็นข้างเดียวไม่เท่ากันหมอเขาอาจจะต้องตรวจต่อว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นซึ่งมันมีหลายสาเหตุมากเลยบางอันก็หายบางอันก็ไม่หายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือว่าถ้ามาหาคุณหมอหูแบบหูดับเฉียบพลันหูเสื่อมเฉียบพลันนี่ต้องหาสาเหตุก่อนถูกไหมคะต้องหาสาเหตุก่อน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็เป็นโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีเหมือนกันเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก็มียารักษาได้มียารักษาได้ใช่ไหมคะ
0: บางคนรักษาได้บางคนรักษาก็ไม่หายเงี้ยค่ะพี่ตาร
1: ักษาก็ไม่หายแล้วยังไงล่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีความสามารถในการได้ยินลดลงไปหรอคะ
0: ก็จะมีใช่ค่ะก็คือการได้ยินเขาก็จะเป็นตัวเส้นประสาทหูเสียก็คือการได้ยินจะลดลงก็คือจะต้องใช้เสียงดังขึ้นเพื่อที่จะหูข้างนั้นจะได้ยิน
1: ค่ะ
0: อย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ป๊อปคะคุณแดงค่ะคุณแดงถามถึงลูกอายุ1ขวบเองค่ะ1ขวบนะเป็นไข้ตัวร้อนไข้สูงถึง38องศาบางทีก็40องศาทีเดียวค่ะมีอาการไอมีน้ำมูกเป็นได้ประมาณ 3-4 วันละไข้ตัวร้อนก็หายเหลือไอนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามีผื่นแดงขึ้นตามตัวค่ะขึ้นทั้งตามตัวใบหน้าลำคอแขนขาผื่นนี่บางจุดก็หนาบ้างนะบางจุดก็ยาวๆบ้างแต่ลูกเนี่ยกินข้าวได้อยากรู้ว่าอาการแบบนี้เป็นหัดหรือเปล่าครับเพราะว่ามีอาการผื่นแดงค่ะ
2: ครับจริงอาจจะต้องขอประวัติเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อช่วยการวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆอาจจะขอประวัติวัคซีนนะครับถ้าเกิดเขาฉีดวัคซีนครบโอกาสจะเป็นหัดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเช่นถ้าตอนนี้เขาอายุขวบหนึ่งนะอาจจะได้วัคซีนไปเราเข็มหนึ่งสองก็คือประวัติครอบครัวคนในบ้านละแวกบ้านมีใครมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าหรือเช่นถ้าไปโรงเรียนหรืออยู่ในเนอร์สเซอรี่อย่างเงี้ยครับมีใครมีผื่นอย่างนี้ไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเป็นหัดจริงๆอะครับควรจะมีผื่นในช่วงที่มีไข้ขึ้นสูงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติไข้หายแล้วผื่นขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนหัดเท่าไหร
1: ่
2: บางรายอาจจะเรียกว่ามีสาไข้หรือหัดกุหลาบก็ได้ที่พอไข้ลงแล้วผื่นขึ้นครับโดยมากพวกนี้ก็เกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับแต่อีกอันนึงที่อยากให้คุณแม่สังเกตด้วยก็คือตอนนี้มีทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าอาการแพ้ยาเนี่ยก็มาด้วยผื่นขึ้นได
1: ้
2: นะอันนี้ก็เป็นที่คุณแม่จะต้องสังเกตหรือดูด้วยว่ามีทานยาอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ครับ
1: อาจจะเป็นไปได้นะคุณแม่ต้องสังเกตเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยคุณแม่ให้ยาอะไรหรือเปล่าอาจจะแพ้ยาตัวนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ป๊อป
2: ครับอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติใช่ครับโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะฮะที่ให้ระหว่างอาจจะต้องพิจารณาหยุดยาไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องพาน้องไปพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะแต่อาจารย์ป๊อปบอกว่าถ้าเป็นหัดเนี่ยจะเป็นพร้อมๆกับเป็นไข้ถูกไหมคะ
2: ส่วนมากจะใช่ช่วงไข้สูงก็เริ่มมีผื่นขึ้น
1: โอเคค่ะ
2: แล้วอาจจะมีตาแดงอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์กิฟต์คะคุณแหววค่ะคุณแหววอายุ48ปีถามว่าตอนแรกเนี่ยมีอาการเจ็บคอเฉยๆค่ะกลืนน้ำลายและเจ็บคอก็เลยไปซื้อยาอมมากินก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มเจ็บหูแล้วก็มีอาการไอแล้วด้วยค่ะเป็นมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะและตอนนี้ก็ไอทีกว่าเดิมเวลากลืนน้ำลายก็จะเจ็บคอแล้วก็เจ็บหูข้างขวาด้วยทำยังไงดีคะอาจารย์กิฟต์คะ
0: อันนี้เบื้องต้นต้องถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: คือไม่ได้บอก
0: การที่เจ็บคอและเจ็บหูด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอมี2กรณีก็คือกรณีแรกคือมันเป็นเจ็บคอแหละแต่ว่าหูเนี่ยคือเป็นการปวดที่ราวไปตามเส้นประสาทหรืออีกกรณีนึงก็คือกลุ่มที่บางคนเป็นใคร

0: วัดอะค่ะแล้วท่อปรับแรงดันหูมันบวมด้วยเหมือนมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจแล้วมันท่อปรับแรงดันหูบวม
1: ค่ะ
0: แล้วพอบวมเสร็จก็มีปวดหูตามมาหรือว่ามีหูน้ำหนวกตามมาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าประวัติเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีเจ็บคอแล้วไอด้วยอันนี้ที่บอกว่าขอถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโควิดสมัยนี้อาจจะมาด้วยอาการเจ็บคอเพียงเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วการเจ็บคอกับไอเนี่ยค่ะเป็นได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ถ้าไม่ติดเชื้อก็อย่างเช่นมีแผลบริเวณอะไรในลำคอหรือเปล่าเนี่ยค่ะแผลร้อนในหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมเป็นกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็ทำให้เจ็บคอแล้วก็มีอาการไอเสมหะจากกรดไหลย้อนก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากอย่างอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมมติว่าแพ้ฝุ่นและสูดฝุ่นเข้าไปทำให้มีระคายเคืองบริเวณช่องคอที่มันผ่านไปแล้วเกิดการไอก็ยังได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้รู้อะไรอาจจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าช่วงนี้อย่าลืมที่จะคิดถึงโควิดด้วยนะคะเป็นต้นส่วนการรักษาก็ต้องแก้ที่สาเหตุอยู่ที่วินิจฉัยอะไรก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไงค่ะ
1: อ๋องั้นก็คุณแหววนะคุณแหววลองตรวจโควิดหน่อยก็ดีตรวจ ATK ว่า2ขีดหรือเปล่าถ้า2ขีดนะอาจจะเป็นโควิดก็ได้ก็จะได้ไปรักษาทางนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะนะคะอาจารย์ป๊อปคะคุณเบนซ์ค่ะถามถึงลูกค่ะลูกคุณเบนซ์อายุ1ขวบนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยลูกก็ไม่ยอมกินนมค่ะเอานมเข้าปากและดูดแค่จุกนมแล้วก็งองแงทั้งวันไม่ยอมดูดนมเลยนะคะและก็มีผื่นแดงขึ้นบริเวณข้อศอกหน้ามือแล้วก็ใต้เท้าคุณเบ้นถามว่าเกิดจากอะไรคะเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าเพราะว่าน้องตัวอุ่นๆไม่มีไข้มีแต่น้ำมูกไหลเป็นมาแล้ว1อาทิตย์แต่ตุ่มเนี่ยตุ่มผื่นเพิ่งขึ้นวันนี้เองค่ะค่ะ
2: จริงดูเหมือนประวัติคล้ายคนที่แล้วนะครับแต่ว่าคนนี้จริงๆเราเจอบ่อยอะไรครับที่ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องแบบไม่ยอมกินนมจากที่เคยกินน
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าก็อาจจะต้องซัพพอร์ตเพิ่มเติมแต่อย่างนึงที่คุณหมอเด็กก็อยากจะตรวจก็คืออยากดูว่าเขามีแผลร้อนในหรือมีคออักเสบหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เด็กๆก็จะไม่อยากกลืนหรือไม่อยากกินเพราะว่ามีการเจ็บคอซึ่งมันก็จะมีกลุ่มโรคนึงเขาเรียกว่ามือเท้าปากนะฮะที่คนไข้อาจจะมีผื่นตามมือตามเท้าตามแขนแล้วก็จริงๆในปากเนี่ยเขาก็มีแผลร้อนในหรือมีการอักเสบในปากในคอหอยด้วยซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยนะเราก็เรียกกลุ่มอาการมือเท้าปากซึ่งเกิดตามหลักการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงซึ่งก็มีอาการอย่างนี้ได้เลยนะครับมันไข้ต่ำๆมีน้ำมูกมีไม่ยอมกินนมมีผื่นขึ้นอันนี้อาจจะต้องถ้ายังไม่กินอะไรเลยแล้วมีอาการซึมอันนี้อาจจะต้องพบแพทย์แต่อย่างที่อาจารย์กิฟต์บอกก็คือโควิดก็เป็นหนึ่งในอาการหนึ่งที่เราสงสัยด้วยเพราะว่าเขาเหมือนมีอาการทางระบบหายใจด้วยใช่ไหมครับไม่แน่ใจ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะมีผื่นแดงขึ้นที่ข้อศอกหน้ามือใต้เท้าเป็นแต่คุณแม่ก็สงสัยว่าเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าไข้ออกตุ่มคืออะไรดิฉันไม่รู้จักค่ะไข้ออกตุ่ม
2: ไข้ออกผื่นนะครับน่าจะเป็นไข้ออกผื่นมากกว่าก็จะหมายว่ามีไข้แล้วผื่นขึ้นซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นไข้ออกผื่นก็ได้ซึ่งอาการมือเท้าปากก็เป็นกลุ่มหนึ่งของไข้ออกผื่นก็คือมีไข้แล้วก็มีผื่นขึ้นตามมาได
1: ้ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นไม่กินอะไรเลยจริงๆต้องไปพบแพทย
1: ์ค่ะ
2: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่ามีอาการมือเท้าปากเนี่ยควรจะรีบพบแพทย์ใช่ไหมคะ
2: จริงๆปกติมือเท้าปากอะประมาณ 90% นี่หายเองได้นะครับ
1: หายเองได้
2: ใช่ครับมีส่วนน้อยที่จะมีอาการรุนแรงเช่นอาจจะมีการทางระบบประสาทหรือระบบหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องกินได้เล่นได้ไม่ซึมปกติกลุ่มนี้ก็หายเองได้ครับแต่ถ้าซึมลงหรือมีชักหรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้ถือว่าผิดปกติอันนี้จะต้องรีบพบแพทย์ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะต้องดูอาการนะแต่ถ้ายังหอบเหนื่อยนี่นะคะคุณเบ้นพาลูกนะคะไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะอายุแค่1ขวบนะคะนี่ อาจารย์กิฟต์คะเมื่อกี้อาจารย์กิฟต์บอกว่าถ้ามีอาการไอเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นโควิดใช่ไหมคุณใจดีก็เลยสงสัยมาค่ะคุณใจดีอายุ24ปีนะคะถามว่าช่วงนี้มีอาการจมูกตันและจามมีน้ำมูกเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกด้วยเนาะแล้วก็ชอบจมูกตันจมูกตันเนี่ยจะช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นเดิมเนี่ยคุณใจดีเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยนะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นมาแล้วค่อนข้างกังวลนะคะว่าไม่รู้จะแยกยังไงว่าอาจจะเป็นอาการภูมิแพ้กำเริบหรือเป็นโควิดแยกยังไงระหว่างภูมิแพ้กำเริบกับโควิดนะคะ
0: ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น2กลุ่มเลยอันนึงติดเชื้อกับอันนึงไม่ติดเชื้อใช่ป่ะคะถ
1: ้
0: าม
1: ี
0: ไข้นี่ค่อนข้างจะแยกได้เลยเพราะว่าภูมิแพ้ไม่น่าจะมีไข้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไข้อันนี้บอกเลยว่าแยกค่อนข้างยากอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูอาการรายล้อมอย่างอื่นด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยอาการแบบนี้เป๊ะเลยไหมเนี่ยค่ะอย่างสมมติช่วงที่เราเป็นภูมิแพ้แล้วภูมิแพ้กำเริบเนี่ยโอ้มันเป๊ะเลยเหมือนกันเรียกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าเราไปโดนฝุ่นตรงนี้มาโดนทีไรอาการแบบนี้เลยพอไม่โดนก็ไม่มีโดนก็มีอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีตัวกระตุ้นแบบว่าชัดเจนจ๋าๆก็อาจจะนึกถึงกลุ่มภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะลองทานยาที่เคยทานก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นแล้วเรากินยาภูมิแพ้แล้วมันดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจโอ้วันนั้นเพิ่งไปคุยกับคนไข้คนนี้เป็นโควิดมาอย่างเงี้ยค่ะเอาเพื่อนบ้านเดินมาคุยเป็นโควิดเดินมาคุยถ้าเราไม่มั่นใจนี่ก็เอทีเคสักนิดนึงก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าจริงๆมันคือแยกยากมากเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนก็ไม่มีไข้แล้วก็อาการเล็กน้อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจจริงๆ ATK สักนิดนึงเนี่ยค่ะน่าจะดีค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าต้องรู้ว่าอาการที่เป็นตอนนี้คล้ายกับอาการภูมิแพ้ที่เคยเป็นไหมใช่ไหมคะถ้าคล้ายนี่ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ลองตรวจ ATK สักนิดนึงดีกว่า
0: แต่จริงๆแล้วอาการแบบนี้ค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่สองโรคนี
1: ้
0: ไม
1: ่
0: จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ภูมิแพ้กับโควิดอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แบบว่าเยื่อบุจมูกอักเสบจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ไงค่ะหรือว่าคัดจมูกจากสาเหตุอื่นก็ได
1: ้
0: อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นคืออาจจะไม่ใช่แค่เฉียนแค่สองโรคนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อค่ะอ่ะมีคนเป็นอาการนะคะซึ่งดิฉันแน่ใจว่าอาจจะมีคนเป็นอาการแบบนี้เยอะนะคุณออนค่ะถามให้พี่สาวอายุ54ปีมีประวัติว่าในอดีตเคยเป็นไมเกรนเพราะว่าเป็นคนคิดมากอาจจะคิดมากจนปวดหัวไมเกรนเป็นคนวิตกกังวลอาการก็ไม่ได้แย่มากแต่พอมาเป็นช่วงโควิดนี้พี่สาวมีอาการวิตกกังวลมากขึ้นค่ะกลัวโรคถึงขนาดว่าไม่สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อร้านตัดผมร้านขายของการรับสินค้าจากขนส่งเนี่ยก็กลัวไปหมดก่อนออกจากบ้านก็อาบน้ำเข้าบ้านมาก็อาบน้ำวิตกกังวลว่าตัวเองจะติดโควิดอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้มีความดันทะลุ200ตอนที่ไปตรวจไม่ทราบว่าจะหาซื้อยาได้ไหมคะเพราะว่าพี่สาวเนี่ยคงไม่ไปพบแพทย์เองแน่เพราะว่ากลัวการเดินทางแต่ถ้าซื้อยามาเนี่ยอาจจะยอมทานได้อยู่ค่ะทำยังไงดีคะตอนนี้ความดันขึ้น200แล้วล่ะแนะนำยังไงดีคะอาจารย์ป๊อปอาจารย์กิฟคะป๊อปคะคนที่เป็นโรควิตกกังวลถึงขนาดไมเกรนขึ้นความดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกินยาอะไรดี
2: จริงๆผมเป็นหมอเด็กแต่ว่าผมจริงๆถ้าความดัน200เนี่ยมันถือว่าเป็นความดันที่ค่อนข้างสูงนะครับใจจริงคืออยากให้พบแพทย์นะแต่ว่าเรื่องของวิตกกังวลเนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะมีหน่วยงานของเรามีสายด่วนสุขภาพหรือสายด่วนทางเรื่องของสุขภาพจิตนะครับ
1: ค
2: ือผมคิดว่าเขาถ้ามีการคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือเจ้าหน้าที่แล้วก็ลองคุยถามรายละเอียดเผื่อจะได้เข้าใจได้ตรงว่าจริงๆปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าจริงๆอันนี้เป็นความกลัวปกติหรือจริงๆเขาเป็นโรคแบบ panic attack หรือโรค anxiety หรือโรคการกังวลมากเกินไปซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับยารักษาอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกแรกที่เป็นการโทรปรึกษาได้ไหมหรือเป็นวิดีโอกับแพทย์ ันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก่อนก็ได้นะครับที่จะช่วยให้หนึ่งคือคลายความกังวลลงสองก็คือเป็นการสกรีนเบื้องต้นอย่างน้อยว่าอันเนี้ยเป็นโรคหรือมีอาการที่ต้องรีบรักษาหรือเปล่าเพื่อจะได้ทำให้แบบเหมือน

0: ผู้ป่วยเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าอันนี้มีคุณหมอยืนยันแล้วนะว่าให้มาตรวจเดี๋ยวจะนัดวันให้อะไรประมาณนี้นั่นผมว่านี่น่าจะพอช่วยได้นะครับ
1: ค่ะนะคะหนึ่งอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้หลายๆคนอาจจะเจอเพราะว่าต้องแยงจมูกบ่อยๆด้วยนะคะเป็นคำถามของคุณแอนค่ะคุณแอนอายุ45ปีนะถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแอนเป็นโรคภูมิแพ้อากาศแต่พอไปตรวจโควิดโดนแยงจมูกไงพอโดนแยงจมูกเข้าไปเจ็บในโพรงจมูกค่ะเป็นอาทิตย์มาก็ยังเจ็บโพรงจมูกไม่หายปวดแบบปวดที่สันจมูกแล้วก็ปวดหน่วงๆนะหน้าผากก็ปวดด้วยปวดหัวด้วยโอ้โหนะคะแล้วก็ชาๆค่ะชาๆตรงดั้งจมูกปวดปวดหายๆตรงสันจมูกบางครั้งหายใจคัดจมูกหนึ่งข้างแต่สักพักก็ดีแต่ว่าจมูกเนี่ยชามา2อาทิตย์แล้วกลางคืนก็ปวดค่ะปวดตรงสันจมูกข้างในตึบๆตลอดเวลาเลยค่ะแบบนี้เป็นอะไรบ้างคะอาจารย์กิ๊ฟคะไซนัสอักเสบไหมคะจะแก้ปัญหายังไงดีคะ
2: อันนี้จริงๆแนะนำคนจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจนะคะจริงๆ อ่ะคือถ้าถามว่าไซนัสอักเสบคืออะไรก็คือปกติแล้วอะค่ะตรงบริเวณข้างๆใบหน้าเนี่ยคนเราจะมีโพรงอากาศมีหลายจุดเลยข้างแก้มหน้าผากข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะซึ่งโพรงอากาศอันนั้นแหละเขาเรียกว่าไซนัสถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบขึ้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าไซนัสอักเสบแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นบางคนลากฟันไปทิ่มเข้าไปในไซนัสทำให้ไซนัสลากฟันเป็นหนองมาทำให้ไซนัสอักเสบหรือว่าบางคนเป็นไข้หวัดพอเป็นไข้หวัดเสร็จมันมีการติดเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: แล้วโพรงไซนัสเนี่ยปกติมันจะมีรูระบายของเหลวออกมามันไม่ใช่โพรงเฉยๆมันเป็นโพรงที่มีรูระบาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วพอเป็นไข้หวัดเสร็จไอ้ตัวจมูกมันแน่นเยื่อบุโพรงจมูกตัวระบายมันระบายไม่ดีก็ยิ่งตันเสมหะก็ระบายไม่ได้ก็มีการอักเสบขึ้นมาอ
1: ัน
2: นี้เจอบ่อยก็คืออาการมักจะเป็นสองข้างถ้าเป็นจากไข้หวัดอะค่ะแล้วก็มักจะมีอาการปวด
1: จะมีน้ำมูกลงคอชาด้วยได้ไหมคะชาจมูกด้วย
2: ชาเนี้ยน้อยมากเลยเว้นแต่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบบว่าตัวที่มันกินไปเรื่อยๆแล้วก็กินโดนเส้นประสาท
1: ค่ะ
2: ชาใช่อย่างเช่นพวกอะไรพวกเชื้อราตัวดุๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: มันจะไม่ใช่แค่ติดอยู่เยื่อบุผิวมันจะกินเข้าไปในเส้นเลือดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าชาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: หรือว่ามันชาแต่อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเป็นจากระบบประสาทในสมองเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแอนเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าอาการนี่แปลกๆเนาะมีชาด้วยมีปวดตุ๊บด้วยเนาะโอเค
2: ใช่ค่ะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะมันเป็นได้หลายอย่างมันบอกได้ยากมากเลยนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้แม่เสียดายเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดานะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรัดคิวหมอรามาอย่าลืมนะคะพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ลากันไปพร้อมๆกันทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิ๊ฟเลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลองสังเกตเด็กที่บ้านดูนะครับว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่ามองไกลไม่ชัดชอบหยีตามองชอบดูโทรทัศน์ใกล้ๆก้มลงอ่านหนังสือใกล้ๆมองกระดานไม่ชัดอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าเด็กมองเห็นไม่ชัดมีโอกาสเสี่ยงเป็นสายตาสั้นในเด็กครับแต่สำหรับเด็กที่มีสายตาสั้นมากข้างเดียวมักจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆเพราะมีตาข้างเห็นได้ชัดคุณพ่อคุณแม่จึงต้องคอยสังเกตลูกๆอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: สายตาสั้นเกิดจากการที่ลูกตายาวกว่าระยะโฟกัสโดยอาจมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์หรือเป็นผลจากพฤติกรรมที่เด็กใช้สายตามองในระยะใกล้เป็นเวลานานนอกจากภาวะสายตาสั้นยังมีภาวะสายตายาวหรือสายตาเอียงซึ่งพบได้บ่อยในช่วงอายุ 6-18 ปีหากไม่อยากให้ลูกใส่แว่นสายตาตั้งแต่ยังเล็กต้องเข้มงวดกับการดูแลโดยอย่าให้เด็กนอนอ่านหนังสือไม่ว่าจะนอนคว่ำหรือหงายเนื่องจากการนอนอ่านระยะระหว่างตากับหนังสือจะไม่ถึง 35-40 เซนติเมตรซึ่งเป็นระยะโฟกัสตาอยู่ใกล้กับหนังสือมากเกินไปทำให้ต้องใช้กล้ามเนื้อตาเพ่งมากกว่าปกติจนอาจเกิดอาการปวดตาได้อย่าให้เด็กอ่านหนังสือหรือเล่นเกมในรถเพราะจะต้องเพ่งสายตามากกว่าปกติและการสั่นสะเทือนของรถจะทำให้สายตาล้าได้ง่ายอย่าให้เด็กเล่นวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์ดูทีวีหรือวิดีโอติดต่อกันนานเกินไปควรพักสายตาเป็นระยะระยะด้วยการมองไปที่ไกลๆไม่ปรับแสงของหน้าจอจ้าจนเกินไปควรปรับให้แสงนวลพอเหมาะและมีแสงสว่างภายในห้องพอสมควรและไม่ควรอาศัยแสงจากหน้าจอเพียงอย่างเดียวควรจัดให้เด็กอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่สลัวหรือจ้าจนเกินไปสนับสนุนให้เด็กออกไปเล่นกลางแจ้งบ้างอย่าปล่อยให้ใช้คอมพิวเตอร์หรือดูทีวีทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเวลาปิดเทอมนะครับ
2: สำหรับสายตาสั้นในเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดได้ทั้งกรรมพันธุ์และก็ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับไม่ถึงกับอันตรายถึงตาบอดนะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลให้มีตาขี้เกียจเกิดขึ้นได้ก็อาจจะเป็นขี้เกียจได้ทั้ง2ตาเลยหรือขี้เกียจแค่ข้างเดียวสำหรับตาขี้เกียจข้างเดียวอันนั้นเนี่ยจะมีผลเนี่ยเสียมากกว่าตาขี้เกียจ2ข้างเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสายตาสั้นมากๆอยู่แค่ข้างเดียวทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นนะคะว่าลูกมีตาขี้เกียจอาจจะมาพบจักษุแพทย์เนี่ยได้ช้าเกินไปเพราะว่าตาขี้เกียจเนี่ยมีช่วงเวลาที่จะต้องรักษาอยู่ในช่วงจำกัดด้วยนะคะเด็กๆเนี่ยนะคะควรจะได้รับการตรวจตานะคะอย่างน้อยสักครั้งนึงก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะเพื่อสามารถที่จะทราบได้ว่าเด็กมีตาขี้เกียจหรือไม่
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคสายตาสั้นในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณและลูกๆคุณครับ
3: 3 minute talk

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: บันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรีดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกับนาฬิกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยนะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกใช่ไหมแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ เดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยก็แค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบานให้อาบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบานทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อ๋ออันนี้คือ

0: วดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: ฉันจะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที
0: ่
1: ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื่อ
1: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่เป็นรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
0: ซ
1: ึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดราเอมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เปิดกระโปรง
0: มากก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่น

0: คิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเขาเป็นในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองให้เฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: มองถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆเหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: อันนี้แหละค่ะคนรอบข้างที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนผมคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนหรือเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเรา เราตัดสินใจได้

0: เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไปละลานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเน
1: า
0: ะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนงั้นเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
1: ะ
0: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไร คำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดทำเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2ต่อ2ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ห
1: ลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรู้ทันอาการของโรคสมองเสื่อม

0: พ่อจะไปไหนอ่ะ
1: ปวดฉี
0: ่เอ้าปวดฉี่ก็เข้าห้องน้ำสิพ
1: ่อไปห้องน้ำปวดฉี
0: ่ก็อยู่ข้างหลังเองพ่อเนี่ยหมุนตัวเข้าได้เลยพ่ออ่ะมาเดี๋ยวเป้พาไปนี่ห้องน้ำไงพ่อนี่เลยเปิดแบบนี้เดี๋ยวพ่อฉี่ตรงนี้นะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพ่อก็กดน้ำตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวเป้ออกไปรอข้างนอกเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกเป้นะครับโอเคนะพ่อและนี่คืออาการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมระยะที่

0: 2ครับพ่อมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีอาการหงุดหงิดก้าวร้าวมากขึ้นเหมือนเป็นคนละคนเลยครับแล้วก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นด้วย
1: สรุปแล้วอาการของโรคสมองเสื่อมเป็นยังไงครับหมอ
2: ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะแบ่งเป็น3ระยะนะครับระยะที่1ครับผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองขี้ลืมครับโดยเฉพาะเรื่องเมื่อสักครู่ที่เพิ่งทำไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้กินอะไรไปจำไม่ได้ครับหลังจากนั้นความจำเริ่มถดถอยถามซ้ำพูดซ้ำกับเรื่องเดิมๆหลงในสถานที่ที่เคยคุ้นเคยอารมณ์ก็จะเสียง่ายเริ่มซึมเศร้าเริ่มเครียดแต่ยังสื่อสารหรือทำอะไรกิจวัตรประจำวันได้ปกตินะครับพอต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะที่2ครับอาการจะรุนแรงมากขึ้นความจำก็จะถดถอยลงอาจจะมีพฤติกรรมแบบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไบโพล่านะแต่เขาเปลี่ยนไปเพราะว่าเซลล์สมองเขาเสื่อมลงนะครับเช่นคนที่เคยใจเย็นมาก่อนกลายเป็นคนหงุดหงิดขี้ใจร้อนนะครับคนที่เคยก้าวร้าวมาก่อนกลายเป็นคนเคร่งขรึมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับลองสังเกตนะอาจจะเป็นเรื่องของเซลล์สมองก็ได้นะครับผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันละไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เคยใช้เป็นเช่นรีโมทกดไม่ได้ปากกาเขียนยังไงฝักบัวเปิดไม่เป็นครับบางรายมีความคิดหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติไปเช่นขโมยของตัวเองหรือว่าเห็นภาพหลอนเห็นตัวเองในกระจกแล้วร้องกรี๊ดนะครับแต่มันจะเทินมาถึงระยะที่3ครับเป็นระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะอาการแย่ลงครับสูญเสียความทรงจำในอดีตเลยจำชื่อคนในอดีตก็จำไม่ได้แล้วนะครับสับสนครับไม่รู้เรื่องของวันเวลาสถานที่เคลื่อนไหวก็ลดลงตอบสนองก็ชาลงสุขภาพก็เสื่อมโทรมสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถดูแลหรือช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ต้องเสียชีวิตไปนั่นเองครับ
3: คุณแก้วตายังไม่กลับจากตลาดอีกเหรอคุณแก้วตายังไม่กลับจากตลาดอีกเหรอ
0: เดี๋ยวแม่ใกล้กลับเดี๋ยวเป้บอกพ่อนะพ่อ
3: ทำไมไปนานยังต้องให้เวลาเปล่าเนี่ยแก้วตา

0: างลงอย่างนี้ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูดูป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันสาวๆ
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยมั้ย
2: หุยเก๋มาก
1: เลยอินพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดก็คืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลได้ซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีนี่กะว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหรอ
0: คุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
3: อาหารเพื่อสุขภาพ
1: นี่ปวดหิวอยู่พอด
3: ีนะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วยอร่อย
4: โอ้ตามเสียงมาเลยฮะโอ้นั่นรีบคว้าทัน

0: ถูกใจเลย
1: ทำไรอ่ะ
2: กินเลยกินเลย
1: เช็คของด้วย
3: โอ้
1: ทำไมอ่ะ
3: รายการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้ว่า
2: โอ้ย
1: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
3: นี่คนนะไม่ใช่หมา
1: ช้าง
3: โอ้ยหอมใส่กันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวปัดเอาหมวกฟาดเลยโอ้ย
2: เมฆวันฟังพี่ไว้ก่อนกินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามินเอลูทีนแล้วก็เอ็กซานทีน
1: นี่
2: สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่ะมันดูสายตาสายตาจะได้วิ่งวิ่งจะได้มีหนุ่มมาจีบไงเรา
3: โอ้งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ่งวิ่งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
0: โอ้ยาวไปยาวไป
1: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
3: น
1: ่
3: าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมโอ้เป็นโขงเลยโ
4: อ
5: ้ตลอดเลย
4: ใจเย็นนี่จะบอกให้นะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนักหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
2: ไอ้เจม
6: ครับ
4: ตามันจะพังงั้นน่ะ
2: เออฟังคนอื่นเขาบ้างดิ
4: กูอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะ
1: ข
4: ยิบตาใหญ่เลย
2: คุยกับใครเน
6: ี่ย
4: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตาสั้นแน่นอนเลย
6: งาน
4: ค
6: ุยงานกับลูกค้า
1: อืมเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี
2: ้งานบ้าอะไรขาวโบ้เลยเนี่ย
1: โอ้ย
2: ไอ้เจมเนี่ยรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันผิดมากเลยเว้ยการที่แกนั่งมัวแต่จ้องมือถือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบเนี้ยมันทำให้แกสายตาในเสียได้รู้ป่ะ
4: โดยเฉพาะ
2: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วยอันตรายมากอันตรายมากๆไหนใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
0: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ
7: คุณน้ำตาลใส่แล้วครับ
1: โอ้
7: ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลไม่ผิดครับ
4: ใช่แล้ว
1: เสียง2เสียง3มาเลย
4: นี่คุณน้ำตาลค่ะถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
8: แล้วเราจะดูได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวังบ้าง
2: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นงี้ไว้ถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
1: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ย มีแสงสีฟ้าที่ส่องออกมาไม่ได้หมายแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
2: มีความรู
1: ้มาด้วย
2: จริงไหมเนี่ย
1: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
4: นี่มีข้อมูลนึงนะที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าเลยแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
2: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
1: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
2: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเลย
4: ยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเงี้ยชอบแชทชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่าเราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
0: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆอย่างเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
4: ๆดูมีความรู้นะคะ
7: นี่เป็นวิธีที่ดี
4: ใช่ไหมตะกี้ดูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาเทีย
0: มก็ไม่ค่อยได้ใส่ไหม
7: ก็วันนี้ก็อยากสวยบ้างใช่ไหมจ๊ะ
4: ทำไมต้องมองกัน

0: ายตาหวานเชิงขนาดไหนนี่มีอะไรหรือเปล่าม
1: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนมือไหน
2: ตีเลยตี
1: มือนี้แหละครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
3: โอ้ไปหาแล้วทำของดีอยากดมกลิ่นแก้มตัวเองน้องมือ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตาแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงพัศราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสอง
0: อย่าง
1: นะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
0: มันเกิดขึ้นได้ไงฮะโรคตาแห้งนี้
1: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็อมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกัน
0: ประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
0: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
1: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
0: ระคายเคืองตา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
1: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
0: ว
1: ินิจฉัยโรคส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี้ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคนผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนนะคะแล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้ง

0: แหละเพราะว่า1อาจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย
1: 1คอนแทคเลนส
0: ์2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
1: มากเกินไป
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมงเรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
1: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
0: ได้ค่ะ
1: จะหลับตาก็ได้หลับไปเลยนี่ดีนะ
0: ได้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อไหมคะ
1: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเงี้ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
0: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามนะคะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบเป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีสารกันเสีย
0: ผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินวันละ 4-6 ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
1: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อย
0: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
1: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
1: ดีกว่าใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
1: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเนี้ยดีไหมคุณหมอ
0: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
1: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งแล้วตาหวาน
0: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ C แซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
1: แล้ว
0: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
1: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
0: ถ้าตาแห้งมากๆมันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได้ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตา
1: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเงี้ยอันตรายไหมคุณหมออ
0: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค่ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ท
1: ุ
0: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
1: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กอายอะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
0: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กอายนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่า1ต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่า คอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันอันตรายมากน้องขนาดไหน
0: ติดไฟแล้วก็เริ่มยังเล่นโทรศัพท์อยู่
1: ยังมองดูอยู่อะไรเงี้ยในรถด้วยบางทีตอนมืดอย่างเงี้ย
0: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะเราต
1: ้
0: องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกนี้มาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได้
1: คุณผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับงั้นก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: หมายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ5หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลออกไปประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที4หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ปักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ตรงนี
3: ้ฮะ
1: คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี
1: ้คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆแล
2: ้
1: ว
2: หมอคุณไง
1: โอ้ยคุณหมอ
2: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
1: เชียร์
2: ขาใหญ่ขึ้นทุกวัน
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะ

0: ได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
1: เรียบใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆ
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะ
1: ท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขาย ื
2: นต
1: ั
2: วตรง
1: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
0: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี้ข
1: ้
0: างๆแล้วก็ยกแบบนี
1: ้ค่ะยกไปข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตาม
0: ต้องแบบ
1: ใช่
0: ยกสุดนะ
1: ไปข้างหลังไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ
0: แบบนี
1: ้15ครั้งสลับกันอีกข้างนึง
0: ได
1: ้
0: เลย
1: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
3: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยแค่ข้างๆ
1: แล้วบางคนอ่ะเวลากลางขากลางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
3: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม่ใช่ว่ายกแค่ด้านข้าง
1: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าๆต่อเนื่องกันสัก10 นาที
0: ตรงนี้
1: ใช่
0: เลย
1: ก็ทำสัก15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่คล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
3: ก็คือลำตัวตรงแล้วก็
1: ใช่ทำสัก20 ทีก็ได้นับเป็น1 เซต
0: ค่ะ
1: ทำ3 เซตเหมือนกัน
3: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
1: ใช่
3: นะ
1: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลยกางขาเลยค่ะ
3: กางขาก
1: างขาย่อตัวลงเสร็จแล้วก็เขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
0: ก็ต้องเอียง
3: แบบต้องเปิดเท้า
1: เปิดเท้านิดนึง
3: เหมือนเรียนโขนนะท่ายักษ์
0: ใช่
1: ทศกาลนางสีดา
3: แล้วก
1: ็ค่อยเขย่งสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาด้านในใครที่มีปัญหาขาเบี้ย
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
1: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาสวย
0: เป็นไงครับพี่ป้าอึ้ง
1: เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20 ทีนับเป็น1 เซต3 เซตนะคะ
0: อันนี้ได้เลยค่ะ
1: โอเค
0: โอ้ย
1: ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
3: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายดายเลย
0: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ
3: ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสวยพี่สวย
4: ปกติแล้วถ้าคนไข้มีภาวะแพ้อาหารเรามักแนะนำให้คนไข้แค่เลี่ยงอาหารนั้นก็เพียงพอแต่ในการแพ้อาหารบางชนิดอย่างเช่นการแพ้แป้งสาลีเลี่ยงยากเนื่องจากแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบของอาหารแทบทุกชนิดในปัจจุบัน

0: การแพ้แป้งสาลีนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไข้มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในแป้งสาลีซึ่งคนไข้อาจจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นมีผื่นคันหน้าบวมปากบวมหลอดลมตีบหรือแม้กระทั่งช็อกหมดสติไป
1: ผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ครับแพ้แป้งสาลีครับเป็นอาการในขั้นที่รุนแรงที่สุดนะครับมีตั้งแต่ผื่นขึ้นหายใจไม่ออกตาบวมหน้าบวมอะครับ
0: ปัจจุบันการแพ้แป้งสาลีเนี่ยเราก็เจอได้ใน2กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแพ้ตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งคนไข้อาจจะเป็นในช่วงขวบปีช่วงต้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะหายเมื่อเวลาเด็กเขามีอายุโตขึ้นแต่อีกกลุ่มนึงที่เราเริ่มเจอเยอะขึ้นคือคนไข้แพ้แป้งสาลีในวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่คนไข้เขาเคยกินแป้งสาลีได้มาตลอดแต่วันดีคืนร้ายคนไข้กับมีปฏิกิริยาภูมิต่อต้านตัวแป้งสาลีนำมาสู่อาการแพ้อย่างรุนแรงได้ครับ

0: ปัจจุบันการวินิจฉัยโรคแพ้แป้งสาลีเนี่ยก็ทำได้โดยการถามประวัติผู้ป่วยแล้วก็ลองดูว่าประวัตินั้นเข้าได้หรือไม่หากประวัติเข้าได้เนี่ยแพทย์ก็จะมีวิธีการตรวจยืนยันอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังวิธีที่2คือการเจาะเลือดคนไข้ไปตรวจระดับภูมิแพ้ที่จำเพาะต่อแป้งสาลีซึ่งถ้าผู้ป่วยคนไหนมีประวัติอาการเข้าได้แพทย์ก็จะพิจารณาส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เผยไปกินแป้งสาลีบ้างไหมที่ผ่านมาครับ
1: อ๋อก็มีครั้งหนึ่งครับที่ไปญี่ปุ่นแล้วเผยไปทานลิ้นวัวครับลิ้นวัวเขาหมักแป้งสาลีเต็มๆเลยครับ
0: การแพ้แป้งสาลีเนี่ยเรามีการรักษาหลักๆคือคนไข้ต้องเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบที่เราเจอในทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาหารกลุ่มขนมปังก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งในอาหารบางชนิดที่เราคิดไม่ถึงแต่มีองค์ประกอบแป้งสาลีปนอยู่อย่างเช่นในพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงรส
1: มันมีความยากลำบากคือเดี๋ยวนี้ผมว่าอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ80นี่มีแป้งสาลีผสมอยู่เกือบทั้งหมดแล้วอะครับเวลาเราเลือกกินอะไรมันก็จะลำบากกว่าคนอื่นเขาอะครับ
0: ปัจจุบันอย.เราก็กำหนดนะครับให้มีการระบุว่าอาหารชนิดไหนที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหรือถ้าเป็นฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศก็อาจจะใช้คำว่ากลูเตนฟรีคนไข้ก็ต้องมีบัตรพกประจำตัวว่าคนไข้แพ้อาหารชนิดนี้เราก็จะให้พกยาฉีดเอพิเนฟรินพกติดตัวไว้สำหรับเมื่อเวลาคนไข้เผลอไปกินแป้งสาลีในอาหารโดยที่เขาไม่ตั้งใจใครที่มีประวัติหรืออาการที่สงสัยการแพ้แป้งสาลีหรืออาหารใดๆก็ตามเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้นะครับเพราะปัจจุบันมีคำแนะนำแล้วก็มีการทดสอบเพื่อยืนยันว่าคนไข้แพ้อาหารประเภทไหนเพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาและป้องกันในระยะยาวได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจ

0: ผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
1: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
0: ครับ
1: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี่ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
0: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
0: ครับ
1: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
0: ์
1: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionistทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำนะครับอาจารย
0: ์
1: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหพ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่าเซลล์เอสติมให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่เซลล์เอสติมมีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
0: ม
1: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็มีดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
0: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
1: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
0: ้
1: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
0: ถ้าถามผมใช่ฮะ
1: มักจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบาย

0: ระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลออกมา

0: ฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
1: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
0: ครับ
1: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
0: ครับ
1: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได
0: ้
1: พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
0: ใช่ไหม
1: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตะวาดใส
0: ่
1: อันนี้ต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วๆไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่2ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้ก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่2นะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่3นี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
0: ่
1: มันแย่ลงจากเดิมสมมุติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
0: ์
1: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอก็จะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอ ไม่ค่อยทำอะไร ซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม คือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้า ก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าเอ้ยลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจนนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าเอออาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย
0: ์
1: จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
0: ในข่าวเราก็จะเห็นว่า

0: คนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
1: ครับ
0: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
1: ์
0: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้
1: จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
0: ม
1: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่านั้นพบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
0: อ
1: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทํานองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
0: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
1: ครับ
0: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
1: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอ่ะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอย่างอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
0: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
1: ใช่ครับอาจารย์
0: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
1: ร
0: เราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
1: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี้ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
0: ครับ
1: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล
0: ้
1: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
0: ์
1: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์มนุษย์เราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อน

0: ที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย่ลง ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับแล้วมันก็หายได้ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
1: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
0: ้
1: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำงี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
1: อ
0: หรือถ้าเกิดพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนําให้คําแนะนําแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามาเพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมคร
0: ับ จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลล์เอสตีมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสตีมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีนี่นะเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะ

0: แล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอหลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุขอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.วันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remindรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Joox Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

ของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่า

ินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome ไหมครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับอาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำให้เกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่
1: คร
2: ับ ส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
2: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือเนี่ยครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเนี่ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก
2: ลายเป
1: ็
2: นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: 1ก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้ง2ก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
2: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
2: หรือหลักกายยศาสตร์พวกเนี้ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่มั้ยฮะ
2: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
2: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่ห่อก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
1: ตั้งตรง
2: เวลาคอเราตั้งตรงใช่มั้ยครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ย พิ่มเป็น12โลเลยนะ
1: โอ้ยนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
2: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับตรง
1: ตัวอย่าง
2: น
1: ี้เลย
2: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ้โห
2: โหแรงกระทําเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: ครับแสดงว่าแรงมันจะไปกระทํากับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
1: ครับ
2: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
1: จะได้มีที่พักเท้า
2: ใช่ครับ
1: หลายๆท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถืออาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
2: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาอย่างนี้ครับก้มแล้วมองแค่นี้ถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
2: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
2: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่มั
2: ้ยใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
1: ครับ
2: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้นบางคนนะครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ
1: ่
2: าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะครับถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
2: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับ ท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบพอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
2: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจนะครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการเท็กซ์เน็กซินโดรมนะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
2: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบของเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่2เลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแปล๊บครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
2: ปวดแปล๊บเหมือนบางทีไฟช็อตแปล๊บเล้าลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
2: ันเนี้ยอาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะคะอาจารย
1: ์
2: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
2: ครับ
1: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
2: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับใช่ครับ
1: อาจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได
2: ้ถูกไหมครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลงหลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
2: ใช่
1: จะใช้

0: ไอ้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
1: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลําดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งหนึ่งประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อน
0: อ
1: ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไห
0: ม
1: ถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
0: ประคบอุ่น
1: ใช่
0: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
1: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียกเอนเซดมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด
0: ์
1: อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่าเอนเซดเนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหา
0: ร
1: หรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คําแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
0: อันนั้นไม่ช่วย
1: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
0: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
1: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
0: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับ
1: ครับ
0: อาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
1: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2 อย่างครับอาจารย
0: ์
1: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
0: ยืดเหยียด
1: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
0: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
1: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังงี้
0: คร
1: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
0: รู้สึกครับ
1: ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดี
0: ครับ
1: ก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่น
0: ครับ
1: สองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
0: เนื่องจากการกั้นหายใจ
1: ใช่ครับ
0: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยืด
1: เหยียดครับ
0: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
1: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
0: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
1: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
0: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่ คอเราเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยและท่าเอียงแบบหูชิดบ่าสองข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับเต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงงว่าจะทำยังไง
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือสองข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านต้านกับมือเราไว
0: ้
1: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
0: 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้มันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
0: ์
1: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
0: ครับ
1: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่านึงเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
0: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
1: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
0: คร
1: ับ แล้วมันแปรร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
0: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
1: ครับ
0: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
1: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
0: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหม
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
1: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
0: ์
1: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกเนี่ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
0: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกาย ให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต่เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
1: ยินดีครับ
0: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
1: ครับยินดีครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดี

0: ัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากจะสอนคำศัพท์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่อาจจะเป็นลูกหลานของพวกเราและคำที่พี่อยากจะสอนวันนี้คือคำว่า RSV เธอจ๋าเวลาคุณอ่านคำนี้คุณอย่าไปอ่าน V ว่า V นะเธอจ๋าคือคำว่า V เนี่ยขอเนี่ยขึ้นหน้าจอให้เธอก่อนเวลาคุณอ่านตัวอักษรนี้เนี่ยคุณต้องอ่านมันว่า V คุณลองพูดตามพี่ดินักเรียนบอกว่าขออนุญาตปิดคลิปนะคุณยังต้องปิดนะทุกคนคือ RSV เนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจของพวกเราคือความเศร้าของโรคนี้ทุกคนคือมันมักจะเกิดขึ้นในเด็กนะทุกคนแล้วมักจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าต่ำกว่า5 ปีคือมันสามารถทำให้ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งช่วงบนและช่วงล่างคือการระบาดของโรคนี้มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูฝนไปถึงฤดูหนาวนะทุกคนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนทุกปีคราวนี้คำถามถัดไปของคนหลายๆคนคือเฮ้ยถ้าเราติดเชื้อ RSV แล้วเนี่ยอาการของมันจะเป็นยังไงคือถ้าเป็นช่วง3 วันแรกเนี่ยอาการของเขาจะคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปแต่เมื่ออาการร้ายแรงขึ้นเนี่ยคุณอาจจะเริ่มมีอาการปอดบวมหรือว่าอักเสบก็ได้นะทุกคนแต่บางคนอาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากจนกระทั่งระบบการหายใจของเขาล้มเหลวคือสิ่งที่ผู้ปกครองหลายท่านต้องคอยระวังนะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าลูกของคุณเนี่ยเริ่มไอไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาอาเจียนแล้วอีกหลายคนอาจจะเจอเสมหะในคอซึ่งแบบเยอะมากจนกระทั่งการหายใจแบบปกติกลายเป็นสิ่งที่ลำบากมากเลยทีเดียวแล้วอาการอื่นซึ่งต้องคอยระวังเหมือนกันมีอีกเยอะมากลองดูว่าคนตัดเนี่ยจะตามพี่ทันไหมไปเรื่อยๆเจ๊นี่คือแบบมันเยอะเธอจ๋าจนกระทั่งขออนุญาตแปะบนหน้าจอให้คุณดังนั้นเมื่อคุณเจออาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบไปหาแพทย์แล้วในส่วนของการรักษาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าความรักเป็นคำตอบที่ดีที่สุดคือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคนี้คือณวันนี้ทุกคนจ๋ามันไม่มียาตัวไหนที่สามารถรักษาเขาได้คือช่วงนี้การรักษาตามอาการเนี่ยจะเป็นวิธีจัดการรับมือกับโรคนี้ที่นิยมที่สุดคราวนี้สำหรับใครที่ยังไม่ติดคุณฟังที่ให้ดีนะฮะคือสาเหตุในการติดเชื้อจะติดต่อทางการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติด RSV เช่นน้ำมูกน้ำลายหรือว่าด้วยการสัมผัสสภาพแวดล้อมที่อาจจะสกปรกเช่นเก้าอี้โต๊ะของเล่นหรืออย่างอื่นเป็นต้นดังนั้นใครที่ชอบไปเล่นกับน้ำมูกคนอื่นต้องหยุด และอีกหนึ่งความรู้ที่คุณต้องจำไว้วันนี้ก็คือว่าการที่คุณติดเชื้อเนี้ยมันเกิดได้ง่ายมากเพราะเชื้อเนี่ยมันสามารถอยู่บนมือของเธอเนี่ยได้มากกว่าครึ่งชั่วโมงดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่ไม่อยากติดเชื้อเนี้ยคุณจะต้องล้างมืออย่างต่อเนื่องแล้วกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีลูกเนี่ยคุณหมออยากจะเตือนเธอว่าคุณต้องคอยพูดกับลูกไปเรื่อยว่าการล้างมือการใช้เจลการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งอ๋อแล้วอีกอย่างทุกคนคือคุณอย่าเพิ่งพาลูกไปในสถานที่ซึ่งมีคนเยอะเพราะว่าการติดเชื้อตัวเนี้ยในสถานที่แบบนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยนะทุกคนซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์สุภิดาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือประจินบุรี
1: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอ่ะตายทุกคนเคยได้ยินคำว่างูสวัสดไหมครับไม่ใช่งูสวัสดีนะฮะแต่ว่าเป็นงูสวัสดจริงๆโรคนี้อันตรายขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ทำความรู้จักกับโรคนี้กันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: งูสวัสดแค่เชื่อว่าเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วยาวนานมากๆถ้าเกิดจะให้คำนิยามง่ายๆเลยโรคงูสวัสดคืออะไรครับ
2: งูสวัสดเป็นโรคติดเชื้อครับที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันคือไวรัสตัวเดียวกับอิสุอิสัย
1: อันเดียวกันเนาะ
3: อันเดียวกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอิสุอิสัยพอกลับมาเป็นรอบที่2เนี่ยจะเป็นงูสวัสดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นในผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่เกิน50 ปีขึ้นไปนี่ก็จะถือว่าเจอได้เยอะขึ้นเลยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นงูสวัสดได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องภูมิไม่ค่อยดีอาจจะอายุมากขึ้นภูมิเริ่มถดถอยลงละอย่างนึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะกินยากดภูมิหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับพวกนี้แหละเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นงูสวัสดให้มากขึ้นมันมี ู่2ส่วนใหญ่ๆเลยครับอันนึงก็คือจะเป็นตุ่มน้ําใสซึ่งมักจะเป็นข้างเดียวอาจจะขึ้นที่ลําตัวข้างซ้ายอย่างเดียวหรือข้างขวาอย่างเดียวหรือว่าถ้าเป็นที่หน้าผากเนี่ยก็จะเป็นข้างเดียวอีกอันนึงที่คนบ่นกันมากเลยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการติดเชื้อที่เส้นประสาทมันจะเจ็บอาการที่หลายคนบ่นมากกว่าก็คือถึงแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอาการเจ็บมันอยู่ได้นานมาก
1: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอ่ะตายอันนี้จริงเปล่า
3: เป็นการบ่งบอกมากกว่าว่าคนนั้นนะเขาน่าจะไม่ค่อยแข็งแรง
1: ก็คืออาการหนักนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะต้องตายทุกคน
3: ไม่ครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึงกับตายแต่เรียกว่าความเจ็บจากการที่เป็นงูสวัสดเนี่ยมันจะทรมานมากหลายๆคนไม่อยากเป็นการรักษาก็เป็น2ส่วนใหญ่ๆครับอันแรกก็คือจริงๆแล้วเรามียาต้านไวรัสสามารถกินได้เลยไม่มีปัญหาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่คนไข้จะปวดมากพอปวดเนี่ยเราก็จะมียาจะเป็นยาแก้ปวดที่ช่วยในเรื่องของลดอาการปวดจากเส้นประสาทแล้วก็แน่นอนส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำให้ภูมิมันกลับมาแหละเราต้องกลับมาทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอีกครั้ง
1: ก็คือสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยานี่แหละ
3: ใช่จริงๆมียารักษาใช่ครับ
1: แต่ผมได้ยินว่างูสวัสดมีวัคซีน
3: มีครับสามารถฉีดให้กับคนไข้ได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำตอนนี้จะมีวัคซีนอยู่2แบบนะคะเขาเรียกว่าแบบเชื้อเป็นกับแบบเชื้อตาย
1: อุ้ยเหมือนโควิดเลยอ
3: ่
1: ะ
3: ใช่ใช่แต่ว่าเอาง่ายๆเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างขยับมาฉีดเป็นตัวของเชื้อตายมากขึ้นแล้ว
1: ครับ
3: ซึ่งตอนนี้ประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับอาจจะสูงถึงประมาณ 80-90%
1: เพราะฉะนั้นงูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับ
3: ป้องกันได
1: ้งูสวัสดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดความเชื่อของเขาที่บอกว่าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะตายเนี่ยจริงๆสามารถรักษาได้แล้วก็ไม่ใช่การรักษาที่ลำบากเกินไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับขอบคุณครับเรื่องเราดีๆครับบางอย่างในคุณอาจจะกลัวมากเกินไปดูรายการของเราแล้วจะรู้ว่าโรคสามารถรักษาได้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: อบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรีดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนม.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบ ลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนนึงถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกเออแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยก็แค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบันให้อาบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: นี่คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: หมอนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่

0: คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
1: มันสนุกละ
0: แล้วเด็กสมัยที่สั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่า

0: ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยั้งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออาบันอาบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื่อ
0: หมอก็จัดการอาบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
1: ่
0: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนั้นรู้สึกตัวเองมีอำนาจอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบานพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
1: ซ
0: ึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อนไก่อ่อน
1: กำแล้วจะต้องอยู่ใน
0: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้มว
0: ่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองให้เฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์ เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่

0: อยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆเหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเราเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่การเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: นี่เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก
1: ล
0: ุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็ได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนหรือเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแต่ถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับ เก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหงิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหงิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเกาะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนอะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด งั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2ต่อ2ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินต้องเงี่ยหูมาฟังทางนี้ครับเพราะว่าคุณหมอมีเรื่องกังวลใจจะมาบ่นคนไข้สายโซเชียลให้ได้ฟังกันคุณหมอพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอขอบ่นถึงคิวหมอสักทีวันนี้หมอมีเรื่องมาบ่นอีกแล้วค่ะหมอก็รักษาปัญหาเกี่ยวกับหูหลายต่อหลายเคสนะคะเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องการที่คนไข้เนี่ยไปเซฟรูปมาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มาถามหมอค่ะคุณหมอป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินมาป้าเนี่ยเอารูปอันนี้มาให้คุณหมอดูอยากจะรู้ว่ารูปนี้ค่ะเป็นยาหยอดที่จะช่วยลดปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่ายากินที่จะลดปัญหาเรื่องเสียงวิ้งวิ้งดังในหูมันจริงหรือเปล่าคะหมอแบบนี้นะคะหมอต้องบอกเลยนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็หลอกได้เหมือนจริงซะด้วยค่ะก็จะเอาภาพคนที่น่าเชื่อถือมาใส่เสื้อกาวมีบทความแล้วก็บอกว่าจบจากที่นู่นที่นี่แล้วก็มาโฆษณายาว่าเป็นยาหยอดหรือว่ายากินที่จะช่วยลดเรื่องเสียงดังวิ้งวิ้งในหูได้ช่วยให้หายหูตึงได้นะคะซึ่งหมอต้องขอบอกเลยว่าไม่มีจริงค่ะโปรดฟังหมอตัวจริงเสียงจริงคนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวไหนที่ยืนยันว่ามียาที่ใช้หยอดหรือว่ายาที่ใช้กินนะคะที่จะช่วยลดอาการหูตึงจากภาวะที่เรามีไวที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาการที่มีเสียงดังวิ้งวิ้งรบกวนในหูได้เลยนะคะสำหรับเรื่องเสียงวิ้งวิ้งที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มียาที่จะรักษาที่ต้นเหตุค่ะแต่ก็มียาที่สามารถช่วยปลายเหตุให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะอย่างคนไข้ที่รู้สึกว่าเสียงวิงวิงเนี่ยรบกวนการนอนค่ะหมอก็จะให้ยาที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปิด YouTube นะคะที่มีเสียงคลื่นทะเลเสียงน้ำตกเพื่อไม่ให้ห้องเงียบจนเกินไปค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเสียงรบกวนในหูเนี่ยมันน้อยลงได้ค่ะหรือในกรณีที่ตรวจการได้ยินแล้วอะค่ะการได้ยินลดลงในระดับที่ควรจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังหมอก็จะแนะนำให้ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยลดเสียงรบกวนในหูได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะครั้งหน้าถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอตัวจริงนะคะไม่เอาหมอปลอมค่ะ
0: คุณหมอมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาชวนเชื่อพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับห้ามหูเบาฟังหูไว้หู
2: คุณหมอบอกแล้วนะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูถึงป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวๆ
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยมั้ย
2: หุยเก๋มากเลย
1: อินพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดก็คืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลได้ซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีนี่กะว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหรอ
0: โอ้คุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
3: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: นี่ปวดหิวอยู่พอด
3: ีในนี้นะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วยอร่อย
4: โอ้โหตามกลิ่นมาเลยฮะโอ้นั่นรีบคว้าทันที
1: ใจเลย
4: ทำไรอ่ะ
3: กินเลยกินเลย
4: เช็คของด้วยทำไมอ่ะ
2: รายการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้ว่า
4: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
2: นี่คนนะไม่ใช่หมา
4: ช้าง
2: โอ้ยหอมใส่กันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวปัดเอาหมูฟาดเลยโอ้ย
3: นี่อ้วนฟังพี่ไว้ก่อนกินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามินเอลูทีนแล้วก็เอ็กซานทีนนี่สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่ะมันดูสายตาจะได้วิ่งวิ่งจะได้มีหนุ่มมาจีบไงเรา
2: โอ้งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ่งวิ่งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
1: โอ้ยยาว
4: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
2: น
4: ่
2: าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมอ้วนเป็นโขงเลยโ
3: อ้ยร้องกันตลอดเลย
0: ใจเย็นนี่จะบอกให้นะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนักหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
3: ไอ้เจม
5: ครับ
0: ตามันจะพังงั้นน่ะ
3: เออฟังคนอื่นเขาบ้าง
0: ดิอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะ
3: เ
0: ป็นตาใหญ่เลย
3: คุยกับใครเน
0: ี่
3: ย
0: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตาสั้นแน่นอนเลย
5: งานกับลูกค้า
4: เมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้
3: งานบ้าเลยขาวโบ้เลยเนี่ยโอ้โหไอ้เจมเนี่ยรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันผิดมากเลยนะเว้ยการที่แกนั่งมัวแต่จ้องมือถือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบเนี้ยมันทำให้แกสายตาในเสียได้รู้ป่ะ
0: โดยเฉพาะ
3: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วยอันตรายมากอันตรายมากๆไหนใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
1: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ
3: คุณน้ำตาลใส่แล้วครับโอ้ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลไม่ผิดครับ
4: ใช่แล้วเสียง2เสียง3มาเลยที
0: เดียวนี่คุณน้ำตาลค่ะถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
6: แล้วเราจะดูได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวังบ้าง
3: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นงี้ไว้ถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
4: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ย มีแสงสีฟ้าที่ส่องออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต
3: มีความรู้
4: ออกมาด้วย
3: จริงไหมเนี่ย
4: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
0: นี่มีข้อมูลนึงนะที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าเลยแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
3: คุณว่าแล้วทำไมผมนอนไม่หลับทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
4: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
3: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเลย
0: ยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเงี้ยชอบแชทชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ย ควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่าเราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
1: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆอย่างเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
0: ๆดูมีความรู้นะคะ
3: นี่เป็นวิธีที่ดี
0: ใช่ไหมตะกี้หนูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาล
1: ก็ไม่ค่อยได้ใส่ไหม
3: ก็วันนี้คืออยากสวยบ้างใช่ไหมจ๊ะ
0: ทำไมต้องมองกันสายตาหวานเชิงขนาดนี้นี่มีอะไร
3: มือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนมือไหน
4: ตีเลยตี
3: มือนี้เหรอครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
4: ไปหาอะไรทำหอมดีอยากดมกลิ่นแก้มตัวเองต้อง

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตาแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสองทางนะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
0: มันเกิดขึ้นได้ไงฮะโรคตาแห้งนี้
1: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันนะคะ
0: ประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป40ถึง50ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
0: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ยคืออะไรฮะ
1: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
0: ระคายเคืองตา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
1: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
0: วินิจฉัยโรคก่อน
1: วินิจฉัยโรคส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตามีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ดีๆพะลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี้ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคนผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนนะคะแล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1
0: อ
1: าจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย
0: 1คอนแทคเลนส์
1: 2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
0: มากเกินไป
1: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมง เรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
0: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: จะหลับตาก็ได้ได
1: ้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อไหมคะ
0: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเนี่ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
1: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามนะคะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จะมีสาร
1: กันเสียผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินวันละ 4-6 ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
0: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อย
1: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกซิกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
0: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
0: ดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
0: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเงี้ยดีไหมคุณหมอ
1: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
0: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งตาหวาน
1: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสายสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ซีแซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
0: แล้ว
1: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
0: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้งแล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
1: ถ้าตาแห้งมากๆ มันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได้ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตาค่ะ
0: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเงี้ยอันตรายไหมคุณหมออ
1: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค
0: ่
1: ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ท
0: ุ
1: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
0: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กอายอะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
1: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กอายนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่า1ต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็ แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันอันตรายมากน้องขนาดไหน
1: ปิดไฟแล้วก็ยังเล่นโทรศัพท์
0: ยังมองดูอยู่อะไรเง
1: ี้
0: ยในรถด้วยบางทีตอนมืดอย่างเงี้ย
1: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองค่ะ
0: เรา
1: ต้องมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกเนี้ยมาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได้
0: คุณผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับงั้นก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจากสูวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการมองไประยะไกลออกไปประมาณ20เมตรเป็นเวลา 0.5-1 นาที4. หลีกเลี่ยงการใช้ iPad iPhone ในกรณีที่ไม่จำเป็นสำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจมีกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ค่ะเนื่องจากการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจึงควรพักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีมองไปที่ไกลๆสัก20วินาทีปรับแสงสว่างให้เหมาะสมนั่งทำงานในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ตักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับลูกพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
3: ้
1: คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขาใหญ่อะไรอย่างงี้
1: คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆแล
2: ้
1: ว
2: หมอคุณไง
1: โอ้ยคุณหมอ
2: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับ
4: เฟีย
2: ขาใหญ่ขึ้นทุกวัน
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
4: เรียวใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆ
1: ใช่ไหมคะ
4: ท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขายืนตั
2: วตรง
4: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
1: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี้ข
4: ้
1: างๆแล้วก็ยกแบบนี้
4: ใช่ยกไปข้างๆข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตาม
1: ต้องแบบ
4: ใช่
1: ยกสุดนะ
4: ไปข้างหลังไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้
4: สิบห้าครั้งสลับกันอีกข้างหนึ่ง
1: ได
4: ้
1: เลย
4: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
2: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาตามคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยแค่ข้าง
4: ๆแล้วบางคนอ่ะเวลากลางขากลางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
2: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม่ใช่ว่ายกแค่ข้างเฉย
4: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าช้าต่อเนื่องกันสักสิบนาที
1: ตรงนี้
4: ใช่
1: ได้เลย
4: ก็ทำสัก15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่จะคล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
2: ก็คือลำตัวตรงแล้วก็
4: ใช่ทำสัก20ทีก็ได้นับเป็น1เซต
1: ค่ะ
4: ทำ3เซตเหมือนกัน
2: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
4: ใช่
2: นะ
4: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลย
1: ค่ะ
4: กางขาเลยค่ะ
2: กางขาก
4: างขาย่อตัวลง
2: ย่อตัวลง
4: เสร็จแล้วก็เขย่งขา ขึ้นทีละข้างสลับกัน
3: ก็ต้องเอียง
2: แบบนี้ต้องเปิดเท้า
4: เปิดเท้านิดนึง
2: เหมือนเลี้ยงโขนนะท่ายักษ์
3: ใช่
4: ทศกาลนางสีดาแล้วก็ค่อยขยงสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาและในใครที่มีปัญหาขาเบี้ย
3: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
4: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาส
3: ูงเป็นไงคะพี่ปั๊กอึ้ง
4: เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20ทีนะเป็น1เซต3เซตนะคะ
3: อันนี้ได้เลยค
4: ่
3: ะ
4: โอเค
3: โอ้ย
4: ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
2: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายดายเลย
3: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ
2: ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสวยพี่สวยสวย
5: ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: Food Talk Do and
1: Don't สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับลูกๆหรือเด็กๆในบ้านของคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับจามคัดจมูกน้ำมูกไหลนอนกลผื่นขึ้นตามตัวชอบขยี้ตาบ่อยๆหากเด็กมีอาการเหล่านี้แบบเรื้อรังเป็นๆหายๆมานานขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะเด็กๆหรือลูกๆในบ้านของคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ในเด็กครับ
2: โรคภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากผิดปกติทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นผิวหนังเยื่อบุจมูกเยื่อบุตาเยื่อบุทางเดินหายใจหรือเยื่อบุทางเดินอาหารเป็นต้นโดยภูมิแพ้อาจเกิดได้จากอาหารเช่นนมวัวไข่ถั่วลิสงอาหารทะเลและสามารถเกิดจากสิ่งแวดล้อมได้แก่ฝุ่นไรฝุ่นสัตว์เลี้ยงเป็นต้นเพื่อให้ลูกๆห่างไกลจากภูมิแพ้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกให้มีสุขภาพแข็งแรงให้รับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและให้ลูกออกกำลังกายเป็นประจำนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องป้องกันไม่ให้ลูกเจอคือไม่ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้เช่นควันบุหรี่ควันท่อไอเสียควันจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่เลี้ยงสัตว์ที่มีขนไว้ในบ้านไม่เก็บสิ่งที่สะสมฝุ่นและเชื้อโรคไว้ในบ้านเช่นหนังสือพรมเศษอาหารและขยะต่างๆที่อาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ
3: ค่ะโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะส่วนในโรคภูมิแพ้ทางเดินอาหารเนี่ยมักพบในเด็กเล็กอย่างที่เราพบกันบ่อยๆในเด็กเล็กที่เกิดมาแล้วมีอาการแพ้นมวัวมีผื่นขึ้นตามตัวถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดนะคะหรือกลุ่มพวกแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีนะคะโรคภูมิแพ้ที่เป็นเกี่ยวกับแพ้อาหารในเด็กเล็กเนี่ยเมื่อโตขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนอาการภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแพ้อาหารเนี่ยจะหายคือเด็กสามารถกลับมารับประทานอาหารที่แพ้ได้นะคะส่วนโรคในกลุ่มที่2ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นในคนไข้ที่แพ้ไรฝุ่นนะคะพอสูดดมไรฝุ่นเข้าไปจะมีอาการน้ำมูกไหลหรือหายใจลำบากนะคะพวกนี้จะเจอในเด็กโตขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็คือเริ่มมีอาการเมื่อเข้าโรงเรียนนะคะและโรคกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาการจนถึงเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ยังมีอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นน้ำมูกไหลเรื้อรังหรือบางคนมีภาวะหอบหืดหายใจลำบากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็ยังมีอาการอยู่ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของลูกๆคุณครับ
0: 3 Minute Talk

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
3: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
2: ครับ
3: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
2: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
2: ครับ
3: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองเนี่ยพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
2: ์
3: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionistทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำนะครับอาจารย
2: ์
3: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
2: ครับ
3: โอ้โหพ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่าเซลฟ์เอสติมให้กับเด็ก ถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กเซลฟ์เอสติมมีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
2: ม
3: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
2: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
3: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
2: ้
3: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
2: ถ้าถามผมใช่ฮะ
3: มักจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตเหมือนจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
2: ม
3: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
2: ์
3: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
2: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
3: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
2: ครับ
3: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2: ครับ
3: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
2: ใช่มั้ย
3: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
2: ่
3: อันนี้ต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วๆไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่2ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขา

0: มันแย่ลงจากเดิมสมมติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอเขาจะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอ ไม่ค่อยทำอะไร ซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม คือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนเราว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้า ก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู่นปวดนี้ปวดจะนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได
0: ้จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่าไหร่พบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นอ่ะไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
0: ครับ
1: การ

0: อันที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
1: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบเอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอย่างอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
0: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
1: ใช่ครับอาจารย์
0: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
1: ร
0: เราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
1: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันอันเนี้ยท้าทายสักนิดนึงอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
0: ครับ
1: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขาสึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดอีกแล
0: ้
1: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
0: ์
1: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์มนุษย์เราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
0: ่ลง
1: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับแล้วมันก็หายได
0: ้
1: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
0: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
1: ้
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำนี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
0: อ
1: หรือถ้าเกิดพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT

0: นะครับหรือว่าย่อมาจาก cognitive behavioral therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามาเพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมคร
0: ับ จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่ในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลล์เอสตีมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสตีมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีไงแล้วฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของต

นเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooks Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: วัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนในรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการปวดจากการกระทำเหล่านี้บ้างไหมครับ
1: เอื้อมหยิบของจากที่สูงไม่ได้เอี้ยวตัวหยิบของทางด้านหลังไม่ได้เช่นเอี้ยวหยิบของที่เบาะหลังของรถยนต์ขณะนั่งอยู่ที่เบาะหน้าเอื้อมไปรูดซิปด้านหลังเสื้อไม่ได้ยกแขนเพื่อสวมผ่านทางศีรษะไม่ได้ทำท่าตามระเบียบพักไม่ได้ผลักบานประตูหนักๆไม่ได้ยกแขนขึ้นสระผมตัวเองลำบากเอื้อมไปล้วงกระเป๋ากางเกงด้านหลังลำบากและยกไหล่ลำบาก
0: ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีอาการไหล่ติดครับ
1: อาการไหล่ติดมักเกิดกับผู้มีอายุราว 40-50 ปีขึ้นไปครับมีโอกาสเป็นได้ทั้งหญิงและชายเกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อบริเวณหัวไหล่โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดหรืออาจเป็นเพราะเคยมีอุบัติเหตุที่ทำให้เส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่ฉีกขาดอักเสบหรือมีกระดูกงอกในหัวไหล่และไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจนอาจเกิดเป็นพังผืดติดยึดนอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยหรือจากการใช้ชีวิตอยู่ในที่อากาศเย็นจัดความเย็นที่เจาะที่ร่างกายนานๆอาจทำให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้ไม่เพียงพอจนเกิดเป็นพังผืดที่บริเวณหัวไหล่ได้ครับไม่ควรอยู่ในห้องที่มีอากาศเย็นจัดเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการใช้แขนทำงานหนักเช่นยกของหนักหรือเหวี่ยงแขนแรงควรดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ครับปรับอุณหภูมิให้ห้องปรับอากาศให้เหมาะสมขยับขยื่นร่างกายให้บ่อยและมากขึ้นมันออกกำลังกายเป็นประจำและทำท่าบริหารไหล่อยู่เสมอนะครับ
2: คืออาการทั่วๆไปนะครับของโรคไหล่ติดเนี่ยจะมีประมาณ3ระยะนะครับคือระยะแรกคือเป็นระยะปวดระยะนี้กินเวลาได้ตั้งแต่ประมาณช่วงแรกๆจนถึงหลายๆเดือนขึ้นไปได้เลยนะครับระยะต่อมาเนี่ยอาการปวดจะเริ่มลดลงเขาเรียกว่าระยะไหล่ติดคืออาการปวดเนี่ยเริ่มลดลงบางคนก็อาจจะยังมีอาการปวดอยู่นะครับเราจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ไม่เหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นระยะสุดท้ายก็คือระยะฟื้นตัวนั่นเองนะครับก็คืออาจจะอยู่ในช่วงสักประมาณ 5-6 เดือนจนถึง2ปีได้เลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการปวดจะลดลงไปแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคนไข้ก็อาจจะหายได้ในระยะเวลาประมาณ2ปีขึ้นไปครับหายได้เองครับ
0: และนี่คือท่าบริหารไหล่อย่างง่ายๆควรทำเป็นประจำทำได้บ่อยๆแต่ไม่ควรทำเร็วหรือแรงเกินไปครับคุณก็จะห่างไกลจากโรคไหล่ติดแล้วครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: กติใส่เสื้อในแบบไหนมีโครงหรือเปล่า
1: ท
0: ั
1: ้งสองแบบ
0: ทั้งสองแบบเลยแล้วเจ็บไหมโครงเวลาใส่นานๆเห็นไหมเจ็บก็เลิกใช้เถอะเราไม่ได้แบบใหญ่โตขนาดต้องแบบมันจะหล่นถึงพื้นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีโครงอันนี้ผ้าพันแบบไหน
2: เอามาประกบข้างหน้า
0: เอามาประกบข้างหน้าเหรอทำมานานยังอ่ะเหรอ
3: พี่นุ่นสวัสดีครับ
1: ดีจ้ะ
0: แล้วยังไงอ่ะมันมีขายสำเร็จรูปหรือว่าเอามาพันเองหรือว่าอะไร
1: มีขาย
0: มีขายตามตลาดอะไร
3: ม
0: ี
3: อะไรกันอยู่อะครับ
0: คุยกันเรื่องน้องเขาจะฝากซื้อของ
3: อ
0: มันมีขายตลาดหรอ
3: ของอะไรครับของอะไรครับ
0: ไม่ใช่
3: ผมอยากรู้ด้วย
0: อยากรู้เหรอ
3: ใช่ครับอยากสั่งด้วยของอะไรนี่ผมว่าถ้าเผื่อมาจากพี่นุ่นนี่ต้องเป็นของดีแน่เลยใช่ไหมครับอยากใช้อ่ะ
0: ของด
3: ีอยากใช้อ่ะอยากใช้อ่ะ
0: จะซื้อใช้เองเลยเหรอ
3: ใช้เองเลยดีครับ
0: จริง
3: เหรอของพี่นุ่นแนะนำ
0: งั้นพี่วัดไซส์ก่อนแล้วกัน
3: วัดไซส์รอบเอวเนี้ยเหรอครับ
0: รอบอก
3: รอบอก
0: เขาจะฝากซื้อเสื้อในเอาไหม
3: อ๋อ
0: เอาไม่ล่ะ
3: ชุดชั้นใน
0: อืม
3: แบบมี
0: แต่ร้านเกย์ก็มีนะ
3: เราฮะ
0: ใช่ใส่กันแบบ XX เลยเนี่ยตลาดหัวมุมเขาก็ใส่เต้นอย่างเงี้ยเอาป่ะ
3: ชุดชั้นในแล้วคุยกับน้องคนนี
0: ้ตัวดีเลยเนี่ย
3: นะ
0: กำลังคุยกันเรื่องว่าเอาผ้าแบบไหนรัดเขาบอกว่าซื้อที่ตลาดเอามาประกบ
3: ผมว่าเราไปนั่งคุยกันที่นี่คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ตกลงยังไงไปซื้อที่ตลาดไปซื้อเองแล้วกันเพราะว่าแบบประกบพี่ไม่สันทัดเนาะนะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้ปัดไปอะไรเล่านั่งอายอยู่ได้ไป
4: ขอต้อนรับพี่นุ่นดารันธิตกวินหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือพี่นุ่นรุ้งทองสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ่นไม่เจอพี่นุ่นหลายปี
0: หลายปีใช่ก็พยายามให้เหมือนเดิมเนาะไม่ใช่แค่เป็นความรับผิดชอบในหน้าจอแต่ว่าต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกอ่ะโตขึ้นมาให้ทันคือรอให้ลูกโตมาจะได้ไม่มีช่องว่างมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังพยายามวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
4: ไม่ได้เจอลูกชายพี่นุ่นนานมากเป็นห่วงเลยวันนี้
0: ใช่สูง180ละน่าจะโตเป็นยีราฟพี่ว่า
3: ไอ้นี่เด็กรุ่นใหม่ก็สูงๆทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
3: 180นี่คือธรรมดาไปยืนข้างๆนี่ดูเตี้ยไปเลยฮะ
0: เราผิดยุคเนาะ
3: ผิดยุค
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนยุคเราก็สุดๆนะ
3: เมื่อกี้พี่หมวยผมไปตามหาพี่นุ่นครับก็เห็นพี่นุ่นกำลังคุยกับเนี่ยทีมงานในกองเนี่ยครับผมคุยกันเรื่องชุดชั้นในผมนี่เขินมากเลยไม่รู้จะเข้าไปทักยังไงดี
0: เขินจริงเหรอเห็นยืนฟังอยู่ตั้งนาน
3: อ้าวก็ผมอยากรู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรก็เลยแอบฟังอยู่
0: นี่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเปลี่ยนแนวหรือเปล่าไม่สิ
3: คุยกันเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเกี่ยวกับชุดชั้นใน
0: ค่ะจริงๆแล้วพอตัวเองอ่ะมาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อยากจะแนะนำคนอื่นๆอยากจะบอกว่าต้องระวังยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงที่จะให้มันห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะ
4: ย้อนไปตอนที่พี่นุ่นป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
0: ค่ะ
4: กี่ปีมาแล้วคะ
0: 2 ปี 2 ปีมานี่เองค่ะ
4: ตอนนั้นพี่นุ่นรู้ได้ยังไง
0: ทางด้านเนี้ยค่ะด้านขวาพี่อ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ละว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันเหมือนมีเม็ดเล็กๆตั้งแต่นานแล้วนะเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าไม่หรอกนาคงเป็นถุงน้ำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีฝ่อไปหายไปก็มีอะไรเงี้ยก็คิดไปเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เอกใจทีนี้มันเหมือนกับพอมันขยายขึ้นมันโตขึ้นสิ่งที่โชคดีก็คือว่ามันโตออกมาทางผิวหนังที่ทำให้เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่อะมันใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านใน Google นะคะว่าถ้าเป็นลักษณะที่ใช่อ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย4-5ข้อมันใช่ไป4ข้อแล้วอ่ะมันตรงไปขนาดนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจไปตรวจพอไปตรวจก็เลยจะเอะค่ะว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วตอนนั้นที่เข้าไปให้คุณหมอดูเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่าอย่างมะเร็งมันจะมีเป็นขั้นเนี่ยครับอย่างคุณหมอวินิจฉัยว่า
0: วินิจฉัยค่ะเพราะว่าพอตัดออกไปก็คือจะเข้า lab ใช่ไหมคะก็ไปตรวจชัดเจนว่าก็เป็นขั้นที่2แล้วก็ 2.7 เซนสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่า มันนอกจากเราคำเจอเองแต่ว่าเราเห็นว่ามันอันตรายเราเลยออกไป
0: ใช่ค่ะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรไม่มีค่ะแล้วก็พอตอนเอาออกไปก็คือเนื้อทั้งหมดในข้างนี้ก็คือเอาออกหมดเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองข้างนี้ก็เลาะออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นโปรเทซิสก็คือเป็นของเทียมเข้ามาแทนทุกอย่างเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นกลับมาเหมือนเดิม
4: ค่ะเวลาที่ดูแล
0: ระยะเวลาม ันเร็วมากนะคะคือเร็วจนตกใจอะค่ะคือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่3 วันแล้วก็ออกมา ออกมาพักที่บ้านอีกวัน2วันเองมั้งคะก็ทำงาน
4: โอ
0: ้ก็ไปทำงานใช่เพราะมีอะไรที่ต่อเนื่อง
3: ไม่เจ็บ
0: เจ็บค่ะ
4: อยากถามพี่นุ่นถึงกำลังใจค่ะพ
0: ี่
4: น
0: ุ
4: ่นเอากำลังใจมาจากไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพอพูดถึงมะเร็ง
0: ค
4: ่
0: ะ
4: หลายๆคนเนี่ยจ่ายแป้วไปแล้วแต่พ
0: ี่
4: นุ่นเล่าแล้วก็ยังขอบคุณที่ได้เป็นแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันนะคะ
0: จริงๆแล้วนุ่นว่าทุกคนต้องหากำลังใจให้ตัวเองคือเราหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วเราเดินหน้าต่อไปเรารักษามันเราจัดการกับมันแล้วเนี่ยเราจะเสียพลังใจไปเพื่ออะไร
3: พอผ่านเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วครับรักษาดีขึ้นแล้วเอาออกไปแล้วเนื้อร้ายเรามาคิดดูไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไอ้สิ่งนี้มันคืออะไร
0: โอ้โหตัวเองทั้งสิ้นเลยค่ะสิ่งที่ปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าโภชนาการไม่พอใช่ไหมคะซึ่งจริงปัจจุบันอ่ะด้วยชีวิตคนในเมืองอ่ะมันรีบเร่งไปหมดทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมานอนไม่พอออกกำลังกายไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องป่วยไข้หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่งั้นมันไม่จบใจมันไม่จบ
4: แล้วหลังการผ่าตัดไปแล้วค่ะการใช้ชีวิตพี่นุ่นกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือทานผักในหนึ่งจานอย่างเงี้ยค่ะทานหลายๆอย่างแต่ลดแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะถามว่ามันยากไหมมันยากมากอย่างที่บอกว่าเอ้ยอาหารมันหลากหลายแล้วเวลาเราเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงลำบากเราจะพกข้าวกล่องไปกินมันก็ดูป่วยเนาะก็พยายามหาทานเลือกกองถ่ายเนี่ยมี3อย่างแล้วก็พยายามจะเอาไอ้อย่างที่มีประโยชน์มากที่สุดโอ้วันนี้ไม่มีประโยชน์เลยทั้ง3อย่างเอาว่าเอาโทษน้อยสุดละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นไปอะค่ะ
4: วันนี้ดีเลยค่ะเรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจะมาอยู่พูดคุยกับเราเป็นหมอประจำบ้านค่
0: ะ
4: เผ
0: ื่
4: อพ
0: ี่
4: นุ่นมีคำถาม
0: ค่ะ
4: ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตนรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลอาจารย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่พูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
4: ค่ะจากที่ฟังพี่นุ่นเล่าอะค่ะถือว่าในเคสของพี่นุ่นนี่โชคดีมากไหมคะที่เจอเร็ว
1: ใช่ครับถ้าเจอได้เร็วการรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็คนไข้ไม่ได้รับผลแทรกซ้อนจากการรักษามากนัก
4: แล้วปัจจัยสาเหตุของมะเร็งเต้านมอะค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมออ
1: ันดับแรกเนี่ยแน่ๆเลยครับก็คือต้องเป็นผู้หญิง
0: เกิดเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้ว
1: 99% ส่วนใหญ่ก็เป็นในผู้หญิงแต่มีในผู้ชายด้วยนะครับผู้ชายก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแต่มักจะเป็นในอายุเยอะข้อต่อไปก็คืออายุมากขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็เช่นปัจจัยเรื่องครอบครัวถ้ามีประวัติครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นมีคุณแม่พี่น้องความเสี่ยงของญาติผู้หญิงเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับหรือว่าการที่มีประจำเดือนมาเร็วหมดช้านะครับหรือมีการใช้ฮอร์โมนที่นานเกินไปนะฮะการดื่มเหล้านะฮะพวกนี้ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับ
4: ค่ะที่คุณหมอบอกว่าอายุถ้าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น
1: ใช่ครับ
4: อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะคุณหมอ
1: ช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยของถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเราพบว่าอายุประมาณสัก40ก็จะเจอบ่อยนะครับ
0: แต่ส่ว
1: นแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นเร็วกว่าครับอายุ35เนี่ยเราพบบ่อยขึ้นแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารมันนะครับบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นครับ
0: เนื้อติดมันนี่คือของชอบนะคะเมื่อก่อนสุดๆอะค่ะเนื้อย่างติดมัน
4: แต่ตอนนี้ก็คือ
0: จบค่ะ
4: โอเค
0: บ๊ายบาย
3: คุณหมอครับ
1: ครับ
3: แล้วอาการของโรคเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะครับก็มักจะไม่มีอาการแต่อาการที่พบบ่อยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาเรื่องก้อนอย่างที่คุณนุ่นบอกไว้คือเขาจะคลำพบก้
0: อ
1: นนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้บางคนที่มีความใส่ใจหรือว่ากังวลใจก็จะมาพบแพทย์ได้เร็วบางคนก็คิดว่าไม่มีอะไรนะก่อนนี้ก็เคยเจอมาอยู่แล้วอยู่กันมาตั้งนานนะครับก็ไม่ได้
0: อยู่กันต่อไป
1: อยู่กันต่อไปแล้วพอวันนึงมันมีอาการเช่นเจ็บจี๊ดๆหร
0: ือ
1: มันรู้สึกว่ามันโตขึ้นนะครับก็เลยมาพบแพท ครับ
3: หมอครับแล้วไอ้ก้อนที่บอกว่าเจอที่เราคำเจอเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรครับ
1: คือไอ้ตัวเต้านมเองครับปกติเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆสองส่วนคือตัวต่อมที่สร้างน้ำนมแล้วก็ตัวไขมันนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยต่อมที่สร้างน้ำนมเนี่ยเวลาเราคลำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนที่มีลักษณะที่ขรุขระโดยเฉพาะที่เวลาอายุน้อยหรือว่าก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยก็จะคำได้ชัดขึ้นแล้วพอประจำเดือนหมดพวกก้อนพวกนี้มันก็จะยุบหายไปนะครับส่วนในคนที่อายุเยอะนะครับก็ต่อมสร้างน้ำนมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเขาก็จะฝ่อไปนั้นเราก็จะคำไม่ค่อยพบนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าบางทีที่เราคำที่เขาคำได้เนี่ยก็เป็นก้อนที่แท้จริงเป็นก้อนที่แท้จริงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันมีการโตขึ้นไหมหรือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะ
4: ทีนี้ถ้าตรวจพบแล้วขั้นตอนในการรักษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยก็จะต้องแบ่งกลุ่มคนไข้ก่อนนะครับว่าเป็นระยะเริ่มต้นไหมนะครับหรือเป็นระยะที่มีการลุกลามหรือมีกระจายอะไรไปที่อื่นนะครับในกลุ่มที่กระจายแล้วนะครับส่วนใหญ่การรักษานี่คือเราก็หวังให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่วนในกลุ่มที่ เรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับพรุ่งนี้เราก็จะต้องอันดับแรกคือเราต้องผ่าตัดผ่าตัดยังเป็นการรักษาหลักอยู่นะครับเป็นการทำให้มะเร็งเนี่ยมีโอกาสหายมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเราก็มาทำการรักษาด้วยการรักษาเสริมการรักษาเสริมเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับบางคนอาจจะโดนยาเคมีบำบัดนะครับฉายแสงยาต้านฮอร์โมนยาแบบพุ่งเป้าหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีลักษณะของใช้ภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับมาทำให้มะเร็งเนี่ยมันลดโอกาสการกลับซ้ำลง
3: คุณหมอครับเวลาที่มีคนที่เป็นโรคนี้นะคนไข้เนี่ยเข้ามารักษามีโอกาสรักษาให้หายขาดไหมครับ
1: ปัจจุบันเราก็พยายามจะคุมพยายามไม่ให้โรคมันกลับซ้ำนะครับไม่มาทำอันตรายผู้ป่วยแล้วก็ทำให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มากที่สุด
4: คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้หญิงในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะ
1: ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้แนะนำให้คำด้วยตัวเองแต่ที่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าเราตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่เหมาะสมนะครับด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยเช่นทำแมมโมแกรมเมื่ออายุ40นะครับปีละครั้งอะไรครับพรุ่งนี้เราจะทำให้เจอมะเร็งได้ไวการรักษาเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ง่ายนะครับรักษาไม่ยุ่งยาก
3: วันนี้ก็เรียกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเยอะมากเลยนะครับผมแต่ช่วงหน้าคุณหมอยังอยู่กับเรานะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับกลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
5: คุณหมอคะการนำเอาสเตมมารัดหน้าอกนานๆมีโอกาส

0: ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงไหมคะ
1: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะการนำสเตย์มารัดที่หน้าอกมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ
2: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้องมีการศึกษานะครับว่าการที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการกดทับเป็นเวลานานเนี่ยไม่ได้ทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับรายงานผมก็ไม่เห็นว่าทอมจะเจอมะเร็งเต้านม
3: แสดงว่าคนไข้เป็นทอมไม่ค่อยมี
2: ทอมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ครบ
3: ไม่เคย
2: ไม่ได้เห็นมีความแตกต่างนะครับ
4: คุณหมอพูดถึงการรัดผ้าใช่ไหมด้วย
1: ไม่มีความแตกต่าง
5: โอเคครับเราก็ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อต่อไปกันครับ
6: ค่ะคุณหมอคะการที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในเนี่ยตลอดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไหมคะ
1: ข้อที่2ค่ะการใส่เสื้อชั้นในเป็นเวลานานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมไหมโดยเฉพาะอย่างเสื้อชั้นในบางรุ่นก็จะมีขอบที่มันเป็นเหล็กอะค่ะคุณหมอค่ะแล้วบางทีตรงปลายมันจะกดที่หน้าอกเราอะค่ะ
2: การที่ใส่บลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าในฝรั่งเองเนี่ยคนที่ใส่บลาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีเต้าใหญ่การที่มีเต้าใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่ใส่บลาเป็นเวลานานในคนที่เต้าใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำหนักตัวซะมากที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
1: ไม่ได้เป็นที่บลา
2: การใส่บลานานการใส่บลาที่มีโครงคือการรัดนะครับก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
4: อย่างนี้ก็ยังไงอดโนบลาเลยแหมหมอก็นะแนะนำไซส์ก็จะได้แบบเออโอเคโอเคอย่างนี้เราชอบจังเลยอ่ะฝั่งนี้เขาอาย
1: เขาเขินเขาไม่กล้าถามเลย
4: เราสนุกสนานกันมาก
1: คุณหมอคะนี่คำถามส่วนตัวเลยค่ะเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะมีปัจจัยเสี่ยงคือน้ำเต้าหู้ดีในข้อมูลก่อนๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันบางคนก็บอกว่ามีฮอร์โมนเยอะก็จะมีผลต่อมะเร็งเต้านมจริงเท็จยังไงคะ
2: ก็ถ้าพูดถึงน้ำเต้าหู้หรือว่าในกลุ่มของถั่วเหลือง
1: ครับ
2: หรือว่ากลุ่มของพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาจะคิดว่ามีไฟโตเอสโตรเจนอยู่ถึงแม้ในประเทศญี่ปุ่นหรือจีนที่เขาทานถั่วเหลืองกันเยอะๆเนี่ยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมหรือการกลับซ้ำของมะเร็งเต้านม
1: ก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทำให้เราเข้าใจมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รณรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและต้องขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเราฟังขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: แต่ช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับทำไมมันเหนียวอย่างนี้เนี่ย
8: นี่เราทำส้มตำกินกันใช่ไหมครับ
5: นั่นน่ะสิสักสะเลไปหมดแล้วเนี่ย
8: หรือต้องใช้ฟันปอก
1: แหมมาอยู่ที่นี่เองทำอะไรกันอยู่อ่ะ
5: ก็ปอกมะพร้าวนี่ไงครับ
1: อ้าวทำไมไม่ให้ที่ร้านเขาปอกให้อ่ะ
8: ก็พี่บีมมาทีครับบอกว่าถ้าจะกินน้ำมะพร้าวสดๆให้อร่อยเนี่ยต้องปอกกินเองนะครับถ้าซื้อมามันจะไม่สดผมก็เลยต้องมานั่งปอกเนี่ยสองชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ย
5: อ้าวแฮลทำไมพูดอย่างนี้อ่ะก็แฮลเองอ่ะแหละที่มาบิวพี่จนพี่อยากกินมะพร้าวเลยเนี่ยนี่ก็เลยไปซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาแค่2ลูกนะครับพี่หมวยผมซื้อมาเผื่อพี่หมวยด้วยอีกลูกนึงเดี๋ยวพี่หมวยมาช่วยผมปอกก่อนนะฮะเนี่ยจะได้กินแบบสดๆเลยฮะจากลูกเลยมันเลยฮะไม่ผ่านพลาสติกใด
1: ๆพี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะว่าแต่พูดถึงมะพร้าวแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องที่แฮลจะพาไปวันนี้หรือเปล่า
8: ถูกต้องครับพี่หมวยครับแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรมากครับปอกมะพร้าวแล้วเหนื่อยไปชมกันเลยดีกว่าครับ

0: ชลบุรีครับที่นี่นะครับเขามีการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีเจ้านี่ครับมะพร้าวครับเป็นจุดดึงดูดให้กับทุกๆคนเนี่ยต้องมาเยือนที่นี่ครับมะพร้าวนี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เอามายืนบ่นอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียว
0: สวัสดีครับพี่วันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่วันดีครับเป็นเจ้าบ้านที่จะพาพวกเราไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับพี่วันดีทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้ผูกพันกับมะพร้าวขนาดนี้ครับ
1: ก็คือเราอยู่ที่นี่นั้นเราเป็นชาวบ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสวนมะพร้าว
0: ครับ
1: ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็พอดีเห็นเขาส่งเสริมเรื่องให้ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็เลยหาสวนมะพร้าวที่สวยๆที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็พาน้องเที่ยวไปเที่ยวในสวนมะพร้าวของในหมู่บ้านเรา
0: จ้ะแล้วอย่างแรกที่พี่วันนี้จะพาผมไปคืออะไรครับ
1: ปั่นจักรยานเลยค่ะ
0: ปั่นจักรยานเลยเหรอคร
1: ับ ใช่เที่ยวสวนมะพร้าว
0: เนี่ยเหงื่อแตกเลยต้องปั่นจักรยานแล้วเหรอครับ
1: ใช่ไปเลยไหมคะ
0: ไปเลยก็ได้ครับ
1: มาค่ะ
0: เดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันครับ
1: จ้ะ

0: พี่วันดีครับถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยแบบนี้ครับนอกจากเราจะได้ปั่นจักรยานชมแบบทัศนียภาพสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวอะไรให้เราได้สัมผัสอีกครับ
1: อย่างที่ในหมู่บ้านเราก็จะมีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะเป็นมะพร้าวอินทรีย์แล้วก็มาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีกาแฟมะพร้าวแล้วก็มีกิจกรรมในสวนมะพร้าวของเราอย่างนึงก็คือพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยแตนเบียน
0: แตนเบียน
1: ใช่ค่ะ
0: แตนเบียน
1: เป็นแมลงนะคะคล้ายๆแมงวีเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ไปปล่อยเพื่อกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าว
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนหรือว่าไปปล่อยแตนเบียนดีครับ
1: เดี๋ยวไปปล่อยแตนเบียนก่อนดีฝ่าค่ะไหนๆเรามาสวนมะพร้าวแล้วมาช่วยชาวสวนมะพร้าวดูแลต้นมะพร้าวเนาะ
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: ก่อนที่เราจะได้กินน้ำมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยปล่อยแตนเบียนครับ
1: ไปค่ะ
0: นี่แหละครับแตนเบียนครับเราปล่อยแตนเบียนเพื่ออะไรครับ
1: เราปล่อยไปเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวหนอนหัวดำเนี่ยมันจะกินใบมะพร้าวที่แก่ๆนะมะพร้าวก็เลยไม่มีใบที่จะปรุงอาหารสุดท้ายมะพร้าวก็ตายยืนต้นตายไปเลยค่ะมีเกษตรเนาะเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเพาะเลี้ยงตัวแตนเบียนนะคะเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำเวลาปล่อยไปเนี่ยตัวแตนเบียนจะไปวิ่งไปหาหนอนเลยค่ะที่อยู่บนยอดมะพร้าว
0: เขาจะรู้เองเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ มันไปเพื่อมันจะวางไข่ในตัวหนอน
0: ครับ
1: สุดท้ายหนอนก็จะตายเกิดเป็นตัวแตนเบียนใหม่ขึ้นมาค่ะเราใช้วิธีธรรมชาติฆ่าธรรมชาติ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: วิธีนี้ครับการปล่อยแตนเบียนนะครับเป็นวิธีที่ใช้ธรรมชาติฆ่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นทั้งคนปลูกคนกินทุกคนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้แรงกันไปพอสมควรแล้วตอนนี
1: ้
0: พี่วันดีก็พาผมมาจิบกาแฟแล้วครับแล้วก็มีขนมกินด้วยนะครับขนมก็เห็นว่ามีมะพร้าวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวนะคะขนมกินกับกาแฟของเรา
0: อ๋อแล้วอันนี้ทองม้วน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทองพับ
0: ทองพับ
1: ทองพับปาละมุนสองอย่างนี้ก็เป็นมีส่วนประกอบของมะพร้าวนะคะเป็นหลัก
0: แล้วอย่างกาแฟเนี่ยครับมามีส่วนประกอบของมะพร้าวได้ยังไงครับอันนี้แปลกใจมาก
1: น
0: ี่
1: เลยค่ะส่วนพิเศษที่สุดก็คือกะทิที่ใส่
0: อ๋อที่เห็นนี่คือไม่ใช่นมใช่ไหมครับ
1: ขาวเนี่ยค่ะไม่ใช่นม
0: ไม่ใช่นม
1: ค่ะมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายไม่มีไขมันทาน
0: อ๋อมาที่นี่นะครับนอกจากจะมีความสุขทั้งร่างกายแล้วจิตใจก็เบิกบานไปด้วยวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่วันดีมากๆเลยนะครับที่พาผมไปเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ผมมากมายเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าพี่บีมพี่หมวยครับผมปั่นจักรยานมาทั้งวันเลยครับเมื่อยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนวดกลัวซาแป๊บนึงนะครับโอ้โหไม่ไหวตรงนี้แบบเมื่อยมากเลย

0: ที่ว่าคนไปเที่ยวก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์มากมาย
1: ใช่ครับแล้วมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานกะลาเนี่ยก็ทำเป็นเครื่องประดับก็ได้ที่สำคัญนะครับมะพร้าวเนี่ยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับ
2: ดีทุกอย่างเลยครับ
3: เสียอย่างเดียวครับผมมันปอกยากไปหน่อยครับเนี่ยแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเผื่อเรา3คนรวมใจกันนะครับไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได
1: ้
3: โดยเฉพาะพี่หมวยครับผมพี่หมวยต้องมาช่วยผมปอกเนี่ยฮะนี่เราจะได้กินสดๆเลยฮะ
0: พี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะ
3: โอ้ยสบายครับ
0: เวลาของรายการหมดแล้วด้วยลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: อาหารเป็นพิษนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารโดยตรงโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศค่อนข้างร้อนนะคะทำให้อาหารเนี้ยบูดเน่าง่ายแล้วก็เชื้อโรคเจริญเติบโตง่ายค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอาการยังไงมาคะ
1: มีคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็ปวดท้องบิดค่ะ
0: ด้วยตัวโรคอาหารเป็นพิษเองนะคะสามารถที่จะวินิจฉัยได้จากอาการของคนไข้ที่มีอาการอาเจียนแล้วก็ปวดท้องเป็นอาการเด่นร่วมกับประวัติการทานอาหารที่ต้องสงสัยเช่นทานอาหารที่ค้างไว้นานส่วนการตรวจอุจจาระเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นในทุกรายเนื่องจากมีอาการอุจจาระเหลวที่ไม่รุนแรงค่ะก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยได้ไปซื้อยาอะไรมาทานเองหรือยังคะ
1: ก่อนอันนี้ทานเกลือแร่มาแล้วค่ะ
0: ทานเกลือแร่มาแล้วนะคะยังพอทานได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยหลักการก็คือการแก้ไขภาวะขาดน้ำและแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติค่ะโดยการดื่มเกลือแร่ทดแทนในปริมาณที่เท่าๆกับที่สูญเสียไปจากการถ่ายและการอาเจียนค่ะส่วนการอดอาหารเนี่ยไม่แนะนำให้ทานเป็นอาหารอ่อนเช่นโจ๊กข้าวต้มที่มีรสไม่จัดอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเนี่ยจะเป็นนมแล้วก็อาหารที่มีไขมันมากค่ะถ้าไปเที่ยวแล้วก็มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะไม่สามารถที่จะหาซื้อเกลือแร่มารับประทานได้ก็สามารถเตรียมเองได้จากการใช้น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาผสมกับน้ำต้มสุกที่ไม่ร้อนจัด750มิลลิลิตรแทนได้ค่ะความเข้าใจผิดของคนที่มีอาการอาหารเป็นพิษนะคะมักจะมีการทานกลุ่มยาหยุดถ่ายนะคะซึ่งยาหยุดถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้คนไข้ซื้อยารับประทานเองเนื่องจากอาจจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยเพิ่มจำนวนในลำไส้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ตัวโรคเนี่ยหายช้าลงค่ะวันนี้เดี๋ยวหมอจะให้ยาเป็นน้ำเกลือแร่นะคะยาลดอาการอาเจียนแล้วก็ยาลดอาการปวดท้องให้คนไข้ไปทานก่อนค่ะแต่ยังไงก็ขอให้สังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีอาการปวดท้องมากมีไข้หรือว่าอาเจียนเยอะทานน้ำเกลือแร่ไม่ได้เลยเนี่ยขอให้รีบกลับมาพบหมอนะคะ
1: ค่ะ
0: วิธีป้องกันไม่ให้เสี่ยงกับโรคอาหารเป็นพิษนะคะได้แก่การทานอาหารที่ปรุงสุกโดยทั่วถึงกันค่ะหากจำเป็นต้องตั้งทิ้งไว้เนี่ยควรจะรับประทานทันทีหลังจากปรุงเสร็จไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงค่ะไม่ใช้ภาชนะบรรจุของสดของที่สุกแล้วใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอาหารเป็นพิษอย่าชะล่าใจนะคะทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดเสมอค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวอีกต่อไปครับผม

มยศชนันท์วงสวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่มีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตนะ B นะฮะย่อมมาจากเบรนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซน

ที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะและขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assisted technology นะครับโซนที่2นะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่าสไปนัลคอร์ดอินเจอรี่ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะฮะส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่งสองส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาของเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะนะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนเนี้ยเป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมองสองส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นคลื่นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้คลื่นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์หนึ่งในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้

ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะฮะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณ

นะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวต้นฐานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคลื่นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะนะพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละคลื่นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดต์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้คลื่นสมองละอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของคลื่นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวบวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า iThink2 หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะฮะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตัวเนี้ยนะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดแล้วปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ย

0: ขาสามารถที่ใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคืออาจจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะ
1: ฮะและกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกก็ยังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะขณะเดียวกันแสดงว่าแกพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะที่เราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ย มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่า universal มากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกๆครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมและทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
0: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
3: ใช่
0: เราอยากเขียนหนังสือเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะฮะแม่ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
3: นึกเลย
0: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะฮะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหม
3: ไม่บ่อย
0: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
3: ไม่เป็นแต่ว่า
0: เดี๋ยวผมสอนให้ครั้งนี
3: ้ชอบครับแกก็ชอบนะ
4: คิดว่าเล่นได้ไหม
3: คิดว่าเล่นได
4: ้ได้เนาะ
0: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
4: รับให้ได้นะ
3: คุณ
4: เล
3: ย
4: ทันไหมลุ้นลุ้นลุ้นทันไหมทันไหมทันทันเอียง
5: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
4: ร
5: ับ
4: ไม่ได
1: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
6: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีและมีประโยชน
6: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
3: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงได้มือที่ไม่รู้จะเห็น
6: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
3: ใช่ใช่ใช
6: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
3: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงรู้สึกมากมากตอนนี้
7: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
1: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
8: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
5: ทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
9: ตรงไป
5: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วจะชนแล้วทำไง
0: ชนแล้วหลับตาครับ

เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่การพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของตัวร้ายทำลายสุขภาพอย่างเช่นไขมันค่ะเวลาที่เราคุยกันเรื่องของอาหารสุขภาพหรือเราคุยกันในหลายๆเรื่องเนี่ยเรามักจะเลี่ยงเรื่องของไขมันนะคะหรือว่าอาหารที่ควรจะงดไขมันใดๆในฐานะที่เป็นคนออกกำลังกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยตั้มคิดว่าไงคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกในการให้พลังงานเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือเขาเป็นตัวช่วยในการดูดซึมวิตามินต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีว่าเราจะกินยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารลดไขมันเลวห่างไกลคอเลสเตอรอลครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักตัวไขมันเลวกับคอเลสเตอรอลกันก่อนดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะทีนี้เวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพูดถึง2ส่วนนะอันที่จะพูดถึงอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันถัดไปแต่ว่าที่เราคุยกันว่าไขมันเลวในที่นี้เราคุยกันที่ไขมันในเส้นเลือดนะคะเวลาที่เราคุยกันในไขมันในเส้นเลือดวันนี้เราจะโฟกัสที่คำว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยเราแยกเป็น2ตัวเอาง่ายๆนะคะเราก็จะเรียกเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวที่เวลาเราเจาะเลือดตรวจสุขภาพกันแล้วเราเจอใช่ไหมคะทีนี้คอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันก็จะใช้คำว่า LDL วิธีการจำง่ายๆที่จะพยายามพูดหลายๆทีก็คือว่าตัว L อ่ะมันก็มาจากคำว่า
2: โล
1: ยิ่งต่ำยิ่งดี
2: ครับ
1: อีกตัวนึงก็คือ HDL นะคะ HDL ตัว H ก็ high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีดังนั้น HDL เราก็จะเรียกเป็นไขมันดีในขณะที่ LDL เราก็จะบอกว่าเป็นไขมันเลว
2: ครับผม
1: ไม่ว่าจะดีจะเลวคอเลสเตอรอลมีความจำเป็นในร่างกาย
2: ใ
1: ช
2: ่ไหมค
1: ะจำเป็นอะไรเอาไปสร้างเรื่องของเซลล์เมมเบรนเอาไปสร้างเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล
2: ์
1: เอาไปสร้างฮอร์โมนเอาไปสร้างวิตามินนะเพราะฉะนั้นมันคือความจำเป็นแต่แน่นอนค่ะถ้ามันมากเกินไปมันก็จะอาจจะไปทำให้มีการเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเรานะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแตกง่ายตีบง่ายอันนี้คือปัญหานะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเลวทำไมถึงเรียกว่าดีตัวที่เกาะส่วนใหญ่มันจะเป็น LDL
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตัวที่จะพยายามเอาไขมันที่เกาะไปใช้ไปเก็บหรือเอากลับมาเป็นแม่บ้านคอยทำความสะอาดอันนี้คือ HDL นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของผลเลือดเราก็จะคุยกัน2ตัวนี้ว่าเป็น HDL หรือเป็น LDL
2: ครับผม
1: เ
2: นาะคราวนี้พอพูดถึงไขมันผมว่าหลายๆคนนะฮะน่าจะเป็นคำติดปากว่าเนี่ยฉันผอมแสดงว่า LDL เนี่ยต้องต่ำแน่นอนไม่ต้องไปเจาะเลือดหรอกสบายใจได้เลยว่าหลอดเลือดเราเนี่ยไขมันต่ำแน่นอน
1: โอเคอ
2: ันนี้มีความจริงแค่ไหนครับผม
1: โอเคคุยกันก่อนว่าเอาเท่าไหร
2: ่
1: ปกติต้องบอกว่าเวลาที่ดูแลคนไข้นะคะก็จะบอกว่าเราไม่ได้ดูตัวเลข
2: ครับ
1: เราไม่ได้รักษาตัวเลขแต่เรารักษาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกแล้วว่า LDL อ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เส้นเลือดมันแข็งทำให้แตกทำให้ตีบง่ายขึ้นแปลว่าใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็ควรจะต้องทำให้ LDL มันต่ำมากๆแต่ถ้าใครที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเราอาจจะยอมรับ LDL ที่สูงขึ้นได้ยันหลักๆง่ายๆเลยอันแรกคือเขาคนนั้นนะคะมีโรคแล้วหรือยังถ้าเกิดเราบอกว่ามีเส้นเลือดแตกไปแล้วเส้นเลือดตีบไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่อยากให้เกิดแล้ว
2: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการ LDL ที่ต่ำมาก
2: ๆ
1: ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะกลุ่มนี้คุณหมอที่ดูแลก็มักจะให้ยาน
2: อนครับผม
1: แต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆที่เจอเราแล้วแบบมาโฟกัสก็คือว่าอุ๊ยมันตรวจสุขภาพแหละ
2: ใช่
1: แล้วก็เจอว่ามีคอเลสเตอรอลสูงบ้างใดบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะตัวเลขที่เหมาะสมขึ้นกับว่าเขามีความเสี่ยงเยอะไหมอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะ LDL เนี่ยก็ควรจะต้องต่ำกว่า130แล้วบางคนเนี่ยถ้าเกิดมีความเสี่ยงเยอะขึ้นเราอาจจะขอให้ต่ำกว่า100ต่ำกว่า70อันนี้แล้วแต่ละคนนะคะอันที่2ก็คือถามว่าคอเลสเตอรอลมันมีความจำเป็นบอกแล้วว่าเอาไปสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ได้เอาไปสร้างฮอร์โมนไปสร้างวิตามินได้แปลว่าต่อให้เราไม่กินอาหารเข้าไปร่างกาย

0: ใครก็ต้องสร้างเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลอะค่ะเราสร้างเองของเราอยู่แล
1: ้
0: วเป็นธรรมชาติเป็นปกติของเราดังนั้นมันไม่เกี่ยวว่าเราจะอ้วนหรือจะผอม
1: คอเ
0: ลสเตอรอลเรามีของเราอยู่แล้วแต่แน่นอนค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ใส่เข้าไปจากอาหารนี่แหละ มันก็จะทำให้มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
1: ย้อนกลับมาที่คำถามครับคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าคนผอมมักจะชอบเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันต่ำก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไปเจาะเลือดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะผอมแล้วจะไปเจาะดูทำไมถูกไหมครับ
0: มีคนแค่บอกว่าไม่เจาะคือไม่ป่วย
1: ถูกต้องครับเพราะไม่รู้นั่นเอง
0: ในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราจะสงสัยหรือจะยังไงเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคะข้อที่หนึ่งคือคนในบ้านเราอ่ะไม่ต้องเกี่ยวว่าอ้วนหรือผอมนะแต่ถ้าคนในบ้านเราเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงกันหลายคนเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์เรื่องของคอเลสเตอรอลอันนี้ก็ควรเช็คนะคะเพราะว่ามันมักจะไม่ค่อยมีอาการเลยกลุ่มที่มีอาการของคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันมักจะมีปื้นสีเหลืองตรงบริเวณหนังตานะคะหรือว่ามีเป็นตุ่มๆสีเหลืองๆนะคะตรงบริเวณหลังมือตรงบริเวณข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีถึงขนาดนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของยาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของโรคสุขภาพใดๆที่ทำให้การเผาผลาญหรือว่าการจัดการคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ดีอันนี้ก็จะสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ควรตรวจแหละเป
1: ็
0: นพื้นฐานไว้ก่อน
1: โดยสรุปเลยคือไม่ใช่ว่าผอมเนี่ยแล้วจะมีไขมันในเลือดต่ำนะครับคนผอมเนี่ยไขมันในเลือดสูงได้เช่นเดียวกันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ควรตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีคราวนี้เรารู้จักตัวคอเลสเตอรอลนะครับที่มีทั้งตัวไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวกันไปแล้วนะครับเราก็มาเจาะกันเรื่องอาหารเลยละกันว่าเราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผม
0: โอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช้คำว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะมาเลี่ยงตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมากๆมันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้
1: เราไม่รู้มันจะไปไหนถูกไหมครับมันต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือด
0: แต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรอ่านง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทํามาจากสัตว์
1: ครับผม
0: จากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะ
1: ค
0: จากสัตว์เท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกเนี้ยจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงก
0: ันหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในนั้นนะคะมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดถึงกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะกะทิเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ 10% นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส
1: ์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทรานส์แฟตในอาหาร
0: ตอนนี้เราก็ไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ให้มีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของทรานส์แฟตมันก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นไขเป็นก้อนเนาะก็ลดก็เลี่ยงนอกเหนือจากชนิดของไขมันที่เราเลือกนะคะจะมีผลกับการ

0: ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวเลวสูงแล้วเนี่ยจริงๆวิธีการปรุงอาหารเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะเราควรจะเลือกยังไงแล้วก็การปรุงอาหารแบบไหนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลมันสูงขึ้นค่ะ
1: โอเคครับวิธีการเลือกไงก็คือหลีกเลี่ยงวิธีการปรุงอาหารที่ทำให้ตัวปริมาณไขมันเลวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีไม่กี่อย่างหรอกครับแน่นอนว่าพอพูดถึงไขมันเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการทอดใช่ไหมครับซึ่งการทอดเนี่ยนอกจากจะเป็นการทอดโดยปริมาณที่ใช้ไขมันสูงๆแล้วเนี่ยเรื่องอุณหภูมิก็มีผลนะครับการทอดในอุณหภูมิสูงๆเนี่ยก็จะทำให้อาหารเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยเพิ่มปริมาณไขมันเลวในหลอดเลือดได้เช่นเดียวกันครับผม
0: ค่ะก็โดยสรุปนะคะอันแรกก็คือว่าเราลดปริมาณไขมันที่จะเอามาปรุง
1: ครับ
0: ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นอะไรดูเยอะเนาะโอเคอันที่สองก็คือว่าถ้าเราจะใช้ทอดเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงการทอดโดยการใช้ความร้อนสูงๆหรือเราใช้น้ำมันทอดซ้ำอะค่ะน้ำมันที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะคะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้แล้วก็ทำให้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เหมือนกัน
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไขมันเลวกันไปแล้วครับเรามาพูดถึงเรื่องไขมันดีกันบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอะไรบ้างครับที่เราจะเพิ่มไขมันดีในหลอดเลือดเราได้บ้างครับ
0: โอเคคราวนี้เราจะมาโฟกัสที่คอเลสเตอรอลตัวดีเนาะตอนนี้เราอยากจะเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเรามีอาหารอะไรไหมคล้ายๆกันต้องบอกว่าถ้าคอเลสเตอรอลตัวเลวเนี่ยมันมีการสร้างเป็นปกติคอเลสเตอรอลตัวดีก็มีการสร้างเป็นปกติต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะการเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยมันมักจะมาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
1: ใช่คร
0: ับ ยกตัวอย่างนะคะเราลดน้ำหนักอันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นเราไม่สูบบุหรี่หรือเราหยุดสูบบุหรี่อันนี้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นถามว่าแล้วอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นอันแรกเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะแต่
1: หุยพอได้ยินว่ากินแอลกอฮอล์เพิ่มไขมันดีปุ๊บมาเลยครับ1ขวดป
0: ึ๊บ okay. แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มไขมันดีได้ไม่ต่างกันหมายความว่าไม่ใช่ว่ายิ่งกินมากแล้วยิ่งเพิ่มมากเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าอยากจะดื่มเนี่ยให้ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นว่าดริ้งเดียวอย่างเงี้ยนะคะต่อวันเนาะอันนี้ก็จะเพียงพอในการเพิ่มตัว HDL นะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องไขมันดีเนี่ยน่าจะมีหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้ตัวไขมันตับปลาล่ะกินแล้วมันช่วยเพิ่มไหมหรือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าโอเมก้า6โอเมก้า3เนี่ยไอ้พวกนี้เป็นการกินแล้วเพิ่มตัวไขมันดีดีเอลหรือเปล่าครับ
0: เรามาแยกกันนะเมื่อกี้เราคุยกันที่ในเลือดใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีคอเลสเตอรอลตัวดีคอเลสเตอรอลตัวเลวทีนี้เรามาคุยกันที่อาหารบ้างอาหารเนี่ยเรามีอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่มีไขมันใช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้มพูดคำหนึ่งบอกว่าน้ำมันตับปลาน้ำมันปลาอันเนี้ยสับสนค่อนข้างเยอะเนาะน้ำมันตับปลาเนี่ยเวลาเขาทำอะค่ะเขาจะเอาเครื่องในสัตว์นะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมาบดแล้วมาสกัดเขาถึงเรียกว่าเป็นน้ำมันตับปลาซึ่งในนั้นจะมีวิตามินเอเยอะเนาะมีวิตามินเอเยอะมีวิตามินดีนะคะแล้วก็จริงๆมีคอเลสเตอรอลแต่ว่าเขาอาจจะสกัดออกเนาะเวลาทำเป็นแคปซูลใดๆนั้นหลักๆของน้ำมันตับปลามักจะเป็นตัววิตามินเออันที่สองเราเรียกว่าน้ำมันปลาต่างกันนิดเดียวไม่มีคำว่าตับใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเขาจะเอาเนื้อหนังแล้วมาสกัดน้ำมันเพราะฉะนั้นมันคือน้ำมันที่อยู่ในเนื้อหรือที่หนังของปลาแล้วออกมาน้ำมันปลาที่ว่านี้มันจะมีข้อดีคือมันจะมีน้ำมันชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโอเมก้า3เราได้ยินบ่อยเลยข้อดีของโอเมก้า3ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเรากินโอเมก้า3เยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดการอักเส
1: บ
0: แล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคอเลสเตอรอลโดยตรงแต่ว่าการลดการอักเสบแล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีมันก็อาจจะช่วยทำให้เรื่องของสุขภาพโดยรวมรวมถ
1: ึ
0: งเรื่องของระบบหลอดเลือดดีมันก็เลยทำให้สับสนไปหมดเลยว่าอ๋อกินน้ำมันปลาแล้วดีมันอาจจะดีจริงค่ะแต่มันคนละส่วนกับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
1: อันนี้โดยสรุปเลยก็คือตัวโอเมก้า3โอเมก้า6หรือแม้กระทั่งน้ำมันตับปลาอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับตัว HDL นะครับบางคนเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเฮ้ย HDL เราต่ำแล้วเราไปกินน้ำมันปลาน้ำมันเลยพวกน
0: ี้ okay.
1: ไม่ได้เป็นตัวที่ไปเพิ่ม HDL โดยตรง
0: อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยตั้มพูดว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เนาะเราจะได้ยินบ่อยๆเลยใช่ไหมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะระบบของการคิดโอเมก้าเนี่ยเราคิดเฉพาะไขมันที่ไม่อิ่มตัวเมื่อกี้ตัวที่แย่คืออิ่มตัวถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาพูดว่าไขมันไม่อิ่มตัวแล้วนะดังนั้นถ้าเราเลือกไขมันไม่อิ่มตัวแทนที่เราจะไปกินไขมันอิ่มตัวแน่นอนไขมันตัวเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวเราต้องลดลง
1: ครับ
0: อันนี้ถามว่า ดีไหมทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวกันเถอะพอเรามากินไขมันไม่อิ่มตัวปั๊บในไขมันไม่อิ่มตัวค่ะเราจะแบ่งเป็น3ระบบอีกโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นะคะโดยระบบก่อนนะโอเมก้า3เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเส
1: บ
0: ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดเพราะฉะนั้นคนก็จะบอกเอ้ยโอเมก้า3มันดีโอเมก้า3อยู่ในไหนอยู่ในปลาใช่ไหมคะยิ่งปลาทะเลน้ำลึกก็จะยิ่งมีมันเยอะก
1: ็
0: จะยิ่งได้เยอะขึ้นหรือถ้าเอาเป็นปลาทั่วไปเรามองอย่างนี้เลยค่ะถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fatty fish หรือปลาที่มันอะไรบ้างอะต
1: ้
0: องถามเชฟละล่ะอันเนี้ย
1: ตั้งข้างหน้าของเราเลยครับนั่นก็คือปลาแซลมอนนั่นเองครับที่มีตัวโอเมก้า3ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆที่มีไขมันสูงเพราะว่าน้ำที่ลึกเนี่ยเขาต้องกินอาหารค่อนข้างเยอะเพื่อสะสมไขมันตามร่างกายเวลาว่ายน้ำเยอะๆนะครับเพราะนั้นเราก็จะเจอว่าปลาที
0: ่
1: อยู่น้ำลึกๆเนี่ยมีไขมันโอเมก้า3
0: ที
1: ่
0: ไม่มีตังอ่ะพี่อยากได้ปลาไทยอ่ะที่มันมีโอเมก้า3อ่ะ
1: จริงๆปลาไทยส่วนใหญ่ต้องแยกนะครับว่าเป็นปลาแม่น้ำหรือเป็นปลาทะเลถ้ากลุ่มปลาแม่น้ำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อดีของการที่ไขมันไม่เยอะคือปลาเขาลีนคือปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเราหวังผลว่าเราอยากได้ตัวโอเมก้า3เนี่ยผมว่าตัวปลาไทยที่เป็นปลาแม่น้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้
0: ม
1: ี
0: อ
1: ัน
0: น
1: ึ
0: งที
1: ่
0: เยอะพี่ว่าปลาทูนะก็จะมีคนพูดพวกของปลาโอทั้งหลายที่เราพูดอ่ะก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแคททิกอรีอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ปลาไทยที่ไขมันดีขึ้นนิดนึงนะครับนั่นก็คือส่วนของปลาอินทรีครับปลาอินทรีเนี่ยดีเลยคือหนึ่งคือปริมาณโปรตีนก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นปลาเนื้อแน่นนะครับอีกอันนึงคือมีปริมาณไขมันพอสมควรแล้วก็เป็นไขมันที่ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงที่ไขมันเยอะพอสมควรเหมือนกันนั่นคือปลาช่อนครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงในกรณีของโอเมก้า3ไปแล้วใช่ไหมคะมันจะมีอีกอันคือโอเมก้า6ในโอเมก้า6เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าโอเมก้า6อะค่ะเป็นไขมันที่มีอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทั่วไปนะคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันทานตะวันหรืออะไรเงี้ยการใช้น้ำมันกลุ่มนี้ค่ะถ้าเอาไปแทนที่กลุ่มไขมันอิ่มตัวมันจะสามารถช่วยลดเรื่องของ LDL หรือว่าลดคอเลสเตอรอลตัวเลวได้ดีเลยจริงๆกลุ่มนี้ลด LDL ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือโอเมก้า9โอเมก้า9ก็คือน้ำมันมะกอกที่เราเคยได้ยินกันเนาะน้ำมันมะกอกมีข้อดีก็คือ1มันเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวข้อที่2ก็คือมันมีผลกลางๆสำหรับเรื่องของการอักเส
1: บ
0: นะคะแต่ว่าที่ดีแล้วมีคนพูดกันมากมายก็คือมันสามารถช่วยเรื่องของการดื้ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่เหมาะนะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือใดๆเนี่ยก็จะชอบพูดว่าให้กินกลุ่มของน้ำมันพวกนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่อยากจะใช้โอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันแพงนะคะเราก็อาจจะเลือกโอเมก้า9ที่มาจากน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็อาจจะถูกลงมานิดนึงที่จะมีเรื่องของตัวโอเมก้า9เยอะขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปเช่นเรากินแต่ของทอดใดๆนะคะแล้วได้รับน้ำมันพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้มีการอักเสบเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเราจะใช้เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9เอามาทดแทนส่วนที่เป็นไขมันอิ่มตัวที่บอกว่าวางเอาไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้จะช่วยลดเรื่องของไขมันตัวเลวแล้วในบรรดาของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวที่ว่าเนี้ยถ้าเราเลือกให้มันมาจากโอเมก้า3เยอะขึ้นนะคะหรือว่าโอเมก้า9เยอะขึ้นมันก็จะช่วยทำให้นอกเหนือจากลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวแล้วเนี่ยยังสามารถจะช่วยลดการอักเสบได้ด้วยอะค่ะ
1: เมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของตัวโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ไปแล้วครับยังมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆนะครับที่เราสามารถนำมารับประทานแทนตัวไขมันอิ่มตัวได้นะครับซึ่งมันก็จะมีในกลุ่มนี้นะครับธัญพืชต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มถั่วนะครับถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นกลุ่มงาเองเนี่ยก็จะเป็นธัญพืชที่ให้ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม
0: ง่ายๆเลยพวกนี้เวลาที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะทำน้ำมันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้โอเคแล้วเวลาที่น้ำมันที่เกิดจากของพวกนี้จะเป็นน้ำมันที่มันไม่เป็นไข่เป็นก้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งนึงที่จะสามารถให้เรื่องของไขมันไม่อิ่มตัวที่ถ้าเรากินเป็นลักษณะของถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้สิ่งที่จะได้ก็คือเราจะได้ไฟเบอร์ด้วยและได้โปรตีนด้วยนะคะแล้วมันก็ยังมีน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีม
1: ี
0: แร่ธาตุแล้วก็มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ
1: อีกอย่างนึงเลยคือเวลาเอาไปปรุงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะด้วยนะครับพี
0: ่
1: เวลาใส่เข้าไปอาจจะทำให้อาหารเนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับส
0: ่
1: วนผักและผลไม้อีกอย่างนึงที่มีปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงนั่นก็คือนี่นะครับตัวอะโวคาโดที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่าตัวอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงนะครับแต่ว่าเป็นไขมันที่เป็นกลุ่มไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานแล้วก็จะ ค่อนข้างสบายใจในระดับนึงนะครับผม
0: แล้วสุดท้ายนะคะน้ำมันที่เราเห็นนะคะหลักง่ายๆเลยคือเลือกน้ำมันที่วางเอาไว้ไม่เป็นไขไม่เป็นก้อนนะคะพวกนี้แปลว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะส่วนวิธีการเลือกน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นกับชนิดของอาหารที่เราทำหรือตั้มเคยคุยไปแล้วนะคะว่าเราจะทอดเราจะผัดหรืออะไรแล้วง่ายสุดก็คือเราเลี่ยงพวกน้ำมันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยในเรื่องของน้ำหนักด้วยค่ะ

0: พอเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงในการที่จะเอามาทำอาหารแต่ว่าเวลาที่เรากินเราไม่ได้กินน้ำมันเราไม่ได้กินอะไรดิบๆเราจะเอามาทำอะไรดีเพื่อจะเป็นเมนูที่เหมาะสมสำหรับคนที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวเลวค่ะ
1: โอเคผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มปลาเมื่อกี้ดีกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับอย่างปลาทูเนี่ยเอามาประกอบอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามักจะเจอว่าปลาทูเนี่ยมักจะเอาไปทอดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ข้อดีของปลาทูกับกลายเป็นว่าเราได้ไขมันเหลวเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะนั้นเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนิดนึงครับเป็นปลาทูนึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้หรืออีกอย่างนึงที่สามารถทำได้อยากได้เป็นปลาทูทอดใช่ไหมครับไรเป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นหม้ออบลมร้อนเนี่ยก็จะสามารถทำให้ปลาทูเนี่ยเหลืองกรอบได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยไม่ต่างจากเอาปลาทูเนี่ยไปทอดในน้ำมันทุ่มๆเลยครับ
0: ทำนิดนึงถ้าเราทำปลาทูนึ่งอ่ะปัญหาที่เจออย่างตัวเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอ่ะทำยังไงมันถึงจะสามารถลดกลิ่นได้
1: จะบอกว่าเราก็มีสมุนไพรหลายๆชนิดที่จะมาดับกลิ่นได้นะครับอย่างเช่นตัวตะไคร้ตัวขิงตัวข่าต่างๆพอเวลาเรานึ่งรวมกับตัวปลาเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปดับกลิ่นได้พอสมควรครับหรือแม้กระทั่งตัวปลาช่อนเองที่มันจะมีกลิ่นอยู่ตามผิวหนังนะครับแล้วก็สามารถล้างโดยใช้เกลือมาขัดบริเวณเมือกออกก่อนหรือว่าไม่อยากทานหนังปลาช่อนเลยที่มันจะมีปริมาณไขมันสูงเนี่ยเราก็ลอกออกก่อนได้มันก็จะลดกลิ่นได้พอสมควรครับแล้วก็วิธีการชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยยัดเข้าไปในช่องท้องแทนนะครับมันก็จะเป็นการทำให้น้ำมันหอมระเหยของตัว
0: infuse เข้าไปในกล้ามเนื้อ
1: มันก็จะถูก infuse หรือตัวค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตัวกล้ามเนื้อได้โดยตรงครับมันก็จะช่วยลดปริมาณกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในปลาได้ค่อนข้างเยอะครับผม
0: แล้วอีกอันนึงนะคะในคนที่ลดน้ำหนักหรือว่าคนที่ออกกำลังกายตั้มเขามักจะเข้ามาถามแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครกินไขมันเลยโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเนี่ยกินแบบลีนกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยคำถามคือมันโอเคจริงหรือเปล่า
1: จริงจะบอกว่าไขมันเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผู้ร้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับและอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยคือเขาช่วยดูดซึมตัววิตามินต่างๆที่ละลายในไขมันนะครับอาทิเช่นอะไรบ้างกลุ่มวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะครับถ้าเกิดว่าเรากินปริมาณไขมันลดลงมากๆเนี่ยบางทีเราจะขาดวิตามินเหล่านี้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเวลาคนออกกำลังกายมากๆบางทีเราก็จะไม่ได้แนะนำให้เรากินลีนหรือคลีนไปเลยนะครับเราก็จะให้แนะนำกินในปริมาณที่เหมาะสมซะมากกว่าครับผม
0: เหมาะสมอย่างนี้คืออะไรคะ
1: จริงๆถ้าเกิดต่อมื้อเนี่ยเวลาผมปรุงเองผมจะใช้ประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนโต๊ะนะครับในการปรุงอาหารหรือถ้าเกิดนึ่งจริงๆเนี่ยเราก็จะหาซอสอะไรบางอย่างที่เราเติมไขมันได้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินแล้วเนี่ยยังช่วยของรสชาติด้วยเพราะว่าเรากินลีนๆเกินไปเนี่ยบางทีรสชาติหรือเฟลเวอร์บางอย่างเนี่ยเขาละลายอยู่ในไขมันพอเราตัดออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่อร่อยเพราะมันขาดกลิ่นหรือขาดรสชาติบางอย่างที่มันทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นครับ
0: มีคนถามว่างั้นไม่กินเลยได้ไหมในกรณีของไขมันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่านอกเหนือจากการที่จะทำให้การดูดซึมวิตามินโดยเฉพาะวิตามินละลายไขมันลดลงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไขมันนะคะมันมีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็มีผลกับระบบของภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราขาดไขมันไปเลยนะคะหรือว่าไม่กินไขมันไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกจะมีผิวแห้งอันที่สองเนี่ยอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเสี่ยงกับการติดเชื้อใดๆเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะบอกว่าไม่กินเลยแต่ว่ากินได้ค่ะในปริมาณที่เหมาะสมเหมือนที่ตั้มบอกก็คือว่าถ้ามองในภาพรวมเวลาเขาพูดเขาจะบอกว่าไม่เกิน 30% หรืออะไรใดๆจริงๆต้องบอกว่ากินได้ถ้าเกิดจะกินเยอะขึ้นให้เลือกไขมันให้เป็นไขมันที่ดีหน่อยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็ถามว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเหมาะสมเอาเป็นว่าประมาณสัก 30% เนี่ย เรารับได้อยู่แล้ว1ใน3ของอาหารเราควรจะมีของทอดอยู่
1: คร
0: ั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารสุขภาพอะไรนั้นต้องติดตามดูในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทางมหิดล Channel นะคะวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify AnchorJukes.
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: มีความเชื่อว่าการกลั้นปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ความเชื่อนี้จะเป็นจริงหรือไม่ฟังคำตอบที่ถูกต้อง จากคุณหมอภควัตรมาศคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับ
5: ทุกคนมักจะเข้าใจว่าการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรืออาจจะไม่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้คำตอบอยู่ที่ว่าการกั้นปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยหรือทำให้คนเรามีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้เมื่อเรากั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้มีความรู้สึกแสบร้อนเวลาเราปัสสาวะออกมาได้เนื่องจากน้ำปัสสาวะเป็นสารเคมีก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่พอภายหลังปัสสาวะออกไปแล้วหายไปเพียงไม่กี่ครั้งแสดงว่าคนไข้ไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในทางการแพทย์หมายความว่ามีการอักเสบในทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยและมักจะพบว่าในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลุ่มนี้มีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการกั้นปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะก็คือมักจะได้รับข้อมูลส่งต่อกันมาว่าการกั้นปัสสาวะนั้นจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและผู้ป่วยก็อาจจะมีประสบการณ์เคยเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำผู้ป่วยก็จะไม่กล้าที่จะกั้นปัสสาวะไว้นานดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคืออาจจะต้องเข้าห้องน้ำถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนั้นไวขึ้นกว่าปกติภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินนะครับคือภาวะที่กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สามารถเก็บน้ำปัสสาวะได้นานกว่าปกติมักจะมีอาการก็คือเมื่อปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบหาห้องน้ำในบางรายอาจจะมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะราดและในท้ายที่สุดก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนการรักษามีหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการรักษาแบบประคับประคองเป็นการฝึกพฤติกรรมค้นหาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไวเกินแบบที่สองก็คือการใช้ยาเพื่อจะช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะให้ทำงานช้าลงแบบที่สามก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อฉีดยาในกระเพาะปัสสาวะหรือการใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้เราจะฝังลวดเข้าไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บบริเวณก้นกบเพื่อจะให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทำงานของเส้นประสาทปัญหาของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าคือราคาที่ค่อนข้างสูงราคาจะเป็นหลัก 6-7 แสนและก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 4-5 ปีก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังนั้นเราพยายามที่จะทำวิธีอื่นก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าการกั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบจริงไหมดังนั้นในภาพรวมของผมถ้าคุณไม่ฝึกกั้นปัสสาวะเลยในอนาคต5ปี10ปีคุณอาจจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ผมจึงมองว่าการที่เราไม่กั้นปัสสาวะเลยอาจจะรุนแรงมากกว่าการที่เรากั้นปัสสาวะไว้นะครับ

0: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
1: ถ้าคุณมีสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: จากการที่คนไข้ต้องนอนเฉยๆบนเตียงเพราะว่ากิจกรรมทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะเนื่องจากความที่เขาปวดแผลเขาก็จะลืมไปชั่วขณะหนึ่งเราก็จะไปกระตุ้นเขาอะบอกว่ามีดนตรีมาเล่นนะเราไปฟังแล้วก็ไปร้องเพลงอะไรเงี้ยเขาก็จะลืมความเจ็บปวดชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงก็จะช่วงนานเหมือนกันประมาณครึ่งชั่วโมงอะได้เขาจะลืมความเจ็บปวดช่วงนี้ไป
1: อยู่ในนี้มันไม่เห็นอะไรเนาะเห็นแต่ห้องคนไข้เห็นแต่พยาบาลไม่มีดนตรีมาให้เขาชื่นใจมันก็แล้วเขาก็มีส่วนร่วมคืออย่างน้อยที่สุดเขาร้องไม่ได้เขาก็เป่าไอ้เขย่าแซกอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนร่วมก็น่าจะดีนะคะ
2: ถ้าถามว่าต่างกันเห็นชัดเจนเลยอย่างเคสคนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสนึงอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาแก้ปวดเนี่ยให้ตลอดเลยให้ทุก6แต่ว่ามันก็จะมีการวิธีการซัพพอร์ตหลายๆทางแล้วก็ไปเข้าไปพูดกับเขาได้ว่าทนไหวมั้ยคะคุณย่าถ้าทนไหวเนี่ยยาแก้ปวดเราผ่านไปก่อนได้มั้ยเค้าก็พอทนไหวแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเค้าเรียกว่ามื้อของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลยตะกี้อย่างตะกี้เลยนะคะที่เพิ่งได้มีการเล่นดนตรีไปเนี่ยคือคนไข้เนี่ยถามว่าคุณย่าปวดไหมปกติถ้านั่งนอนหรืออย่างนี้นานๆเนี่ยปวดแน่นอนแต่ว่านี่เขาบอกไม่ปวดเลยค่ะเขารู้สึกมีความสุขมาก

0: คุณสุนี่ก็มาเล่นในห้องเลยนะ
1: เพราะว่าท่านเป็นคนไข้ที่เดินไม่สะดวก
0: ครับ
1: เราก็มาเล่นให้ฟังในห้องมาเล่นให้ท่านฟัง 3-4 อาทิตย์แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าเขาต้องขอเราถึงมาเล่นให้ฟังแต่ว่าตรงไหน
1: ทั้ง2อย่างคือขอด้วยแล้วเราก็มาได้ด้วย
0: ครับ
1: ครับพอดีท่านก็ชอบดนตรี
0: อันนี้เป็นเพลงฝรั่งเพลงสากล
1: ใช่สากลซึ่งจะเรียกว่าร่วมสมัยก็ได้

0: Mommy, how are
1: you? Really beautiful.
2: อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ใจเล่นไหน
2: ใจไหน

0: ื่อสักครู่นี่เห็นคนไข้มีความสุขมากเลยคุณยายก็มือตามแล้วก็ยิ้มรอยยิ้มตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: พอดีท่านเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
0: อ๋อ
1: แล้วท่านก็ชอบเพลงสากล
0: ครับให้เรา request เพลง
1: ใช่ request ทุกครั้งที่มา
0: คร
1: ับแล้ววันนี้เราก็ได้อาจารย์ดีน่าลิจิสเตอร์ดร.ดีน่าลิจิสเตอร์ is a music therapist from University of Kansas she's not

0: ประจำแต่ไม่ได้อยู่ประจำตอนนี้เราก็ใช้วิธีทางเทคโนโลยีช่วยก็มีการสกายป์กันมีการคอนติเนียลคอมมิวนิเคชั่น always
1: นะครับ so thank you so much and ขอบคุณนะครับที่มาทำหน้าที่นะครับขอบคุณนะครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ที่นี่เป็นตึกเด็กของกุมารเวชศาสตร์เป็นเด็กที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคที่ต้องดูแลกันหลายวันนะครับส่วนมากเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่ม
1: ครับ
0: เด็กเล็กเด็กกลางเด็กโต
1: เด็กเล็กนี่คือเริ่ม
0: ประมาณเกิดถึง2ขวบ
1: ถึง2ขวบครับ
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้จะเรื่องภาษาอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ใช้จังหวะใช้ทำนองง่ายๆที่เขาเข้าใจ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาทำนองมาแต่งเป็นเพลง
1: อันนี้คือเด็กเล็ก
0: นี่เด็กเล็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เด็กกลางก็โตขึ้นมาอีกหน่อยก่อน10ขวบ
1: ก่อน10อ๋อ
0: ถ้าหลัง10ถึง15นี่ก็จะเป็นเด็กโต
1: ซึ่งก็จะ
0: ทีนี้ถ้าเด็กมาร่วมกับเราได้เราก็แบบคล้ายๆกับผู้ใหญ่คือมาจัดสถานที่ให้แต่ถ้าเด็กไม่สะดวกที่จะเคลื่อนไหวจะต้องให้ยาให้น้ำเกลืออะไรเราก็ไปดูเล่นให้ที่เตียง
1: ครับ
0: คือเด็กยังจะไม่ชินคนแปลกหน้าเราก็ใช้คนของเราในปริมาณที่ไม่เยอะมากเกินไปแล้วก็เด็กก็คงต้องอยู่กับผู้ปกครองด้วย
1: ต้องหลอกล่อหน่อยให้เด็กหันสนใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ

0: าจารย์ครับวันนี้ผมได้เห็นการนำดนตรีมาใช้บำบัดในหลายๆหน่วยของโรงพยาบาลศิริราชนะครับแต่คำถามนึงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่อาจารย์พาไปชมแต่ละหน่วยคืออาจารย์เป็นหมอผ่าตัด
1: ครับ
0: นะฮะแต่ทำไมอาจารย์ถึงมาสนใจเรื่องดนตรีจนนำเอาดนตรีมาบำบัดมันเริ่มจากตรงไหนยังไงฮะในส่วนตัวของอาจารย์เอง
1: คือผมสนใจดนตรีมาตั้งนานแล้วก่อนมาเรียนแพทย์เดชันไป
0: ครับอ๋อเลยฮะ
1: ครับ
0: คิดว่าอาจารย์เป็นหมอที่มาสนใจดนตรีหรือเป็นนักดนตรีแล้วมาเรียนหมอ
1: ก็ไม่ใช่นักดนตรีก็เป็นนักเรียนแต่ได้มีโอกาสสัมผัสกับดนตรีนะครับแล้วพอมาทำงานที่นี่เป็นหมอผ่าตัดก็อาจจะทิ้งดนตรีไปพักหนึ่งแต่ความสนใจมันยังอยู่ในกระแสโลหิตอยู่ใน DNA อยู่แล้วก็แล้วพอดีตอนนี้มีจังหวะที่ดีที่อาจารย์สุกรีชวนไปทำงานด้านดนตรีบำบัดก็เลยได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาเจอน้องๆที่เป็นนักดนตรีบำบัดที่เขาสนใจแล้วก็คือมีความรักในงานนะแล้วก็สนใจงานรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จะทำให้เขามีความสุขแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับเด็กๆที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสารการเรียนรู้ให้ผมไปเห็นว่าสิ่งพวกนี้จะมีประโยชน์กับคนในวงกว้างมากก็เลยทำงานนี้ต่อมาแล้วก็เรากำลังสร้างคนของเราขึ้นมาสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกเพราะเดี๋ยวนี้เราก็มีคนที่สนใจทางด้านนี
0: ้
1: แต่ยังกระจัดกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง
0: ๆ
1: อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆดนตรีนี่มันคู่กับชีวิตมานานแล้วแต่การนำมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ชัดเจน
0: ครับคืออาจารย์บอกตอนต้นว่าตัวเลขอาจจะยังไม่แน่นอนหรือผลงานวิจัยที่บ่งบอกว่าดนตรีไปบำบัดแล้วได้ผลอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ยังไม่แน่แต่สิ่งที่ผมเห็นตลอดเวลาในการอาจารย์พาเดินไปชมหลายๆหน่วยเนี่ย
1: ค
0: ือว่าเห็นคนไข้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เขามีความสุข
1: ใช
0: ่เมื่อเขาได้ฟังดนตรีหรือเขาลุกขึ้นมาร่วมกิจกรรมด้วยอาจจะร้องด้วยหรือเล่นด้วยหรือว่าเป็นเด็กๆที่มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะสิ่งนั้นเห็นแน่ๆ
1: ใช่แล้วถ้าเรามองชีวิตแบบโฮลิสติกเนี่ย
0: ร
1: เราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยมันครอบคลุมชีวิตในองค์รวมของทุกคน

0: อยู่แล้ว
1: การที่อาจารย์นำบทเพลงมามอบให้กับคนไข้เขาก็มีความสุขเห็นรอยยิ้มของเขาก็มีความสุขแล้วถ้าถามกลับว่าแล้วความสุขของอาจารย์ในการทำหน้าที่นี
0: ้
1: จากเดิมเป็นหมอผ่าตัดแต่ว่าตอนนี้มาทำดนตรีบำบัดความสุขอาจารย์คืออะไรครับ
0: คำตอบคุณแอนให้ผมมาแล้ว
1: คืออะไรฮะ
0: เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุข
1: เท่านั้นเองนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นการเหนี่ยวนำกันเป็นวงจรของสมองการที่เห็นคนอื่นมีความสุขและทำให้เรามีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่า mirror neuron เป็นกระจกที่ดีถ้าเราเป็นกระจกที่ดีก็สะท้อนความดีไปมาเนี่ย
1: คร
0: ับ งั้นถ้าความสุขนี่มันก็จะแผ่ทั่วไปครับ
1: พอสะท้อนไปมามันก็จะกว้างออกกว้างออกไปเรื่อยใช่ไหมแล้วทุกคนก็ได้รับความสุขไปเรื่อย
0: ใช
1: ่ขอบคุณครับที่วันนี้ทำให้ทั้งผมและคุณผู้ชมที่ชมรายการมีความสุขไปด้วยกันนะคร
0: ับ
1: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินรถพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินรถพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

ำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แพทย์นะครับเนื่องจากว่าแต่ละท่านก็จะมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับอีกในกรณีหนึ่งก็คือในช่วงของการให้เคมีบำบัดอยู่ช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องการการที่ดูแลสมดุลของร่างกายเองนะครับเพราะงั้นตรงช่วงนั้นอาจจะไม่มีในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องการผ่าตัดอะไรต่างๆบางอย่างอาจจะทำได้ไม่เท่ากับหลายท่านที่ไม่มีเรื่องการผ่าตัดเพราะงั้นข้อควรระวังพวกนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยนะครับ

0: เราลองยืนนะครับเท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับวางให้เต็มฝ่าเท้าอันนี้เราค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปนะครับข้างหน้านะครับโดยไม่ให้เข่าเกินไปเท้านะครับขาด้านหลังส้นเท้าให้ดันชิดพื้นนะครับมือประคองที่ขาด้านหน้านะครับตัวตรงเท้านำเท้าตามเหมือนกันนะครับแต่เรากระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับกระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับค่อยๆเหยียดมือนะครับตามขาลงไปนะครับไปเท่าที่ได้อย่างคุณแซมได้เท่านั้นก็คือค้างไว้เท่านั้นนะครับอันนี้เรามือสองข้างนะครับหายมือเข้าหากันนะครับข้อมือโอเคค่อยๆเหยียดยืดแขนขึ้นนะครับขึ้นเหนือศีรษะเลยงอตัวไปด้านซ้ายครับงอแขนเหยียดยืดมองขึ้นด้านบนครับอันนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอุ่นๆแล้วในร่างกายเรานะครับอันนี้เราจะมาวอร์มกันนะครับเราจะเริ่มจากการเดินก่อนนะครับค่อยๆวอร์มนะครับซ้ายขวาช่วงเวลาวอร์มนี้เราก็อยู่ประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับโดยทั่วไปคราวนี้เราก็มาเริ่มจ็อกแล้วนะครับเวลาจ็อกเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้นะฮะคุณพิมเป็นไงบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: โอเคครับ
0: ได้นะก็จ็อกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะพวกนี้โอเคในมือของเราก็จะเป็นยางยืดนะครับช่วยเพิ่มเรื่องของตัวน้ำหนักได้นะครับข้อควรระวังของตัวยางยืดนะครับโดยปกติเวลาที่เราเล่นเวทอะไรต่างๆเนี่ยเราเล่นนะมันจะมีท่าไปกลับใช่ไหมครับเพราะงั้นตอนที่ระวังที่สุดก็คือตอนที่กลับนะครับตอนกลับเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงต้านไว้มันจะมีแรงกระชากไปซึ่งบางครั้งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงอะไรต่างๆอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะงั้นเราต้องค่อยๆผ่อนกลับข้อดีของตัวยางยืดเนี่ยหลังการผ่าตัดบางทีถ้าเกิดเราอยู่ดีเราจะไปยกเวทเลยมีความระคายเคืองกับตัวกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าใช้ยางยืดเป็นการรักษาของเกร็งค้างไว้ก็ได้นะครับเข้ามาช่วยได้คราวนี้เรามาเริ่มท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกจะบริหารส่วนกล้ามเนื้อไหล่นะครับใช้ตัวยางยืดวางนะครับเท้าแค่เหยียบประคองยึดไว้แค่นั้นเองไม่ให้ตัวยางยืดเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จับนะครับถ้าเรากลัวหลุดเราก็หมุนนับรอบมือไว้คราวนี้เราค่อยๆผลักขึ้นเราผลักทีละข้างนะครับด้านขวายกขึ้นก่อนดันขึ้นก่อนนะครับลงมานะครับค่อยๆฟอนเราก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายเรานับ1นะครับใหม่ๆก็อาจจะทำประมาณสัก 6-8 เที่ยวนะครับท่าต่อไปนะครับเราก็จะแขนยืดขึ้นนะครับขึ้นไปด้านหน้านิดนึงนะครับเราค่อยๆดึงแขนขวาลงด้านข้างแขนซ้ายให้ค้างไว้นะครับดึงเหยียดแขนขวากลับเหมือนเดิมนะครับประมาณขวาซ้ายนับ1นะครับ 6-8 เที่ยวนะครับโอเคครับลดแขนลงคราวนี้เราจะมาเน้นในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างบ้างนะครับประคองไว้นะครับย่อนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นมือเหยียดไว้ตลอดนะครับมือเราไม่ต้องดึงนะคราวนี้เราให้นั่งลงนะครับนั่งลงนะครับเราจะเหยียดยืดเท้าสองข้างไปด้านหน้านะครับกลัวว่ามันจะหลุดเราจะไขว้กันนิดนึงนะครับเป็นกากบาทงุ้มใบเท้าลงนิดนึงนะครับดึงผ่านตัวมานะครับโอเคสุดท้ายนะครับแขนเหยียดยืดไปด้านหน้าถือย่างนะครับอันนี้เราช้าๆนะครับค่อยๆบิดตัวไปด้านข้างนะครับกลับมานะครับบิดหายใจออกนะครับกลับมาหายใจเข้าขวาซ้ายเรานับ1นะครับอันนี้ก็ประมาณ 6-8 เที่ยวคราวนี้จะเป็นช่วงที่3ละช่วงของการผ่อนคลายยืดเหยียดกล้ามเนื้อละใช้ในเรื่องของการกระดกไปเท้าเหยียดยืดไปสลับกระดกนะครับเหยียดยืดคราวนี้ค่อยๆก้มตัวพับตัวลงนะครับไปเท่าที่เราไปได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่บางท่านนะครับรู้สึกว่าก้มตัวยากนะครับเราสามารถใช้ตัวเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะครับหรือถ้ามียางยืดก็คือใช้ช่วยประคองคล้องไว้นะครับเราไม่ต้องออกแรงดึงนะครับพอเราได้แล้วเราก็ค่อยๆขยับมือเข้าไปให้มากขึ้นนะครับคราวนี้มานะครับเอามือสองข้างนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับมือประสานกันดันขึ้นเหยียดยืดพลิกมือหงายนะครับลดมือลงนะครับว่าข้างลำตัวลองทำประมาณ 4-5 เที่ยวนะครับคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับหมุนไหล่ไปด้านหลัง2เที่ยวโอเคพอแล้วครับวันนี้คุณพิมพ์มุงแซมเป็นไงบ้างครับได้ออกกำลังกายด้วยกัน
2: สำหรับท่าที่มันยืดเหยียดเคยทำแล้วทำไม่ได้ผมก็จะเลิกข้ามไปเลย
1: แต่ว่าพอวันนี้ได้รู้จักวิธีมีตัวช่วยอยู่ว่าทําให้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับมันยืดได้มากขึ้นแน่นอน
2: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ได้ใช้กําลังใช้กล้ามเนื้อเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ทําในเรื่องของการออกกําลังกายวันนี้ครับอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ก็คิดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในกลุ่มท่านที่มีความกังวลในเรื่องของตัวโรคมะเร็งนะครับสามารถไปทําให้ต่อสู้กับตัวมะเร็งร้ายได้แล้วก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับ
2: สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ครับผมกําลังขอบคุณเช่นกันครับทั้งคุณพิมพ์แล้วก็คุณแซมที่มาเป็นตัวแทนนะครับผม
3: สวัสดีครับพบกับหมอกฤษฎกิจทาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้2เมนูแรกที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์กันไปแล้ววันนี้จะเป็นอาหารสําหรับไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ก่อนอื่นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันไม่แน่ใจใช่ไหมครับไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับทั้งไก่และก็ทั้งไข่เลยนะครับไปดูกันครับว่าเป็นเมนูอะไร

เป็นไงบ้างครับเมนูวันนี้จี๊ดจ๊าแซ่บถึงใจไหมครับคนท้องกินดีคนปกติกินได้สำหรับการทานอาหารในไตรมาสแรกนะครับก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่เลยโดยเฉพาะเน้นโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กโฟลิกเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยทั้งร่างกายคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์เนี่ยต้องการสารอาหารในปริมาณมากสำหรับในช่วงนี้นะครับทารกในครรภ์ก็จะมีการสร้างอวัยวะต่างๆรวมทั้งมีการพัฒนาการของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่มีโปรตีนจะช่วยในการเสริมสร้างให้ทารกพัฒนาการได้ตามปกติอาหารที่มีโปรตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่และถั่วเมล็ดแห้งต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่และที่สำคัญนะครับต้องสดใหม่สะอาดและดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยครับสำหรับการรับประทานโปรตีนเสริมนะครับหมอแนะนำอย่างนี้ก็คืออาจจะรับประทานไข่วันละฟองหรือนมวันละแก้วก็ได้ครับสรุปนะครับสำหรับอาหารในไตรมาสแรกเราควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กและโฟเลตสำหรับวันนี้ผมขอลาไปกินยำตะไคร้ไก่ฉีกและไข่ต้มก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอกครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามา
1: ครับ
0: ผมเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมสวั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่นะครับตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันทิตาวัฒนพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่คุณใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะคะแล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: โซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟเนี่ยช่วยจัดการทำอาหารที่เหมาะสมกับคุณแม่ให
2: ้ค่ะ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิทยากันก่อนนะครับดูเรื่องราวของคุณใหม่กันเชิญชมครับ
3: อาการของแม่นะคะหลงลืมเล็กๆน้อยๆก่อนอาการที่เห็นชัดคือแม่เริ่มใช้เงินไม่ถูกอย่างเช่นแบงค์50แม่เขาจะคิดว่าเป็นแบงค์500แบงค์พันแม่ก็จะคิดว่าเป็นแบบแบงค์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการใช้เงินที่ไม่ถูกเวลาทอนเงินให้ลูกค้าอันนี้เรียกอะไร
4: ไม่รู้กันมันขี้ลืมนานทีอายุมากแล้ว
3: นี่ข้าวผัดนี้เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
4: ก็ใส่
3: นี่อะไรนี่เรียกอะไร
4: ไข่
3: ผักนี่อะไร
4: แล้วก็
3: เม็ดนี่อะไร
4: แม่เล็กๆไม่รู้กัน
3: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสแล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาจสร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะเจอคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็มีโทรศัพท์โทรมาว่าพี่คะเหมือนหนูเจอแม่พี่เลยมีคนโพสต์ใน Facebook คือน้องคนนี้ชื่อน้องนุ่นนะคะจากที่ได้คุยกันก็คือขอรายละเอียดเขามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดให้เพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสที่เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบเราสงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสให้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีอะไรอย่างค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการหลงลืมมันไม่ใช่บางทีดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรอย่างค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรอย่างค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบมาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรอย่างค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างค่ะก็อยากให้ทางรายการแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะกับแม่อะไรอย่างค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ขอบคุณนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของสาเหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
2: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
2: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
2: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
3: แม่ก็จะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็หัวใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
2: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า3
1: โอเมก้า3
2: นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเนาะ
1: แล้วก็ไม่เค็ม
2: โอเคออกมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: วันนี้เชฟใช้อะไรบ้างคะ
1: อันนี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได
1: ้โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่หมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปลามันจะออกเนื้อแข็งๆนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึง
2: ค่ะ
0: อันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่านั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มแต่ขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับฟ้ากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชินผมแนะนำว่าต้องมีผ้าไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมมีเหตุผลนะครับคุณหมอนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วผมได้ประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคนี่เรียบร้อยแล้ว
1: อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ตักเลยครับ
1: ส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเรามีกระทงด้วยนะครับก
0: ็มาเติม
1: เดี๋ยวใส่ในกระทงครับเราก็ซอยกระหล่ำปีก่อนใช่ครับไม่ต้องทิ้งนะครับ
0: ยังไงคะทำแล้วรู้สึกยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: พอได้ไหมพอได้นะคะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าแบบ
1: มันจะ
2: ต้องยากกว่านี้
1: โอเคเรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อะค่ะ
0: คือ
3: มันจะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
0: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวๆเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิดอาหารเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันๆนิดนึง
1: ปลาดุก
0: ได
2: ้
0: สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
2: น้ำมันเยอะๆ
0: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3
1: อย่างเดียว
0: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผลไม
1: ้
0: นะคะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E เนี่ยจริงๆในผักหลายตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามิน B บอยซึ่งวิตามิน B บอยเนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
1: า
0: ใช่ไหมคะก
1: ็จะมีตาชา B ซีฟัน B กระดูก
0: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลย
1: ครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู

0: เป็นไงบ้างครับเราอยากดูคิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่านะครับซาลซ่าส้ม

0: ตอนนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัม okay. ผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลสายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก็
1: เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับใส่หวานได้บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปมีเป็นหลักการคร่าวๆนะครับรบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก็ไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วก็ไปรอยต่อไป

0: ังเกตดูว่าน้ำน้อยมากบนเขียงถ
1: ้
0: ามีดไม่คมมันจะช้ำครับน้ำมันจะออกโอเคครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นเส้นนะครับ1 2ตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นี่ได้เนื้อส้มแล้วนี่นะครับได้เนื้อส้มเลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราใช้นะครับวันนี้ผมผ่าครึ่งประมาณนี้คุณไหมช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
2: คุณไหมจัดการแล้วกันค่ะ
0: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็กเมนต์
2: วันนี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
0: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
1: มันจะได้แบบกระจาย
0: ถูกต้อง
2: แล้วลูกศิษย์แล้วนะ
1: ก็อีกด้านหนึ่งถูกไหม
2: ได้ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผมแล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
2: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
2: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับ3:1นะครับโดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปโอเคผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ละเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำครับน้ำมันมะกอกนะครับลงไปไม่ต้องเยอะรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูว่าร้อนไหมร้อนไหมครับโอเคควันได้แล้วนะครับเฟิร์สโมคขึ้นลงปลานะครับทำไมถึงขยับ

มันก็จะสุกถึงเวลาที่ความร้อนกว่าจะหายไปมันเข้าไปอยู่ตรงกลางละทุกอย่างเกี่ยวกับปลาและเนื้อครับใช่หลังจากที่เราทำให้เขาสุกเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า resting timeก็คือเวลาที่ปล่อยให้เขาพักนั่นคือเวลาที่ความร้อนยังซึมอยู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านอย่างหนึ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับก็คือ

0: เดี๋ยวเราจะเอามาทอดอีกครั้งนึงครับ
1: โอเคในระหว่างนี้นะครับที่รอปลาผมใช้ความร้อนต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆพลิกปลาไปเรื่อยๆในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเซกเมนต์ส้มนะครับ
2: ก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับ
1: ผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับหวานนิดเดียว
3: รสมันเบาๆแต่ว่ามันจะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้ม
1: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
3: พริกหยวก
1: แดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
3: หั่นหยาบ
1: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซอสเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี
3: ้ใส่จานนี้นะคะอ๋อใส่จานนั้นเลย
1: ใส่พักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับหมอแล้วก็หนังนะครับ
3: ทอดกรอบ
1: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับพอโดนน้ำมันเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาหม้อสะอาดนะครับกดทับไปเลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาแบนแป๊บเดียวจังหวะนี้เรามาเพลทติ้งจานกันครับก็คือทำจานให้สวยงามนะครับ
2: โอเคครับ
1: หนังปลานี่น่าจะได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วแน่นอนคุณหมายอยากได้แบบไหนเอ่ย
3: กรอบเล็กๆเน
1: า
3: ะแบบ
1: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับผมจะวางตรงนี้ปึ๊บแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี
3: ้ค่ะ
1: จบจานครับบีบหนึ่งปุ๊บลงแล้วครับลงละพอแล้วครับแค่นั้นได้เลย

0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยเชิญเลยครับ
1: อุ๊ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมส้มหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
0: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลมๆ
1: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
0: ครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
1: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับ โอเคค่ะ
0: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
4: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับแม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
0: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบก่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแล้วบิ้วก่อนปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บ
0: ไม่ใช่
1: อ้อมเสาปั๊บ
0: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
1: ฮะไม่ใช่เหรอ
0: เออใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
1: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัฒจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคานใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหรอ
0: มันเกี่ยวกับเสาและคานได้
1: อย่าใบเยอะได้ไหมเฉลยเลยได้ไหม
0: บอกแล้ว
1: มันคืออะไรครับ
0: TRX ใช
1: ่มันย่อมาจาก
0: total body resistance exercise
1: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
0: ใช่
1: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
0: ่นั่นละ
1: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
0: จริงๆมันมากับหน่วยรบของพวกนาวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลร่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
1: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เนวิซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลาม
0: ากขึ้นแล้วเขามีความเฮ้ยมันทนทาน
1: อ
0: ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้ก็เลยได้ไอเดียตรงนั้นมา
1: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
0: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
1: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
0: เอาไปขายต่อ
1: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันๆเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลามัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากไปไหนอันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับ

0: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นากาตา
1: ไฮโอไฮโ
0: อเอามาสิ
1: ฮะ
0: เอาให้ก็เอามา
1: ไม่มี
0: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
1: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
0: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
1: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรเงี้ย
0: ทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
1: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเงี้ยก็ไปยก
0: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRS แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRS ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ TRS ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRSก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
2: ไล่แต่ร่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะก็ในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
0: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดำ
2: ว่าในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
2: ้ตัวสายพานในเรื่องของการจับนะครับตัวเนี้ยมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่ไหมเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
0: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
2: ความหนักส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
0: ื่อง
2: ของการใช่ครับ
0: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
2: ส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะ
0: แกนกลาง
2: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันบึงก็เป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
0: จุดหมุนนะ
2: ครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
0: ซึ่งพวกนี้จะเกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้ของจริงเลย
2: ใช่
1: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม
2: ได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: เราเริ่มจากกล้ามเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของเชสเพสง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนกับเราที่เราดันเล่นเชสเฟสเล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: เชสเฟสนะครับเฟสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
0: ใช
1: ่ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
0: โน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
0: โดยพื้นฐานเลยก็10ถึง12ครั้งใช่ไหมครับ
1: ขยับสามารถถอยหลังได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
0: ใช
1: ่คุณต้นครับดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้น
1: แล้ว
0: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
1: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ต
2: อันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
0: ับใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเพิ่มเติมเข้ามา
1: ท่าต่อไปคร
0: ับ ท่าต่อไปนะครับ
1: จะ
0: คล้ายกันยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
1: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
0: เป็นหงายมือเข้าหากัน
1: แล้วก็เราล็อก
0: กลางไ
1: หล่ล็อกมือก็สอกไว้
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหล่แทน
0: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของเทิร์นโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไฮปลาดีแนวของไฮปลาซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
1: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างก็ได้ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
1: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
0: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
1: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
0: มันบังคับ
1: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพรสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพรสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มๆเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
0: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
1: ไม่ต้องเอ็นเยอะ
0: ของลำตัวก่อนนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วเราก็ขยับให้มากขึ้นให้มันเหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อนมายกเท้าอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ
1: แต่ว่าในการสาธิต
0: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะข้ามหน้าข้ามตาบุ้ย
1: ครับผม
0: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับเหมือนเราเล่น
1: คำว่าศอกผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
0: ่ก็ศอก
1: นี่คือศอกผ่านตัว
0: นะครับดึง
1: คือมุมศอกนะครับผ่านตัวนะครับเอาใหม่ครับพี่ต้น
0: เหยียดยืดนะครับดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ
1: ทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากัน
1: นะครับตรงนี้นะครับ
0: เหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดข้อมือหากันเอาข้อมือกันลองดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึง 2มาดึง
1: ถ้าเปิดส้นเท้าจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
0: มันก็จะ
1: เปิดไป
0: ตัวเอ็นทิ้งตัวเอ็น
3: จะลงด้านหลังมากขึ้น
0: ใช่แต่การส่งตัวการส่งตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
1: อีกทีแล้วนับด้วย
0: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9
1: ม
0: ีสปาร์ค
1: มีคนหนึ่งยืนเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก
0: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นบวยใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเหมือนเราเบรกอะยังเซฟ
1: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
0: ครับ
1: ที่เราดึง
0: ใช่ใช่ใช
1: ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
0: เวลาที่บริเวณเฮ้ยวิดพื้นอะไรนั่นก็อกขาแล้วก็เออสควอททำได้
1: เราจะชิน
0: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้งั้นถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีละมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่ออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ต่อไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับกลางนะครับแล้วก็ใช้ดึง
1: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
0: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
1: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ใช่จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับ
1: เหยียดดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับอ้าวลองดูนะครับมา
1: ลองเหรอ
0: ลองดูแล้ว
1: ยังไม่ทันหายเหนื่อยยังไม่ทันหายเหนื่อยโอเค
0: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้แล้วก็จับเท้ามือจับความมือลงดึงยืดยืด
1: เหมือนถ้าเราใช้ได้นี่ก็เหมือนที่เราพูลโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่ไหม
0: เบนโอเวอร์โล
1: เบนโอเวอร์โล
0: อ่ะฮะใช่
3: เพียงแต่ว่านี่ง่ายน่าขึ้น
0: ใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เราเวลาลักษณะการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอ้ตัวบาร์เบลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือแรงต้านของตัวเอง
1: หนักหนัก
0: บีบสะบักตลอดดึงเจ็ด
3: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
0: ับ แปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวแนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ครับผม
0: หลังส่วนบนเท่าไรแล้ว8
1: 10แล้ว
0: อ้าว10แล้วเหร
1: อย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
0: ใช่
1: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
0: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
1: ครับผม
0: นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียว
1: เราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับ
0: ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มันจะไม่ได้เพราะว่าม
0: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะ
1: มันจะดึงรูดมุมนี้มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับโอเค
0: นะครับมือข้างหนึ่งวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
1: one arm
0: นะครับ one arm low นะครับดึงนะครับดึงนะครับดึง
1: มันจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เราจะเน้นมากขึ้น
0: ใช่และการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
1: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
0: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
1: ับแล้วมือต้องวางตรงกลางตัวไหมครับ
0: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
1: นี่เขาเรียกว่าการเล่นหลังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พี่ต้นนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากมือเล่นหลังมือหนึ่ง แล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่ไหมครับ
0: เข้าที่ครับ
1: นี่ครับผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
3: เข้าที่ครับเอาข้างไหนก่อนนะ
0: ก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้งหนึ่งครับสองสามสี่ห้า
1: ขอเป็นขวาห้าซ้ายห้าได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
1: แล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนั้น
0: เอาเปลี่ยนแล
3: ้
0: ว
3: ไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ทำ
1: ยังไม่สมดุล
0: เอามาหนึ่งดึงให้สุด
1: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
0: ครับ
1: ก็คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก็งให้มันกลับมา
0: ใช่ พราะไม่ถ้างั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกมันพลิกไปอีกข้างนึง
1: มันจะยากขึ้นเนาะ
0: ต้องเก่งทุกครั้งเนี่ย
1: เราจะบิดเราดึงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ย
0: มันจะบิดไป
1: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
0: ประคองตัว
1: ประคองไว
2: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเนี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเก่งลำตัวอะไรเง
4: ี้ย
2: คร
4: ับมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกนลำตัวด้วย
2: เมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
0: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นมันแค่เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ในเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
1: นั่นคือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
0: โอ้โหมันก็
1: แ
0: ขนไหล่
1: ไบเซปไตรเซป
0: ใช่
1: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
0: ้
1: เราสามารถรวมทั้งหมด
0: ได
1: ้ทำได้เหรอ
0: ใช
1: ่ยอดเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
0: ผสมผสาน
1: เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นเรื่องของคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทุกส่วน
1: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
0: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่มันสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่เริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่1นะครับอันที่2เรากางดึง
1: หลัง
0: อันที่3เรางอดึงนะครับก็เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึง
1: 2
0: นะครับดึง3
2: 3ท่านับเป็น1
0: ใช่เรานับเป็น1นะครับ1นะฮะกางนะครับหงายมือดึงนะครับ
1: ช้าๆหน่อยพี
0: ่กาง
1: เออ
0: สโลว์ฮะหนักนะ
1: 2คุณผู้ชมจะเห็นด้วย
2: ย
1: ิ่
2: งช้ายิ่งเหนื่อย
1: ฮะมือ3อีกสักทีเพราะผมจำไม่ได้
0: ดีมากครับ
1: 1
0: 1
1: นะครับ
0: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจำไม่ได้อีกครับ
1: แล้วทะเลาะ2อันนี้จะได้หลังนะครับ
0: นี่ไบเซปเข้ามาช่วย
1: บิดมือเข้ามาอ๋อจะได้ไบเซป
0: ครับผม
1: ต่อไปลืมดูอ่ะเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดูอ
0: ่ะมาลองทำถ้าลองทำมันจะจำได้ง่ายขึ้นมาเร็ว
1: ไอ้กระบอกบ้าง
0: เอาเริ่มเอาไลอ้าวหลัง
1: การทำอยากให้ทำช้าๆที่เราจะได้เก่งได้มีสติได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะจริงๆมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา
0: ไ
1: หลเก่งส่วนนั้นด้วยนะครับ
0: ดีครับ
1: ช้าๆไม่ต้องรีบ
0: กลางหลังอ้าวมาแข

0: อยู่ไหนหิวข้าวเลย
1: ข้าวเช้าหมดแล้ว
0: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเน
2: ื้อแต่มันต่อเนื่อง
0: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงบ้างครับน้องอัด
1: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป
0: ็
1: นเซตท
0: ี
1: น
0: ะครับโอเค
1: ใช่ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำ10ทีเราต้องทำตั้ง30ที
2: ใช่ๆ
1: ท่าละ10ที
2: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมงี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่ในเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้ในเรื่องตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
0: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
2: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็ค
0: ือสามท่ารวมกันนี่คือควรทำ
2: ก็อยู่ประมาณ 1-2 เซต 1-2 เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
0: เซตละกี่ครั้ง
2: แทนที่เราจะทำ 10-12 เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องบอกว่าคือมัน3ท่ารวมกันนะฮะเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ 6-8 ครั้งโอเคเขาก็คง8ครั้ง
0: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
2: ครับ
0: เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบนี้เป็นคอมเพล็กซ์แบบนี้หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
2: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบวยเล่นมาสักพักแล้วบวยคราวนี้ความใหญ่บวยต้องการแค่นี้ละแต่บวยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบวยก็อาจจะเล่นวิธีนี
0: ้หรือ
2: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอด้วย
0: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
1: ก็อยากอย่างของผมจะเล่นออกกำลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
0: แสดงว่าประทับใจ
1: ครับผม
0: มันประทับใจอะไรครับ
1: มันได้ชาเลนจ์ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นแบบว่าเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม
1: ครับรู้สึกครับ
0: โดยการแตกต่างจากการเล่นเวทไหม
1: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
2: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเขาเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายอย่างนี้มันค่อนข้างมี
0: เอื้อสุดๆเลย
2: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับ
0: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
2: Exercise
0: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกาย
2: คร
0: ับ upper ไปแล้วยังเหลือ lowerถ้าเกิดโลเวอร์ไม่ใช่รถยนต์นะครับโลเวอร์คือส่วนล่างของบอดี้ของเรา
1: โลเวอร์บอดี
0: ้โลเวอร์บอดี้ thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
2: ครับ
0: เป็นเรื่องราวของโลเวอร์บอดี้โลเวอร์บอดี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
2: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็นโลเวอร์บอดี้หมด
0: มันไม่ใช่ไม่หนักอะเนี่ยพี่ต้น
2: หนักสิ
0: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักอะเนี่ย คือแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
2: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
0: โอ้โห
2: เป็นไง
0: โอเคให้ลองละ
2: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่วันนี้ปุ๊บมันทำให้รู้เลยใช่อ้าวไหน
0: เริ่มเลยครับปั้นมา
1: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีกเหรอ
0: เมื่อกี้คุยกันอยู่

0: วัสดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัดหรือการดีนะคะ
1: คัด
0: ไม่ใช่คัดแบบนี้ค่ะการคัดคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัดนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

บลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบาเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงลีนวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย

0: ฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบอกายเงินกว่ายอสเขามีจดหมายมาหากูอยู่เสียงเนี่ย
0: เฮ้ยจ่ายเอาเงินทางใดไปใจเขาละแม่
1: เรียกบอการงานบอสางเนาะมึงนี่เน
0: าะอ๋อคอยกันเฮ็ดอยู่นี่ดิคอยนอนหน้าซอยสาดอยู่นี่ดิ
1: เอาจังสี่ซะพาอยู่เงินเนี่ยมึงมาเอาไปว่างขายซะได้ยินว่าที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิคอยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่หักกับผมมาแต่โดน

0: ตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
1: บักโซบักโซคนมันก็นอนแข็งนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
2: ยังเย็ดยังของเจ้านี่เพื่อนว่าจะคือว่าปลูกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
1: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนมองเลยเนี่ย
2: อย่าว่าเถอะเว้ยอู้สักใครเควออกขอบกันด้วยสินะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงที่ไปใส่เยอะเนี่ย

0: มาวัดวันมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
1: โอ้ยอย่างเจ้าอีกไม่ใช่ว่า
0: ไปไปไป
1: ยังนี่ยังนี
0: ่ระยะห่างใกล้กูก็ได
1: ้โอ้ย
0: รู้สึกว่า 37.5 มึงเป็นโควิดแล้วบ่เฮ้ย
1: โอ้ยสิว่าเป็นยูเซ่ข่อยนอนตากแดดรู้สึกกันเลย
0: โอ้มึงกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
1: โอ้ยเอิ้นมาเลยสมมติเป็นดอก
0: ระวังนะมึงนะระวังนะโควิดนะเนี่ย
2: จังเป็นมันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้อยากหอน้ำง่วนน้ำคว้ย

0: ไอ้โสจอมว่าอย่างย่ามีพาดจนสั้นเขาแล้วแล้ว
1: พูดเป็นอย่างดอกเอาไว้เป็นฉันจ้ำแรงก็ได
0: ้โอ้ยเจ้าก็บ่อยทั่วเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ้อพาดสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอ้าย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: ลูกโสมึงสิมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างย่ามนี่พระเพิ่นกำลังสังเขาอยู่บาปสิกินหัวมึงเด
2: ้มันบ่บาปดอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยเอียงล่ะไ
2: อ้อืมไอ้ว่าเนี่ยอยากให้ไหมเนี่ยไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าหน้าใดล่ะไอ้ไหมเคยแอมโซ่ของกินซื่อ
2: เออไอ้ว่าบ่ยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายอย่างหรอกเนาะ
4: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันปานนี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซี

0: 36.9พัน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตดีรักเด็กบุรีเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มาจาก

0: ไอ้สูพาเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะพอทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: ็นอย่างแอ้กินเลยนี
1: ่ก็มีนอกกินนั่นแหละแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองกับมื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ

ี่แสบใช่ปะกินออกแล้วเท้าให้สั่งยาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่ามองบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับ

ทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องขออนุญาตก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทํานาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อําเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตําบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทํานามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีเลย
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีหนึ่งกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะมันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อย่างเงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับ
0: ฮะ
1: นี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลง
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช
0: ่ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
1: ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: ครับนี่คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: เวลา
1: ดึงมันใช้แต่เมื่อกี้ใช้แรง
0: เออ
1: แรงดึงนั่นแหละใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่คร
0: ับก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทําแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทําถึงกี่โมงครับ
1: ก็ 5:00 น
0: ฮะ
1: 5:00
0: นตั้งแต่เช้า
1: ครับผม 2:00
0: นถึง 5:00
1: นใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุมด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับ มันจะมากันน้ำเพิ่มมาเป็นแผลเนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: เออแล้วเมื่อกี้เห็น

0: ป้าเขาบอกว่าระวังนะระวังนะหยิบเยอะไประวังโดนบาด
1: ใช่
0: ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้ที่รอยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับนี่ครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู้
1: ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ฮับเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทำนาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยไหมฮะนอนเลยไหม
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ำอาบอะไรให้ทำตัวสะอาดครับร่างกายชำระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับ
0: แต่คิดดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดขึ้นแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4ถึง14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

ิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

นทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะๆเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็วก็จะเลิกเร็วถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้
0: าแล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายๆก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปๆให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามึด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จ้ำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้พัดกัน
2: เข้าลมเข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอว่าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

0: คุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลงแต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
2: ใครวะ
1: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะแหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้

0: ตอนเนี้ยทันไหม
1: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีป่าววะ
2: ใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
3: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: โหลแม่
1: ว่าใดลูกล่าน
0: ี่อย่างเข้าแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจ้อเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮานะเดี๋ยวเตอะ
0: แล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไปใจเนอลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: ชูทำไปไว้ไหนเหี้ยน่า
0: ลูกจำมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับบ่ฮู้มันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะค่ะเป็นคนเหี้ยอย่างประหักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะไหนอ่ะไม่มีเงิน

0: ่งมาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ยูโนมอลใครก็ชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: ทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อน
2: ข้าก่อน
8: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
8: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
8: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
8: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
7: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
5: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
8: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: เหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำธรรมคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นเมนูสุดท้ายที่ผมหมอกิจนะครับหนุ่มหน้ามนคนทำข้อเนี่ยจะได้มาดูแลคุณแม่มือใหม่ไม่อยากพูดเลยครับแบบมันเศร้ามากเอาอย่างนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาปลาไทยๆที่มีประโยชน์มาทำอาหารกินกันครับ

0: ก็เห็นแล้วนะครับว่าปลาไทยเนี่ยมีประโยชน์ไม่น้อยกว่าปลาที่นำเข้าจากเมืองนอกเมืองนาเลยทีเดียวอย่างปลาช่อนในวันนี้เนี่ยก็มีกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่สูงมากครับโอเมก้า3นะครับก็จะเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นในการพัฒนาการโดยเฉพาะเรื่องของสมองของลูกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีลูกที่ฉลาดในช่วงตั้งครรภ์ต้องรับประทานโอเมก้า3เยอะๆเลยโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์ นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของเซลล์ประสาทแล้วก็เพิ่มปริมาณสมองของทารกในครรภ์อย่างรวดเร็วครับปลาไทยๆที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ก็ได้แก่
1: โยปลาสวายปลาดุกปลาช่อนปลานิลปลาอินทรีปลาตะเพียนไข่ก็มีนะครับโยสุดท้ายนี้ขอให้แม่แข็งแรงคลอดลูกปลอดภัยลูกตัวใหญ่ๆบ๊ายบายนะครับโย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือถึงให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งาน

0: อย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้อ่ะดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งอันที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างนี้ทั้ง2ข้างน่ะครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่องข้างนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพันธุ์ร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยโดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะเรามาเจอกันในตอนเช้าแบบนี้เราจะต้องทำยังไงคะสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อน
1: สวัสดีค่ะเด็ก
2: ๆสวัสดีค่ะคุณครู
1: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะก็เดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะบางคนค่ะเดินทางมาโรงเรียนโดยการนั่งรถจักรยานยนต์บางคนนะคะก็เดินทางมาโรงเรียนโดยการที่นั่งรถประจำทางหรือว่ารถรับส่งนักเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใดกันบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าบ้านของหนูค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะบางคนก็เดินทางมาโรงเรียนโดยการที่เดินเท้ามาค่ะหรือบางคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ปั่นจักรยานมาส่งนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่เด็กๆนะคะจดจำได้ว่าเด็กๆเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีการใดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเรามีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่จดจำเรื่องราวและอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวตังนี่แหละเหมาะน้องข้าวตังน้องข้าวตังอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
3: น้องเคยหยอกตามาครับ
1: เรื่องอะไรนะคะ
3: น้องเคยหยอกตามาครับ
1: หยอดตาเหรอคะ
3: ใช่ครับ
1: หยอดดวงตาของเราใช่ไหมคะน้องเป็นอะไรคะทำไมถึงจะต้องได้หยอดดวงตาของเราเอาอะไรหยอดที่ดวงตาของเราคะ
3: ที่หยอดตาครับ
1: ที่หยอดตารักษาอะไรคะลูก
3: รักษาลูกตาครับ
1: รักษาดวงตาของเราใช่ไหมคะเป็นยาใช่ไหมคะยาที่ใช้สำหรับหยดไปในดวงตาของเราใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ตาของน้องเป็นอะไรทำไมถึงต้องใช้ยารักษาดวงตาคะ
3: แสบตา
1: น้องแสบตามีอาการแสบตาเหรอคะแล้วเป็นยังไงอีกคะ
3: แล้วก็ตาเลื่อนแล้วตาเนาะเมื่อต้องดูเยอะตาก็จะกระพริบเยอะครับ
1: อ๋อน้องกระพริบตาเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อน้องแสบตาเยอะน้องก็จะกระพริบตาเยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วเกิดจากอะไรน้องทราบไหมว่าที่น้องแสบตาเพราะว่าเกิดจากอะไรคะ
3: จากแสงครับ
1: จากแสงจากอะไรคะ
3: แสงจากไฟ
1: แสงไฟในจอโทรทัศน์หรือว่าแสงไฟในจอโทรศัพท์หรือว่าแสงไฟจากหลอดไฟคะ
3: จากหลอดไฟครับ
1: จากหลอดไฟเหรอคะหลอดไฟแสงจ้าจนเกินไปใช่ไหมคะ
3: คร
1: ับ แล้วทำยังไงคะ
3: แล้วก็ต้องมาซื้อที่ร้านขายยา
1: ซื้อยาที่ร้านขายยาแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะเภสัชให้ยาอะไรมาบ้าง
3: ให้ที่หยอกตามาครับ
1: แล้วตอนนี้น้องหายหรือยังคะ
3: ยังหายแล้วครับ
1: หายแล้วใช่ไหมคะดวงตาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าดวงตาใช้ในการทำอะไรคะดวงตามีหน้าที่มองนั่นเองถ้าเด็กๆคนไหนมีอาการเจ็บตาแสบตาเหมือนกับน้องข้าวตังเราจะต้องไปที่ไหนคะ
4: หยอดตาไปให้คุณพ่อคุณแม่
1: เราจะต้องไปหาคุณหมอนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้คุณหมอนะคะรักษาดวงตาของเราแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าน้องข้าวตังนะคะคุณแม่พาไปที่ร้านขายยาใช่ไหมคะไปซื้อยาสำหรับรักษาดวงตาเขาก็จะหยดใส่ไปในดวงตาของเราน้องข้าวตังแสบตาเนื่องจากอะไรคะ
4: หลอดไฟ
1: ที่มีแสงจ้าจนเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลอดไฟที่มีแสงจ้าจนเกินไปเนี่ยเราสามารถ เปลี่ยนหลอดไฟให้มีแสงที่ลดลงได้เพราะว่าทุกวันนี้นะคะหลอดไฟนะคะมีแสงไฟให้เลือกตั้ง3ระดับเนี่ยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเกิดว่าหลอดไฟนะคะมีแสงจนเกินไปแล้วก็เปลี่ยนได้แต่เด็กๆคะการแสบตาของน้องข้าวตังเนี่ยแค่หลอดไฟอย่างเดียวไหมคะเด็กๆคิดว่าเราจะแสบตาจากแค่หลอดไฟหรือว่าจากแสงแดดหรือแสงที่มาจากทีวีและโทรศัพท์คะแสงที่มาจากทีวีแล้วก็แสงที่มาจากโทรศัพท์ที่เด็กๆดูเป็นเวลานานก็จะทำให้ดวงตาของเราเป็นยังไงได้คะแสบตามีอาการอักเสบได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆสามารถดูโทรศัพท์หรือว่าดูจอทีวีนานๆได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะและเวลาที่เด็กๆออกไปด้านนอกตอนกลางวันที่มีแสงจ้าเลยเราจะป้องกันดวงตาของเราอย่างไรคะ
4: ใส่แว่น
1: ใส่แว่นอะไร
4: ใส่แว่นกันแดด
1: ใช่แล้วค่ะใส่แว่นกันแดดนะคะก็เป็นการรักษาดวงตานะคะถนอมดวงตาของเรานั่นเองค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าอีกนะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังไหมคะ
5: มีค
1: ่
5: ะ
1: น้องโอโซนอยากเล่าอะไรครับลูก
5: โอโซนไม่สบาย
1: น้องโอโซนไม่สบายน้องโอโซนเป็นอะไรคะ
5: โอโซนเป็นมือเท้าปาก
1: น้องออนเซนเป็นโรคมือเท้าปากใช่ไหมคะแล้วน้องโอโซนติดหรือเปล่าไม่ได้ติดน้องออนเซนใช่ไหมคะแล้วทำยังไงล่ะคุณแม่พาน้องออนเซนไปที่ไหน
5: คุณแม่พาน้องออนเซนไปหาคุณหมอ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น้องอาการเป็นยังไงบ้างคะ
5: อาการดีขึ้นแล้ว
1: อาการดีขึ้นแล้วแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงบ้าง
5: คุณหมอบอกว่าให้กินยาลดไข
1: ้ให้กินยาลดไข้แล้วทำยังไงอีกคะ
5: ให้ทายา
1: ให้ทายาแล้วให้รักษาความสะอาดไหมของเล่นที่บ้านเมื่อน้องเป็นโรคมือเท้าปากคุณแม่จะต้องนำของเล่นไปทำยังไงคะ
5: ไปดูเชื้อโรคไปเช็ด
1: ไปเช็ดทำความสะอาดใช่ไหมคะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะลูกแล้วโรคของมือเท้าปากเนี่ยน้องออนเซนมีอะไรที่ร่างกายของน้องออนเซนบ้าง
5: มีเชื้อโรค
1: มีเชื้อโรคที่มือของน้องออนเซนเป็นยังไงคะ
5: เป็นตุ่มแดง
1: ๆเป็นตุ่มแดงๆแต่ตอนนี้น้องอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะน้องโอโซนไม่ได้ติดน้องออนเซนใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะที่รักษาสุขภาพร่างกายปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนบอกว่าใครไม่สบายคะน้าน้องออนเซนน้องสาวของโอโซนนั่นเองเป็นอะไรเป็นโรคมือเท้าปากแต่ว่าตอนนี้อาการของน้องออนเซนเป็นยังไงคะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วหายแล้วนั่นเองค่ะน้องโอโซนบอกว่าคุณหมอบอกให้น้องออนเซนทำยังไงคะกินอะไรคะ
4: ก
1: ินยาและคุณแม่ของน้องโอโซนก็นำของเล่นไปทำยังไงคะไปทำอะไรนะไปล้างให้สะอาดฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าของเล่นที่บ้านของเด็กๆนะคะเลอะเปอะเปื้อนเด็กๆก็จะต้องทำยังไงลูกทำความสะอาดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เด็กๆจดจำมาค่ะและนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจดจำมาเด็กๆสนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจฟังเพื่อนๆค่ะแล้วก็ยังสามารถจดจำเรื่องราวนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะไม่ใช่แค่สนุกสนานอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อฟังแล้วนะคะยังมีประโยชน์แล้วก็ได้รับความรู้ด้วยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเด็กๆที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวเช่นกันค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะน้องมาลีอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังไหมคะ
1: ตอนวันหยุดนะหนูไปซื้อลูกปัดกับพ่อกับแม
0: ่ตอนวันหยุดน้องมาลีไปซื้อลูกปัดกับคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาทำอะไรคะ
1: ซื้อมาร้อย
0: มาร้อยเป็นอะไรคะ
1: มาเป็นสร้อยข้อมือและตาเป็นสร้อยคออ
0: ่าสร้อยข้อมือกับสร้อยคอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ร้อยกี่เส้น
1: หนูร้อยหนึ่งและตาร้อยสอง
0: สองเส้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้องร้อยให้ตัวเองหรือว่าร้อยให้คุณพ่อกับคุณแม่คะ
1: หนูร้อยให้ตัวเองและร้อยให้คนที่อยู่บ้านข้างๆหนู
0: เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะวันหยุดน้องมารีทำอะไรไปซื้อลูกปัดกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนำมาทำอะไรคะ
2: ร้อย
0: นำมาร้อยร้อยลูกปัดกี่เส้น
2: ส
0: องเส้นมีอะไรบ้างมีสร้อยอะไรสร้อยคอและสร้อยข้อมือร้อยให้ใครบ้างคะ
2: ให้ค
0: นบ้านร้อยให้ตัวเองแล้วก็ร้อยให้เพื่อนบ้านโอ้โหดีมากเลยค่ะเป็นกิจกรรมยามว่างในวันหยุดของน้องมาลีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องอยู่แต่ที่หน้าจอทีวีหรือว่าหน้าจอโทรศัพท์นะคะเด็กๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูบีมีเครื่องดนตรีอะไรมาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะคะกลับมือนั่นเองมีสัญญาณจังหวะอะไรคะช้าเร็วและหยุดโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะเด็กๆได้พื้นที่หรือยังคะเราจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนของเรานะคะใกล้โต๊ะหรือเก้าอี้จนเกินไปได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ตอนที่เด็กเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรคะ
1: เป็ดครับ
0: เป็ดใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะน้องโอโซนทำท่าอะไรคะ
2: หุ่นยนต์ครับ
0: ทำท่าหุ่นยนต์ใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องอะไรอีกนะที่มีท่าทางแปลกๆคนไหนนิ่งคุณครูพี่จะถามคนนั้นเลยน้องมารีทำท่าอะไรลูก
3: จิงโจ้ค่ะ
0: จิงโจ้โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะท่าทางแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: สุนัขค่ะ
0: ทำทักใช่ไหมคะโอ้เยี่ยมมากค่ะน้องกรีนท่าอะไรคะ
2: นางฟ้าค่ะ
0: นางฟ้าไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายเขย่งเท้าสูงๆหรือว่าย่อตัวลงต่ำๆได้นะฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูด้วยนะคะน้องน็อตทำท่าอะไรครับ
3: ยีราฟครับ
0: ยีราฟโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีอุปกรณ์มาแจกให้เด็กๆด้วยอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คืออะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าแถวนะคะผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวค่ะเมื่อเข้าแถวเรียบร้อยแล้วหยิบใบไม้คนละ1ใบคนละ1ชิ้นนะคะแล้วก็ไปยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะหยิบได้เลยลูก

ได้พื้นที่ของตัวเองยังคะได้พื้นที่แล้วนิ่งไว้ก่อนนะมาลีมาลีเอาใบนี้ค่ะลูกใบนั้นใบนี้ใบนี้ใบนั้นเล็กไปหน่อยอ่ะพร้อมหรือยังคะตอนนี้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองก่อนค่ะบางคนยังยืนชิดกันจนเกินไปเด็กๆมีใบไม้อยู่ที่มือของเราแล้วเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังทำใบไม้หักหรือว่าร่วงหล่นได้มั้ยคะเด็กๆต้องระมัดระวังในการเคลื่อนไหวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่ใบไม้ที่ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันนะหาเพื่อนที่ถือใบไม้มีลักษณะไม่เหมือนกับของเรานะคะใครได้แล้วนั่งลงนะขยับออกมาหน่อยค่ะลูกน้องขยับมาทางนี้หน่อยจับคู่ใบไม้ที่ไม่เหมือนกันนะจับคู่แล้วนั่งลงไหนคุณครูบีขอดูก่อนชูใบไม้ขึ้นในคู่ของตัวเองครูบีจะดูว่าถูกต้องหรือเปล่าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเก่งมากเลยไปเคลื่อนไหวกันอ่ะเปลี่ยนที่ไว้ใบไม้ด้วยนะคะไม่ถือที่มือแล้วนะรอบนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้ใบไม้ร่วงหล่นนะให้เด็กๆจับคู่ใบไม้ที่เหมือนกันค่ะนะต้องหาแล้วนะใครที่มีใบไม้เหมือนกับเราถ้าเจอคู่ของตัวเองแล้วนั่งลงค่ะเดี๋ยวคุณครูบีจะเข้าไปตรวจสอบนะใบไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับเรานะขยับออกมาหน่อยลูกขยับออกมาหน่อยค่ะออกมาหน่อยมีไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีขอตรวจสอบก่อนอันนี้ไม่มีคู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรยืนไว้ก่อนนะยืนไว้ก่อนนะคะไหนขอดูเด็กที่นั่งลงหน่อยชูขึ้นมาให้คุณครูบีดูหน่อยค่ะว่าจับคู่ถูกหรือเปล่าว่าใบไม้เหมือนกันจริงหรือเปล่าคะถูกต้องเก่งมากค่ะให้เด็กๆ เปลี่ยนที่ไว้ใบไม้ค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะตรงไหนก็ได้นะคะไม่ซ้ำที่เดิมนะโอ้โหน้องกรีนเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเห็นไหมน้องกรีนเขาไว้ไม่เหมือนเพื่อนเลยนะน้องมะลิก็เก่งมากเลย

ให้เด็กๆจับคู่ใบไม้ที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่ซ้ำคนเดิมค่ะไม่ซ้ำกับเพื่อนคนเดิมนะคะจับคู่แล้วให้เด็กนั่งลงขยับคู่ออกมาห่างๆกันหน่อยคุณครูบีจะได้ตรวจสอบง่ายๆขยับคู่ออกมาห่างๆกันหน่อยนั่งลงค่ะไม่ซ้ำคู่เดิมไม่ซ้ำคู่เดิมจากนั้นให้เด็กๆสังเกตใบไม้ของเราและของเพื่อนใบไม้ของใครมีลักษณะใบใหญ่กว่าของเพื่อนให้ลุกขึ้นยืนค่ะในคู่ของตัวเองนะในคู่ของเรานะอันนี้ใบเล็กอันนี้ใบใหญ่ตัวเองนั่งลงในคู่ของตัวเองใบของใครใหญ่กว่าให้ลุกขึ้นน้องเชอร์ลุกขึ้นถูกต้องถูกต้องค่ะอันไหนคู่นี้ใบของใครใหญ่กว่าถูกต้องน้องสกายโอโซนถูกต้องค่ะคู่นี้ของใครใหญ่กว่าคะสังเกตใบไม้ของเพื่อนคู่นี้ใบไม้ของใครใหญ่กว่าเพื่อนคะของน้องมาลีคู่นี้ของน้องโอโซนคู่นี้ล่ะไหนให้ครูดูหน่อยอ่ะของน้องดินถูกต้องค่ะอิงฟ้ากับน้องอะไรคะก้าวไหนครูบีขอดูหน่อยใบไม้ของใครใหญ่กว่ากันของน้องอิงฟ้าเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เด็กดังๆเลยให้เด็กๆกลับมานั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครยังไม่ได้ที่ของตัวเองคะเก็บใบไม้ใส่ตะกร้าเลยลูกส่งต่อตะกร้าไปเรื่อยๆค่ะ

ตอนนี้เด็กๆคนไหนที่นำใบไม้ใส่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆยืดขาออกมานะยืดเหยียดขาของเราออกมาแล้วก็เอานิ้วมือประสานกันค่ะนี่เราไปแบบนี้ปึ๊บอ่ะนับยืดขาออกมาด้วยยืดขาออกมาด้วยใครที่เก็บใบไม้เรียบร้อยแล้วยืดขาออกมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือไปแตะที่ปลายนิ้วเท้าของเรานะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กางแขนออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายนั่งหลังตรงแล้วก็ค่อยๆหลับตาค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อและหายปวดเมื่อยไหมคะหายปวดเมื่อยเมื่อนั่งสมาธิเด็กๆก็จะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องค่ะและคุณครูให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอะไรคะอุปกรณ์ของเราคืออะไรใบไม้วันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์แล้วนะคะยังได้สังเกตลักษณะของใบไม้นะคะที่เหมือนแล้วก็ต่างกันแล้วก็ขนาดของใบไม้ด้วยค่ะแต่คุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราก่อนค่ะหน่วยการเรียนรู้ของเราเปลี่ยนไปไหมคะ
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างที
1: ่
0: หน่วยการเรียนรู้มีต้นไม้มีอะไรอีกคะมีเด็กแล้วมีอะไรอีกนะมีผลส้มมีอะไรนะคะลูก
1: โร
0: คของเรานั่นเองใช่ไหมคะโรคของเราเด็กๆคิดว่าหน่วยนี้คือหน่วยอะไรคะ
1: หน
0: ่
1: วยต้นไม
0: ้หน่วยต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีค่ะเด็กๆพูดตามนะคะหน่
1: วย
0: ต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: หน่
1: วย
0: ต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: ชื่อและส่วนประกอบของต้นไม
1: ้ชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีต้นไม้มาให้เด็กๆสังเกตด้วยเด็กๆทราบไหมนะว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไร
2: ต้น
0: ใช่หรือเปล่าน้องซินบอกว่าต้นส้มน้องโอโซนบอกว่าต้นมะนาวทำไมน้องโอโซนถึงคิดว่าเป็นต้นมะนาวคะ
2: เพราะว
0: ่าอะไรนะเพราะโอโซนบอกว่าเห็นต้นสูงใช่ไหมคะแล้วเห็นอะไรอีกหรือเปล่าถึงทราบว่าเป็นต้นมะนาวเห็นอะไรอีกคะ
2: ใบ
0: นะแล้วน้องซินล่ะทำไมน้องซินถึงคิดว่าเป็นต้นส้มเพราะอะไรคะน้องซินบอกว่าพอน้องซินเห็นผลตรงนี้น้องซินคิดว่าเป็นผลส้มค่ะผลเล็กๆตรงนี้นะเดี๋ยวให้น้องโอโซนมาสังเกตก่อนสิเชิญน้องโอโซนเลยน้องโอโซนเห็นอะไรบ้างที่ต้นไม้ต้นนี
3: ้ก้าน
0: ไหนชี้หน่อยยืนตรงนี้น้องโอโซนยืนตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้นะไหนน้องโอโซนบอกว่าน้องโอโซนเห็นก้านก้านของอะไรคะก้านของต้นไม้ตรงไหนอาชีให้ครูบีดูหน่อยอันไหนคือก้านอาชีเข้าไปใกล้ๆตรงไหนคือก้านคะตรงนี้ใช่ไหมแล้วเห็นอะไรอีกน้องโอโซนลองสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
3: เห็นผลครับ
0: เห็นผลน้องโอโซนคิดว่าเป็นผลของอะไรสีเขียวๆแบบนี
3: ้ของมะนาวครับ
0: ของมะนาวโอโซนเห็นอะไรอีกคะ
3: เห็นใบครับ
0: ใบไหนใบชี้ให้คุณครูดูได้ไหมตรงนี้คือใบนั่นเองแล้วเห็นอะไรอีกไหม
3: เห็นรากครับ
0: เห็นรากด้วยรากอยู่ตรงไหน
3: เห็นรากอยู่ที่พื้น
0: รากอยู่ที่พื้นนั่นเองปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะขอเชิญน้องซินบ้างน้องซินน้องซินเห็นอะไรบ้างคะในต้นไม้ที่คุณครูบีดำมาน้องซินเห็นอะไรบ้าง
3: ใบไม้
0: มีใบไม้มีอะไรอีกคะ
3: ผล
0: มีผลตรงนี้น้องคิดว่าเป็นผลส้มใช่ไหมมีอะไรอีกที่น้องสังเกตเห็น
3: ราก
0: รากแล้วเห็นอะไรอีกสังเกตที่ต้นของเขามีอะไรด้วยเนี่ยมีอะไรคะแหลมๆตรงนี้เรียกว่าอะไรทราบไหมคะทราบไหมลำต้นของเขามีหนามเล็กๆออกมาด้วยใช่ไหมคะลูกปรบมือให้น้องซินหน่อยเพื่อนๆออกมาสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
4: เห็นผล
0: เห็นผลเห็นอะไรอีกเห็นใบเห็นอะไรอีกคะ
4: เห็นราก
0: เห็นรากโอโซนเห็นอะไรด้วยโอโซนเห็นอะไรที่โอโซนชี้ตรงนี้กิ่งใช่ไหมคะกิ่งก้านแล้วส่วนนี้ล่ะเด็กๆทราบไหมส่วนนี้เรียกว่าอะไร
1: ลำต้น
0: อะไรนะคะ
1: ลำต้น
0: ลำต้นนั่นเองโหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต้นไม้ต้นนี้นะคะมีเรียกว่าต้นมะนาว ไหนเด็กๆพูดตามคุณครูสิคะต้นมะนาว
5: ต
0: ้นมะนาวของเรานะคะก็จะมีทั้งรากที่อยู่ในดินนะแต่อันนี้คุณครูบีนะคะนำรากขึ้นมาให้เด็กๆสังเกตได้เห็นชัดเจนว่ารากที่อยู่ในดินเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กก็จะสังเกตเห็นรากเห็นอะไรอีกคะลำต้นแล้วก็อะไรกิ่งนะคะกิ่งหรือก้านและตรงนี้ล่ะ
5: ใบ
0: ใบแล้วเห็นอะไรอีก
5: มะนาว
0: เห็นผลมะนาวเด็กๆทราบไหมก่อนที่จะเป็นผลมะนาวจะต้องเป็นอะไรก่อนจะต้องมีอะไรก่อนถึงจะได้เป็นผลมะนาวทราบไหมคะจะต้องมีดอกก่อนนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะมองเห็นไม่ถึงดอกอยู่ข้างบนตรงนี้ดอกเล็กๆจะกลายเป็นผลมะนาวแล้วค่ะดอกของมะนาวมีสีอะไรคะ
5: ส
0: ีขาวนวลๆใช่ไหมคะเห็นไหมคะตอนนี้ดอกใกล้จะกลายเป็นผลแล้วเมื่อดอกกลายเป็นผลก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วผลก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเมื่อผลของมะนาวใหญ่ขึ้นเราสามารถนำผลของมะนาวไปทำอะไรได้คะไปทำอะไรได้คะไปรับประทานได้ใช่ไหมคะทำอาหารได้อย่างหลากหลายเลยมีเด็กๆคนไหนรู้จักต้นไม้ชนิดอื่นนอกจากต้นมะนาวบ้างนะเอามือวางที่ตักชัง

0: จริงๆเก่งมากเลยค่ะน้องน็อตรู้จักต้นอะไรบ้างคะเชิญน้องน็อตหน่อยต้นไม้ที่น้องน็อตรู้จักนะมีต้นอะไรบ้าง
1: แอปเปิ้ล
0: มีต้นแอปเปิ้ลต้นอะไรอีกคะ
1: มะพร้าว
0: ต้นมะพร้าวต้นอะไรอีกคะ
1: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยมีคนไหนรู้จักต้นอะไรอีกนะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนรู้จักต้นไม้อะไรบ้าง
2: เชอร์รี่
0: ต้นเชอร์รี่นะต้นอะไรคะ
2: ต้นส้ม
0: ต้นส้มต้นอะไรอีกที่น้องรู้จัก
2: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะเด็กๆรู้จักต้นไม้ที่เป็นไม้ที่ออกผลให้เด็กๆรับประทานใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าต้นไม้ของเราไม่ใช่มีแค่ต้นไม้ที่ออกผลให้เรารับประทานอย่างเดียวนะมีต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเช่น
3: ดอกมะล
0: ิดอกมะลินะอะไรอีกต้นดอกรวงผึ้งใช่ไหมคะเป็นต้นไม้ยืนต้นต้นใหญ่มีดอกดอกกุหลาบมีอะไรอีกคะมีดอกไม้อะไรที่เด็กๆรู้จักอีกบ้างต้นดอกทานตะวันใช่ไหมคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ ก็สามารถรู้จักต้นไม้นะคะหลากหลายชนิดเลยวันนี้คุณครูบีค่ะจะให้เด็กๆได้มาดูส่วนประกอบของต้นไม้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้เด็กๆ ดูของจริงไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูในภาพกันบ้างภาพนี้คือภาพส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับจากด้านล่างสุดนะคะที่อยู่ในดินนั่นเองอะไรเอ่ยที่อยู่ในดินคะอะไรคะรากใช่ไหมคะส่วนนี้นั่นเองที่เรียกว่ารากค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะราก
4: ราก
0: รากเก่งมากค่ะเมื่อเด็กๆ ดูส่วนประกอบของต้นไม้ที่อยู่ในดินแล้วลำดับถัดขึ้นมาตรงนี้คืออะไรลูก
4: ลำต้น
0: ลำต้นเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะลำต้น
4: ลำต้น
0: ลำต้น
4: ต
0: ่อจากลำต้นสูงขึ้นมาอีกตรงนี้คืออะไรนะ
4: อ
0: ะไรนะคะกิ่งนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกิ่ง
4: ก
0: ิ่
4: ง
0: กิ่งเก่งมากเลยค่ะแล้วต่อจากกิ่งล่ะคะมีอะไรบ้างสีเขียว
4: ๆ
0: มีอะไรนะคะมีใบพูดตามคุณครูบีใบ
4: ใบ
0: และมีอะไรอีกนะสีขาว
4: ๆดอก
0: ดอกพูดตามคุณครูดอก
4: ดอก
0: ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
4: ผล
0: พูดตามคุณครูลูกผล
4: ผล
0: เห็นไหมคะส่วนประกอบของต้นไม้มีเยอะไหมคะ
4: เยอะ
0: มีอะไรบอกก่อนมีอะไรคะที่อยู่ในดินก่อนมีอะไรคะรากเด็กๆทราบไหมรากมีหน้าที่ไว้ทำอะไร
5: เอาไว
0: ้
5: มาไว้
0: เด็กๆทราบไหมรากที่อยู่ในดินมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆนักเรียนปลายทางตอบได้แล้วนะเขาบอกว่ารากมีหน้าที่เอาไว้หาอาหารนะดูดซับน้ำดูดแร่ธาตุต่างๆเพื่อเอาไปเลี้ยงอะไรคะ
5: เล
0: ี้
5: ยงต้นไม
0: ้ไปเลี้ยงต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆส่วนประกอบของต้นไม้มีรากมีลำต้นกิ่งใบดอกและ
4: ผล
0: นั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูบีมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนั่งตัวตรงๆเอามือวางที่ตักก่อนค่ะคนไหน

0: น่ารักจะได้เป็นตัวแทนออกมาทำกิจกรรมเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะ
1: อยาก
0: ค่ะวันนี้นะคะคุณครูค่ะสนทนากับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะและขออาสาสมัครออกมาหยิบบัตรภาพ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางสามารถบอกได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะโอ้โหเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะส่วนประกอบของต้นไม้รากลำต้
1: น
0: กิ่
1: ง
0: ใบ
1: ดอก
0: ผล
1: ส
0: ่วนประกอบของต้นไม้มีทั้งหมดกี่ส่วนประกอบคะเดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยคุณครูนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6โอ้โหส่วนประกอบของต้นไม้มีจำนวนเท่ากับเท่าไรคะ
1: 6
0: มีส่วนประกอบทั้งหมด6ส่วนประกอบนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าเด็กๆรู้จักต้นไม้ชนิดไหนบ้างนะคะและก็ยังบอกได้ค่ะว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆทำเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้ว

ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำค่ะกิจแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนนะคะอุปกรณ์อาจจะใช้แป้งโดนะคะหรือว่าดินเหนียวให้เด็กๆได้มาปั้นได้ค่ะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมฝนสีจากใบไม้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้จักกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์และวัสดุอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะและใบไม้นะคะรูปร่างลักษณะต่างๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฝนสีจากใบไม้ค่ะโดยวิธีการนะคะเราจะใช้กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะวางทับลงไปนะคะบนใบไม้นั่นเองค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานไปทำอะไรก่อนคะไปปั๊มสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถออกแบบผลงานของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆมาดูวิธีการทำกันค่ะการฝนสีจากใบไม้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆ เลือกใบไม้ที่เด็กๆชื่นชอบนะคะที่อยากจะฝนสีเพื่อให้เกิด

ลวดลายขึ้นมาบนกระดาษค่ะคุณครูนะคะก็จะมีทั้งใบไม้ใบเล็กใบไม้ใบใหญ่นะคะแล้วก็ลักษณะก็แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้คุณครูบีอยากจะใช้ใบไม้ใบนี้ค่ะคุณครูบีก็จะวางใบไม้ไว้ตรงกลางนะคะด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กระดาษนะคะทับลงไปค่ะเราก็จะต้องกดกระดาษของตัวเองด้วยนะคะจากนั้นให้เด็กๆ เลือกสีเทียนค่ะแล้วนำมาระบายนะคะฝนลงไปค่ะตรงบริเวณที่เด็กๆวางใบไม้ไว้เลยนะคะลูกเด็กๆจะต้องออกแรงนะคะกดทั้งกระดาษแล้วก็ใบไม้ให้อยู่นิ่งๆเลยนะแล้วเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมาคะเห็นลายของอะไรคะน่าเห็นลวดลายของใบไม้นะคะขึ้นมาบนกระดาษของเราค่ะแบบนี้เลยเด็กออกแรงนะคะอาจจะเมื่อยมือนิดหน่อยนะคะลูก

เด็กๆต้องกดอย่าให้ใบไม้ขยับเลยนะคะเพราะว่าถ้าใบไม้ของเราขยับไปเนี่ยลวดลายก็จะไม่เหมือนกับใบไม้ใบจริงที่เราวางไว้ด้านล่างนะตอนนี้คุณครูบีฝนสีใบไม้ได้1ใบแล้วค่ะเห็นไหมคะลวดลายของใบไม้เป็นยังไงคะมีลวดลายชัดขึ้นมาใช่ไหมคะใบไม้ก็จะมีลวดลายที่สวยขึ้นแล้วก็คุณครูอยากจะเปลี่ยนบ้างค่ะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะทำ1ใบหรือ2ใบก็ได้นะวางเอาไว้แล้วเราทำยังไงลูกกดใช่ไหมคะเปลี่ยนสีได้ค่ะเราจะเปลี่ยนสีบ้างเมื่อเด็กๆทำแล้วนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าใบไม้แต่ละใบเนี่ยที่เด็กๆนำมาฝนสีให้เกิดลวดลายขึ้นเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือต่างกัน

เห็นไหมคะอย่างใบไม้ใบนี้เป็นยังไงคะใบของเขาเป็นยังไงเนี่ยเป็นแหลมๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะเหมือนกับใบแรกไหมเหมือนไหมคะไม่เหมือนนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆ เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานได้แบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆนำมาบอกเล่าให้ครูฟังได้นะคะว่าเด็กๆจินตนาการเป็นอะไรนะคะแล้วก็นำไปเก็บในตะกร้าใส่ผลงานของตัวเองนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะครบทั้ง3กิจกรรมแล้วค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมคุณครูจะให้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมบทบาทสมมุติ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมมาทบทวนก่อนมีมุมอะไรบ้างมุมบล็อกมุมหนังสือและมุมบทบาทสมมตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมพร้อมทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะกลุ่มแรกค่ะฝนสีจากใบไม้เชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนและกลุ่มที่สาม
1: ปั้นด
0: ิน
1: น้ำม
0: ันปั้นดินน้ำมันเดี๋ยวน้องเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยค่ะลูกเดินเป็นแถวไปนะคะ